0: มินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตซึ่งพบบริษัทเข้าข่ายกระทำผิดจำนวนมากและอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งขยายผลถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนและผู้ร่วมกระทำผิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานทุก15วันและสรุปผลทุก30วันยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
1: ชุดเฉพาะกิจนี้มันก็จะแบ่งลงไปย่อยอีกเป็น 3-4 ชุดเฉพาะแต่ละชุดก็จะมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็กรอบการทำงานอำนาจของตัวเองส่วนในชุดใหญ่นี้ก็จะเป็นชุดที่ภาพรวมในการมอบนโยบายในการลงปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ผมได้เน้นย้ำว่าในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยเราต้องลงไปให้ถึงปัญหาจริงๆเราจะไม่ฟังรายงานเพราะว่าเป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นทุนต่างชาติเป็นทุนสีเทาเป็นต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยและประกอบกิจการต่างๆแต่ผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องจัดการให้หมดแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มองในมุมของต่างชาติอย่างเดียวเราก็มองด้วยว่าคนไทยที่เอื้อประโยชน์ให้กับต่างชาติเข้ามาเอาเปรียบคนไทยด้วยกันเองเนี่ยคือใคร
0: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.เดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินอย่างเข้มงวดป้องกันการฟอกเงินทุนสีเทาเศรษฐกิจนอกระบบและการคอร์รัปชันโดยไม่ให้สถาบันการเงินเป็นช่องทางสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายมาตรการที่เริ่มบังคับใช้แล้วได้แก่การถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องผ่านการตรวจสอบความจำเป็นในการทำธุรกรรมและสามารถถอนเงินได้เมื่อมีเหตุผลทางธุรกิจที่ชัดเจนพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับธุรกรรมเกี่ยวกับทองคำทำให้การเบิกถอนทองคำลดลงจากเฉลี่ย 4,000 กิโลกรัมต่อเดือนเหลือประมาณ700กิโลกรัมต่อเดือนทั้งนี้ในไตรมาส 4 ของปีนี้ธปท.เตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมโดยกำหนดให้การฝากเงินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องแจ้งที่มาของเงินและการแลกธนบัตรชนิด 1,000 บาทเป็นธนบัตร100หรือ500บาทต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ในการใช้งานพร้อมกำชับให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งตรวจสอบการเปิดบัญชีและธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปิดบัญชีที่เชื่อมโยงกับพนันออนไลน์แล้วกว่า 1,000 บัญชี
2: เราทำเริ่มทำตั้งแต่เรื่องของการถอนเงินสดที่เกิน5ล้านบาทต้องมาเขาเรียกดิวดิเลเจนต์นะครับแบงก์พาณิชย์กับแบงก์ไลท์ก็ต้องบอกว่าตรวจสอบว่าทำไมลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินสดทำไมโอนไม่ได้ทำไมใช้เช็คไม่ได้นะครับถ้ามีความจำเป็นจริงๆใช้ในธุรกิจจริงๆก็สามารถเบิกได้แล้วก็พอไตรมาส 4ก็จะทำเรื่องถ้าจะฝากเงินเกิน5ล้านก็คงต้องบอกว่าที่มาจากไหนนะครับกำลังดูอำนาจอยู่ว่าเราจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนรวมถึงจะแลกเงินเอาแบงค์พันมา10ล้านมาแลกแบงค์ขอเป็นแบงค์ร้อยหรือแบงค์ห้าร้อยอันนี้ก็คงต้องบอกว่าทำไมต้องใช้แบงค์ร้อยหรือแบงค์ห้าร้อยเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเงินสดเรื่องอื่นที่ทำมาก็เช่นเรื่องของตัวทองคำที่เข้าไปควบคุมนะครับเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของการทำให้การเทรดทองคำมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทให้แข็งขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปซึ่งได้ผลดีมาก
0: ขณะที่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยด้วยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจัดตั้งศูนย์แอนทายออนไลน์แกมบิ้งเซ็นเตอร์หรือ AOGC เพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์และเฝ้าระวังธุรกรรมที่ผิดปกติเพื่อให้การอายัดบัญชีเป็นไปอย่างทันท่วงทีโดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการส่งข้อมูลธุรกรรมที่ผิดปกติตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์และเครือข่ายทุนข้ามชาติชวิษาประทุมมารายงาน
3: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบการทรุดตัวของอาคารใกล้เคียงเพิ่มเติม
4: วันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมกล่าวว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการทรุดตัวของอาคารยังคงอยู่ในกรอบคาดการณ์30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมส่วนปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดันตัวกลับขึ้นเล็กน้อยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน12วันหรืออาจเร็วกว่านั้นหากสถานการณ์ยังคงตัวพร้อมกำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟม.และผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้

0: ีเกาติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นสัญญาณดี
1: ทั้งนี้ภายหลังจากกรุงเทพมหานครประกาศห้ามเข้าและงดใช้อาคารข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารที่มีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้วนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศเตือนผู้กู้ยืมรายใหม่ปีการศึกษา2569ระดับอุดมศึกษาเร่งยื่นความประสงค์ยืนยันตัวตนผ่านระบบ Pre-Approve เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ขอให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ประจำปีการศึกษา2569ให้เร่งดำเนินการยื่นความประสงค์ผ่านระบบ Pre-Approve เพื่อยืนยันตัวตนคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมโดยผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบทั่วไปจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาส่งรายชื่อภายในวันที่15กรกฎาคมส่วนผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบอาเซียนจะต้องยื่นภายในวันที่28สิงหาคมเพื่อให้สถานศึกษาส่งรายชื่อภายในวันที่31สิงหาคมพร้อมย้ำว่ากยศ.จะไม่ขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบดังกล่าวผู้ขอกู้ยืมต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13กรกฎาคมถึง19กรกฎาคมนี้นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่19กรกฎาคมนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำริมคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ที่เฝ้าระวังในภาคกลางมี6จังหวัดได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยปภ.แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากประกาศแจ้งเตือนภัยทางแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุดังกล่าวแจ้งขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้ประเทศไทยจะจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาที่กรุงเทพมหานครสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนให้เกิดพัฒนาการในเชิงบวกในเมียนมาน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจา

0: โดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาคลินิกเสริมความงามค่ะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2563เป็นต้นไปแพทยสภาออกกติกาใหม่กำหนดให้โฆษณาด้านเสริมความงามและศัลยกรรมต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์อย่างชัดเจนทุกครั้งหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงคู่กับชื่อจริงโดยมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรเท่ากันเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแพทย์ได้ง่ายขึ้นเพิ่มความโปร่งใสและตัดสินใจในการใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของอายตอลละห์มอชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีศพของอายตอลละห์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านและผู้เป็นบิดาซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าการล้างแค้นถือเป็นเจตจำนงของชาติและจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพร้อมให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติการล้างแค้นให้แก่ผู้นำที่พลีชีพทุกคนในสงครามครั้งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้และจะสานต่อจนกว่าจะสำเร็จลุล่วงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่ากองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกและพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐ
6: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนโดยเฉพาะในกรุงเคียฟและเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและบาดเจ็บอีก12รายด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยยืนยันว่ารัสเซียเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า120ลำและยิงขีปนาวุธอีก12ลูกซึ่งทำให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนได้รับความเสียหายและเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นก่อนที่สัญญาณเตือนภัยทางอากาศจะเปิดใช้งาน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเมืองไทโจในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจนส่งผลให้มีการอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนทั่วทั้งมณฑลเจ้อเจียงมณฑลฝูเจี้ยนกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนระบุว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีมีความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีความรุนแรงระดับที่1แต่ยังคงมีความเสี่ยงสูงจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มหมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามในเกาะซากิชิมะยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย113คน
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของเวียดนามเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือยนต์ความเร็วสูงหรือสปีดโบ๊ทซึ่งบรรทุกผู้โดยสารทั้งหมด36คนโดยในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนและลูกเรืออีก4คนพลิกคว่ำบริเวณนอกชายฝั่งของเกาะฟูกวกทางตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามขณะแล่นออกจากเกาะฮอนเมรุตมุ่งหน้าไปยังท่าเรืออันเถยส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย15รายด้านสถานทูตอินเดียประจำเวียดนามกล่าวว่าสถานทูตอินเดียกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและจัดตั้งศูนย์รับมือเหตุฉุกเฉินในนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยซึ่งรายละเอียดของเหตุการณ์นี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติบราซิล3ต่อ0เซต 25-15 25-16 และ25-17 ทีมไทยทำผลงานชนะ3แพ้8มี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี26แต้มอยู่อันดับ2นอกจากนี้จากชัยชนะดังกล่าวทำให้ทีมลูกยางสาวไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลก 19.39 คะแนนขยับขึ้นจากอันดับ22ของโลกขึ้นมารั้งอันดับ17ของโลกแล้วสำหรับแมตช์ต่อไปทีมไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับตุรกีอันดับ3ของโลกในวันนี้เวลา 13:30 นาทีลีกวอลเลย์บอลอาชีพสหรัฐอเมริกาลีกวันวอลเลย์บอลประกาศต้อนรับศศิภาพรจันทวิสูตรนักตบหัวสาวตัวเก่งทีมชาติไทยเข้าสู่ลีกอย่างเป็นทางการโดยถือเป็นนักตบสาวไทยรายที่4ในลีกวันวอลเลย์บอลต่อจากพิมพิชยาโกกรำพรพันธ์เกิดปราดและปิยนุชแป้นน้อยทำให้ลีกวอลเลย์บอลอเมริกาในฤดูกาลหน้ามีสาวไทยไปแข่งขันถึง6คนทั้งในลีกวันวอลเลย์บอลและลีกโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชั่นที่มีอัชราพรคงยศและณัฐนิชาใจแสนศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลินดานอสโควานักหวดมือ9ของรายการจากเช็กเอาชนะคาโรลินามูโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมือ10ของรายการ 2-1 เซต 6-2 5-7 และ 6-3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกของเธออีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแมรี่สโตยาน่านักหวดเจ้าถิ่นมือวางอันดับ4ของรายการ 2-1 เซต 3-6 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทาเทียนามาเรียมือวางอันดับ2จากเยอรมนีต่อไปสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดทีมดังจากศึกไทยลีกเปิดตัววิลเลียนพ็อปกองหน้าชาวบราซิลจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับพ็อปย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยเป็นครั้งแรกกับเมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาล 2021-2022 ลงสนามให้เมืองทอง108นัดทำได้63ประตูกับ18แอสซิสต์ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุบาวีได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิเพรสชันตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดย

0: ตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:12 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง83ซมและเวลา 20:38 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร2ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 นต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง85ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
1: หนึ่งนาทีกับกปท.
2: ในช่วงฝนตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าการใส่หมวกกันน็อกจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าหมวกกันน็อกเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกฟ้าผ่าแต่ในความเป็นจริงหมวกกันน็อกไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้าและการสวมหมวกกันน็อกยังมีประโยชน์สำคัญดังนี้ค่ะป้องกันฝนเข้าตาช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้นลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุหรือรถล้มบนถนนลื่นป้องกันศีรษะจากวัตถุที่ปลิวมากับลมแรงหรือเม็ดลูกเห็บทั้งนี้หมวกกันน็อกและโฟมซับแรงกระแทกด้านในมีส่วนช่วยกระจายพลังงานไฟฟ้าไม่ให้พุ่งเข้าสู่สมองโดยตรงจึงอาจช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตหากเกิดเหตุฟ้าผ่าได้มากกว่าการไม่สวมหมวกกันน็อกการขับขี่อย่างระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงหน้าฝนได้มากยิ่งขึ้นขับขี่ปลอดภัยช่วงหน้าฝนสวมหมวกกันน็อกลดความเร็วในการขับขี่หาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหลบฝนเมื่อจำเป็นค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องลายน้ำทองเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีซึ่งพัฒนาต่อจากเครื่องเบญจรงค์คือใช้สีทองถมเป็นพื้นของเครื่องเบญจรงค์หรือแต้มสีทองระหว่างสีเบญจรงค์หรือใช้สีทองตัดเส้นลายจึงเป็นที่มาของชื่อเครื่องลายน้ำทองเครื่องกระเบื้องลายน้ำทองมีกำเนิดในจีนสมัยต้นราชวงศ์ชิงญี่ปุ่นรับเทคโนโลยีไปและพัฒนาได้ดีส่วนสยามนั้นใช้วิธีสั่งผลิตแล้วนำเข้ามาในราชสำนักส่วนใหญ่ผลิตจากจีนโดยมีช่างสยามช่วยเขียนลายหรือกำกับลวดลายและสีสันแต่ก็มีบางส่วนผลิตจากญี่ปุ่นเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องที่สงวนใช้แต่ในราชสำนักนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร
3: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th

0: าระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่3นอกจากบ้านเรือนประชาชนของชาวมอญจะมีรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยนั่นคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงแล้วมอญยังมีส่วนเรือนเครื่องผูกเป็นเรือนชั้นเดียวหลังคายาวเกือบคลุมดินที่นิยมเรียกกันว่าบ้านโรงลักษณะที่แตกต่างจากเรือนไทยชัดเจนคือการแบ่งพื้นที่ใช้งานและพื้นเรือนมีระดับต่างกันโดยแบ่งพื้นที่ตัวเรือนชั้นในสำหรับเจ้าของบ้านซึ่งใช้เป็นที่พักและเก็บหีบผ้าระเบียงบ้านซึ่งต่ำลงมาใช้ต้อนรับแขกเรือและชานแล่นในระดับต่ำสุดแบ่งเป็นเรือนครัวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องพึงระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันกับนายวิกรมกลุ่มอดิษฐ์ค่ะ
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะเน้นย้ำถึงสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องพึงระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันเชิญติดตามรับฟังครับ
7: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
8: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองมาคุยในเวลาที่เราอายุมากขึ้นผมเองนั้นส่วนใหญ่มักจะเอาเรื่องที่ผมประสบแล้วก็มีมุมมองจากผมมาเป็นตัวตั้งในการพูดคุยแล้วก็คิดว่าแฟนรายการของเราคงจะมีหลายคนนะครับที่มีอายุมีสุขภาพเหมือนผมอย่างที่ผมคุยมาแล้วครั้งที่แล้วล่ะครับว่าตอนนี้ผมอายุขึ้นเลข7ละปีนี้74ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่เกษียณอายุตั้งแต่60ก็ตอนนี้ก็คงจะกลายเป็นปู่เป็นตาอยู่บ้านไปแล้วแต่ผมด้วยความที่ไม่มีลูกไม่มีเมียก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองยังทำอะไรต่ออะไรไปตามที่ตัวเองรู้สึกผมเองรู้สึกออกเลยล่ะครับว่าวันนี้ผมไม่ใช่คนหนุ่มไม่ใช่เป็นอย่างอดีตอีกแล้วเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นก็คือว่าผมนั้นรู้สึกว่าขี้หลงขี้ลืมรู้สึกว่าสุขภาพพลานามัยไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แข็งแรงแน่นอนผมก็ไปเช็คสมวนกระดูกหรือหัวใจหรืออะไรต่อเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยถี่ขึ้นนะครับเพราะว่า ก็เข้าใจนะครับว่าวันนี้หมอเขาก็บอกว่าเออมวลกระดูกมันบางลงนะขอให้ระวังเรื่องการล้มฉะนั้นผมนี่ก็จะต้องไปซื้อรองเท้าที่มีพื้นเป็นยางธรรมชาตินะครับว่าเดินแล้วเนี่ยนะจะทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจแล้วลื่นน้อยเพราะว่าถ้าล้มไปเมื่อไหร่เนี่ยหมอก็บอกว่ายุ่งแหละต้องระวังฉะนั้นการล้มเนี่ยจะเป็นอุปสรรคและจะรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้ผมเองก็จะพยายามหลีกเลี่ยงที่ไปทำอะไรนะที่จะมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเมื่อปรึกษากับหมอก็จะเป็นคนที่จะให้ข้อมูลให้ข้อคิดที่ดีที่จริงนั้นถ้าเกิดจำได้เนี่ยผมเคยตกสะพานขาหักที่บ้านเขาใหญ่ครั้งหนึ่งขาหักเป็น2ท่อนแล้วก็หน้าแข้งเนี่ยขวานะครับแตกออกเป็นทั้งหมด9ชิ้นแล้วตอนนั้นทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเจ็บมากเจ็บที่สุดในชีวิตเลยทีเดียวผมไม่ทราบว่าใครเคยแขนหักขาหักอะไรไหมแต่เมื่อเรามีแขนหักขาหักแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเกิดมาเนี่ยนะไม่เคยมีอะไรเจ็บปวดเท่ากับอย่างที่ว่าและไอการที่ผมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าผมไม่ตั้งใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมือซ้ายนั่นถือโทรศัพท์มือถือมือขวาถือวอกกี้ทอกกี้แล้วก็คุยไปพร้อมๆกันแล้วในขณะเที่ยวกันที่ขาก็เดินไปข้างหน้าบนสะพานที่เขาใหญ่แล้วตาก็มองมาที่บ้านนั่นล่ะครับทำให้ผมนั้นหกกระล้มแล้วหกกระล้มทีเดียวขาหักเลยนะตกสะพานขาหักนะทันทีเลยแล้วจมลงไปในน้ำนะครับในน้ำซึ่งลึกประมาณ4เมตรเห็นจะได้แล้วก็ที่สำคัญคือไอ้สะพานกับน้ำนั้นมีความสูงห่างกันประมาณสัก40เซนได้มั้งและไม่มีใครอยู่ใกล้ๆผมเลยฉะนั้นผมต้องช่วยตัวผมเองแล้วก็ในขณะที่เราอายุก็เยอะขึ้นนั่นนะครับทำให้ผมรู้เลยว่าผมนั้นวันนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องตั้งใจจะทำแบบถือมือหนึ่งวอกกี้ทอกกี้อันหนึ่งแล้วก็เดินไปนี่แหละครับเป็นอุบัติเหตุที่ทั้งคนหนุ่มคนสาวและคนทั่วไปก็มักจะเจอปัญหาแบบนี้ผมเองก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นวันเนี้ยสิ่งที่ผมจะต้องระวังตัวมากที่สุดก็คือว่าอย่าให้เกิดอุบัติเหตุและอย่าให้เกิดเป็นปัญหานะฮะล้มนะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีอย่างนั้นปั๊บเนี่ยผมจะแปรสภาพเป็นคนพิการเลยฉะนั้นในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็ต้องพึงระวังกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับเราไปคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำองค์ความรู้มาต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับมาตรฐานและขยายโอกาสการแข่งขันติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลผลิตการแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาด โดยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการสำนักงานกปร.กล่าวว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
11: แนวพระราชดำริก็คือเมื่อเขามีพออยู่พอกินแล้วทำอย่างไรเขาจะรวมกลุ่มกันได้แล้วก็ขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ตอนนี้เราก็มาถึงขั้นทำให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นมหาวิทยาลัยต่างๆในการมาขับเคลื่อนหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้สามารถดำเนินการได้อย่างดีที่สุด
10: ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.แล้ว175รายการจากสถานประกอบการ11แห่งด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสะแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมนำศักยภาพด้านการศึกษางานวิจัยและบริการวิชาการมาสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรของพื้นที่เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรชุมชนและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
12: ด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยการพิจารณามอบความไว้วางใจให้สำนักงานกปร.ได้มีโอกาสร่วมกับมหาวิทยาลัยในการเอาองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยไปสู่ภายนอกสิ่งที่คิดว่าจะเกิดประโยชน์มากสุดคือทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหรือกลุ่มชุมชนต่างๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
10: ขณะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรปัจจุบันมีโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า18รายการพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในพื้นที่โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจะช่วยพัฒนางานวิจัยยกระดับคุณภาพสินค้าบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้นปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกรมวิชาการเกษตรเร่งแก้ปัญหาโรคใบด่างและพุ่มแจ้งในมันสำปะหลังด้วยการพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังทางเลือกที่ต้านทานโรคและให้ผลผลิตสูงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีชีวพันธุ์สนับสนุนเกษตรกรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: มันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยแต่ที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดพืชคือโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคพุ่มแจ้ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดแก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งการให้ความรู้ดูแลจัดการแปลงมันสำปะหลังการจัดการต้นมันสำปะหลังที่ติดโรครวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต่อต้านโรคระบาดและให้ผลผลิตต่อไร่สูงอาทิพันอิทธิ1 2และ3ส่งผลให้สถานการณ์ของการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคพุ่มแจ้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนายรภิพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรเลือกใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และความต้องการผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกที่มีความนิยมปลูกมันสำปะหลังพันธุ์กวก.ระยอง9ที่จะให้แป้งในผลผลิตสูงถึงกว่า30%และมีน้ำหนักหัวดีให้เนื้อแป้งสีขาวตามความต้องการรับซื้อของโรงงานแป้งมันในพื้นที่แต่ยังคงพบการระบาดของโรคใบด่างและโรคพุ่มแจ้ในมันสำปะหลังพันธุ์ดังกล่าวจึงได้พัฒนามันสำปะหลังพันธุ์กวก.ระยอง19ที่มีความต้านทานโรคใบด่างและโรคพุ่มแจ้ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมีศักยภาพให้ผลผลิตสูงถึง8ตันต่อไร่และหากมีการจัดการระบบน้ำหยดร่วมกับการใช้ชีวพันธุ์เสริมอาจให้ผลผลิตสูงได้ถึงกว่า10ตันต่อไร่โดยตั้งเป้าในเดือนพฤษภาคมปีหน้าจะขยายแปลงทดลองไปยังพื้นที่ของเกษตรกรทั่วประเทศและเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนรับรองพันธุ์ต่อไป
14: ในส่วนของกวก19ณขณะนี้เรามีความมั่นใจเต็มที่แล้วสามารถที่จะต้านทานโรคใบด่างแล้วก็โรคพุ่มแจ้งได้อย่างดีรวมไปถึงให้ผลผลิตที่สูงมากเรามีเป้าหมายว่าปีนี้เราได้มีการขยายแปลงทดลองไปยังแปลงของพี่น้องเกษตรกร8แห่งทั่วประเทศดังนั้นในช่วงประมาณเดือนพฤษภาปี70เนี่ยเราจะได้ผลผลิตที่ชัดเจนแล้วก็จะนำไปสู่การให้คำแนะนำของการปรับปรุงพันธุ์พืชกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์ต่อไปครับ
13: สำหรับการสนับสนุนด้านอื่นๆนางศศิยาปานตั้นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องการดูแลแปลงและการทำลายต้นพันธุ์ที่ติดเชื้อโรคใบด่างอย่างถูกวิธีพร้อมนำผลงานวิจัยสารชีวพันธุ์มาสนับสนุนรวมถึงการนำเทคโนโลยีเตาไบโอชามาเผาทำลายต้นมันที่เป็นโรคซึ่งไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถนำถ่านที่ใช้ได้มาเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินในแปลงเกษตรกรจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินได้เป็นอย่างดี
15: ทางกรมก็จะมีการแนะนำในเรื่องของการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะคะซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกรมในมันสำปะหลังเนี่ยจะเป็นปุ๋ย PGPR3 ซึ่งช่วยในการกระจายของรากให้รากมันเนี่ยรับปุ๋ยได้ดีนะคะ
13: จากการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อว่าในอนาคตเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจะมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพจะมีท่อนพันธุ์ที่ทนทานและให้ผลผลิตต่อไร่สูงถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: ชาวเกาะคอเขาและภาคเอกชนในอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันโครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาพร้อมเดินหน้าก่อสร้างสนามบินอนามันเพื่อยกระดับศักยภาพการคมนาคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
16: เกาะคอเขาเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งบริเวณชุมชนบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีความเงียบสงบและยังคงความเป็นธรรมชาติทางทิศเหนือของเกาะมีท่าเรือที่สามารถข้ามไปเกาะพระทองทางทิศตะวันออกของเกาะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านปลายแหลมทางทิศใต้คือท่าเรือหลักของเกาะที่ใช้ข้ามไปมาระหว่างเกาะคอเขาและบ้านน้ำเค็มการคมนาคมบนเกาะหากนำรถยนต์ส่วนตัวหรือจักรยานยนต์จากบนฝั่งมีแพขนานยนต์และเรือข้ามฟากของชาวบ้านที่สามารถบรรทุกรถจักรยานยนต์ได้นายเสน่ห์ชูราชกำนันตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าก่อนหน้านี้แผนการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามไปยังเกาะคอเขายังไม่เกิดขึ้นโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาถือเป็นความหวังของประชาชนในพื้นที่มานานหลายปีซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสามารถเดินทางได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพึ่งแพขนานยนต์ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงช่วยให้การขนส่งสินค้าการเข้าถึงบริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสการลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนเกาะคอเขาและพื้นที่ใกล้เคียงในระยะยาว
17: เรื่องสะพานพวกเราก็อยากจะฝากช่วยผลักดันให้พวกเราด้วยนะครับเพราะตั้งตารอสะพานนี้หลายปีมาแล้วครับจะช่วยการเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่องโรงเรียนเรื่องการรักษาพยาบาลก็จะดีขึ้นนะครับ
16: ขณะที่นายกันถัดกุลวานิชนักธุรกิจและอดีตประธานหอการค้าจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าโครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาและสนามบินอันดามันเป็นความหวังของประชาชนชาวจังหวัดพังงามานานเนื่องจากจะช่วยยกระดับการคมนาคมลดข้อจำกัดด้านการเดินทางเชื่อมโยงท่องเที่ยวฝั่งอันดามันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงประชาชนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานกรอบระยะเวลาและความคืบหน้าของทั้งสองโครงการพร้อมขอให้เร่งผลักดันเข้าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
18: ก่อสร้างสนามบินอันดามันจะเป็นการขยายสนามบินจากจังหวัดภูเก็ตมาที่จังหวัดพังงาบริเวณตำบลโคกกอนอีกทั้งมีในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ตำบลเกาะคอเขาเกาะพันทองและก็ตำบลบางม่วงในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าในการที่จะนำเสนอพื้นที่เป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
19: ควรจะทำนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจของพื้นที่รองรับในการขยายตัวของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
16: และทั้งหมดคือการแสดงความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนและภาคเอกชนในด้านการพัฒนาการคมนาคมของจังหวัดพังงาทั้งสะพานเชื่อมเกาะคอเขาและสนามบินอันดามันจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตใหม่เพื่อขยายฐานผู้บริจาคโลหิตประจำและเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลในพื้นที่ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
20: การมีโลหิตสำรองที่เพียงพอถือเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพราะทุกหยดของโลหิตสามารถต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคร้ายแรงได้อีกหลายชีวิตด้วยแนวคิดดังกล่าวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จึงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลสุรินทร์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อย่างเป็นทางการณหน่วยอนามัยและสุขาภิบาลของมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมทำความดีผ่านการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องรองศาสตราจารย์ดร.ฉลองสุขทองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กล่าวว่าการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลโดยมหาวิทยาลัยมีบุคลากรเกือบ1,000 คนและนักศึกษาเกือบ10,000 คนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
0: ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เราเองเนี่ยเรามีบุคลากรประมาณเกือบ1,000 คนเรามีนักศึกษาเกือบ10,000 คนเพราะฉะนั้นตรงส่วนตรงจุดนี้เนี่ยนักศึกษาเราก็สามารถที่จะเป็นแหล่งบริจาคโลหิตให้กับคลังเลือดของจังหวัดสุรินทร์ได้
20: นอกจากจะรองรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแล้วหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งนี้ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการได้เช่นเดียวกันเพื่อขยายฐานผู้บริจาคโลหิตประจำและเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลในจังหวัดโดยหน่วยรับบริจาคโลหิตจะเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ณหน่วยอนามัยและสุขาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
0: เราไม่ได้บริการเพียงเฉพาะนักศึกษาและก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เท่านั้นแต่ยังเปิดรับสำหรับประชาชนทั่วไปบุคลากรทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการบริจาคโลหิตก็ขอเชิญชวนนะครับทุกวันพุธของทุกๆสัปดาห์เชิญชวนมาร่วมบริจาคโลหิตกับพวกเราด้วยกันนะครับ
20: การเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งใหม่ในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าถึงการบริจาคโลหิตได้ง่ายขึ้นแต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุขในการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการเสียสละสร้างผู้บริจาคโลหิตประจำและเสริมความมั่นคงด้านคลังโลหิตของจังหวัดสุรินทร์ให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
2: ประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ในปีหน้าโดยจะมีนักกีฬาจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันที่สนามสุพัชลาไซเป็นโอกาสในการสร้างนักกีฬาเกตบอลรุ่นใหม่และกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: กีฬาเกตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุและได้รับการยกย่องว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารระหว่างผู้เล่นซึ่งกีฬาเกตบอลก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในเอเชียและอเมริกาใต้และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เริ่มแพร่หลายไปยังยุโรปและแอฟริกาด้วยสำหรับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14 มีนาคม 2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยโดยจะมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64 ทีมจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนในณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาเกตบอลไทยและนานาชาติจากการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์เกตบอลโลกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ซึ่งเป็นรายการแข่งขันสูงสุดของกีฬาเกตบอลระดับนานาชาติจัดขึ้นทุก4ปีโดยมีประเทศสมาชิกจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพที่ว่าจะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่พัฒนากีฬาเกตบอลให้แพร่หลายต่อไปและนอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วย
22: การแข่งขันครั้งนี้ก็จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับกีฬาเกตบอลรวมทั้งที่จะเป็นพื้นที่ในการที่จะนำไปสู่การส่งเสริมพัฒนากีฬาเกตบอลนะครับสำหรับประเทศไทยนั้นก็ได้กำหนดไว้ว่าจะจัดในวันที่11-14 มีนาคมปีหน้านะที่สนามสุพัชลาไสยก็ในการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งทางยุโรปแล้วก็ทางเอเชียนะอเมริกาใต้ก็คิดว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า500คนในจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน64ทีมด้วยกันสำหรับประเทศไทยนั้นแน่นอนที่สุดในภาระที่จะเป็นเจ้าภาพนั้นก็จะต้องดำเนินการให้การแข่งขันนั้นเป็นไปตามกฎระเบียบของทางสหพันธ์แล้วก็เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับการแข่งขันนะเหนือสิ่งอื่นใดนั้นเราถือว่าเป็นโอกาสการเป็นเจ้าภาพ ก็จะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยในการส่งเสริมพัฒนาเรื่องของมาตรฐานกีฬาเกียรติบอลให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับในเรื่องของศักยภาพของนักกีฬาสิ่งสำคัญนั้นเราก็จะใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ของประเทศไทยทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของศักยภาพของสังคมไทยให้เป็นที่รับรู้
21: สำหรับการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกแต่ครั้งล่าสุดเมื่อ8ปีที่แล้วที่ประเทศบราซิลและเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดพักการแข่งขันไปโดยครั้งนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าเป็นการกลับมาจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกครั้งในรอบ8ปีเชื่อว่าจะทำให้นักกีฬาไทยได้ประสบการณ์เสริมความแข็งแกร่งกับการลงสนามแข่งขันกับทีมระดับโลกผู้สนใจเตรียมไปชมได้ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราไสยวันที่ 12-14 มีนาคมปีหน้าติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook สมาคมกีฬาเกตบอลไทยเกตบอลยูเนียนพี่เจตกัญจนากุลรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
4: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่กลัวเมื่อไปสู่ปรโลกโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่ต้องกลัวเมื่อจะไปสู่ปรโลกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพีตสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะเกิดสติปัญญาเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความในพระสูตรว่าเทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าประชาชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมะเป็นทางปฏิบัติไว้มิใช่น้อยข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในธรรมอะไรแล้วไม่พึงกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบเทวดาว่าบุคคลไม่ทำบาปด้วยกายตั้งวาจาและใจไว้ชอบอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้อ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักผู้ขอบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรม4อย่างเหล่านี้ชื่อว่าดำรงอยู่ในธรรมไม่ต้องกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกคำที่เทวดากล่าวทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าประชาชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรเทวดากล่าวทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยหมายเอาประชาชนส่วนมากที่มาเกิดในโลกนี้เมื่อถึงเวลาจะจากโลกนี้ไปย่อมหวาดกลัวคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมะเป็นทางปฏิบัติไว้มิใช่น้อยเทวดาหมายเอาอารมณ์38ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อารมณ์38แบ่งเป็น6หมวดใหญ่คือ 1. รูปารมณ์อารมณ์ทางตา 12. คือรูปที่มองเห็นได้ด้วยตาเช่นเห็นสีต่างๆมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวความสว่างความมืดรวมเป็นรูป12ประเภท 2. สัทธารมณ์อารมณ์ทางหูเสียงทุกชนิดรวมเป็น1 3คันธารมณ์อารมณ์ทางจมูกกลิ่นทุกชนิดรวมเป็น1 4รสารมณ์อารมณ์ทางลิ้นรสทุกชนิดเช่นรสหวานเปรี้ยวเค็มขมเป็นต้นรวมเป็น1 5โผฏฐัพพารมณ์อารมณ์เกิดทางกายสิ่งที่กระทบกายโดยตรงได้แก่ของแข็งอ่อนร้อนเย็นลมที่ไหวมากระทบรวมเป็น3 6ธรรมารมณ์อารมณ์ทางใจ20สำคัญที่สุดเป็นอารมณ์ของใจได้แก่รูปละเอียดที่ตาไม่เห็นจิตเจตสิกนิพพานบัญญัติเช่นคนสัตว์บ้านเป็นต้นรวมแล้วเป็น20รวมทั้งหมดคือรูปารมณ์12สัทธารมณ์1คันธารมณ์1ระสารมณ์1โผฏฐัพพารมณ์3ธัมมารมณ์20รวม อารมณ์38คือสิ่งที่จิตเข้าไปรับรู้ทั้งหมดแบ่งเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจประชาชนเป็นอันมากในโลกนี้ยึดถือทิฏฐิไม่เห็นสัจธรรมเมื่อจะจากโลกนี้ไปจึงกลัวเทวดาสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในธรรมอะไรแล้วไม่พึงกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกพระผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินหมายถึงมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้อยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากดุจชนทั้งหลายมีอนาถบิดิกะเศรษฐีเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่ทำบาปทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ให้ได้รับความลำบากไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามตังวะ

ศีลอย่างละเอียดของบุคคลผู้อยู่ครองเรือนควรรักษาให้บริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้อยู่ครองเรือนซึ่งมีข้าวและน้ำมากนี้หมายถึงมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากซึ่งสามารถจะนำมาเป็นเครื่องบูชาให้สำเร็จแก่ตนและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นด้วยการให้ทานการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากนั้นบุคคลนั้นจะต้องประพฤติธรรม4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทีฆชานุสูตรอังคุตตรนิกายอัตถกนิบาตความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพยัคฆปัจฉะธรรม4ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในโลกปัจจุบันแก่กุลบุตรธรรม4ประการคือ 1. อุทานะสัมปทา 2. อารักขาสัมปทา 3. กัลยาณมิตตา 4. ธรรมชีวิตาอุทานะสัมปทาคือกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความหมั่นประกอบการงานคือบุคคลจะทำกสิกรรมพาณิชยกรรมหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาคือมีปัญญาเครื่องสอดส่องอันเป็นอุบายในการทำงานนั้นสามารถอาจทำอาจจัดให้ทำได้คือทำเองก็ได้บริหารจัดการให้ผู้อื่นทำก็ได้นี้เรียกว่าอุทานะสัมปทาอารักขาสัมปทาคือกุลบุตรในโลกนี้มีปัญญาฉลาดรักษาโภคทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมด้วยกำลังกายได้มาโดยชอบธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้พร้อมมูลด้วยธรรมไว้ในใจว่าชะไหนหนอผู้มีอำนาจไม่พึงริบโภคทรัพย์เหล่านี้ของเราโจรไม่พึงลักไฟไม่พึงไหม้น้ำไม่พึงพัดไปทายาทผู้ไม่เป็นที่รักจะไม่พึงหลานโภคทรัพย์ของเรานี้ทายาทผู้ตั้งอยู่ในธรรมจะพึงรักษาทรัพย์นี้ไว้วิธีรักษาทรัพย์มี5อย่างคือ 1. รู้จักเก็บเช่นเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย 2. รู้จักถนอมเช่นของที่จะพึงแตกหักได้จะใช้ต้องระวังให้มาก 3. รู้จักบูรณะเช่นของที่ชำรุดสุดโทรมพอจะซ่อมแซมได้ก็ไม่ควรทิ้งควรบูรณะซ่อมแซมไว้ใช้ต่อไป 4. รู้จักเสียดายเช่นของที่ยังใช้ได้อยู่จะเป็นของใหม่หรือของเก่าก็ตามงามไม่งามก็ตามไม่ควรทิ้งแล้วหาใหม่ให้สิ้นเปลืองทรัพย์ 5.รู้จักทำให้เกิดผลกำไรด้วยการประกอบกิจลงทุนเพื่อให้ได้กำไรเพิ่มพูนขึ้นอันหนึ่งผู้รักษาโภคทรัพย์ต้องมีสติปัญญารักษาการงานหน้าที่ของตนไว้มิให้เสื่อมเสียคือไม่ประมาทเลินเล่อเผลอไปตามอารมณ์ต่างๆต้องมีสติระลึกถึงการงานและหน้าที่ของตนอยู่เสมอตามพระธรรมภาษิตว่ารักขมาโนสโตรักเขผู้จะรักษาพึงมีสติรักษาเมื่อมีสติรักษาประจำอยู่การงานหน้าที่ก็จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมเสียนี้เรียกว่าอารักขะสัมปทากัลยาณมิตตตาคือกุลบุตรในโลกนี้มีกัลยาณ

มิตรหรือมีคนดีเป็นเพื่อนหมายถึงการคบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีคุณธรรมมีความประพฤติดีงามไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยเป็นคฤหัสถ์หรือบุตรของคฤหัสถ์พูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจาคะและปัญญาแล้วถือเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตศึกษาและพัฒนาตนให้เจริญตามคุณธรรมของท่านทั้งในด้านศรัทธาความประพฤติการเสียสละและปัญญากัลยาณมิตรตาจึงเป็นการคบหามิตรดีผู้ชักนำไปสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองคบมิตรที่มีคุณธรรมอันงามตามลักษณะมิตรแท้4จำพวกคือ 1. มิตรผู้มีอุปการะคือมิตรที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อเพื่อนประสบความเดือดร้อนมีลักษณะคือป้องกันเพื่อนผู้ประมาทรักษาทรัพย์สินของเพื่อนผู้ประมาทเป็นที่พึ่งเมื่อมีภัยเมื่อมีกิจจำเป็นช่วยออกทรัพย์เกินกว่าที่ขอเช่นเมื่อเพื่อนเจ็บป่วยหรือประสบปัญหาทางการเงินก็ช่วยเหลือตามกำลังไม่ทอดทิ้ง 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์คือมิตรที่จริงใจอยู่เคียงข้างทั้งในยามสุขและยามทุกข์มีลักษณะคือบอกความลับแก่เพื่อนรักษาความลับของเพื่อนไม่ทอดทิ้งในยามมีภัยแม้ชีวิตก็อาจสละเพื่อเพื่อนได้เช่นเมื่อเพื่อนถูกใส่ร้ายหรือประสบเคราะห์กรรมก็ยังยืนหยัดอยู่ข้างเพื่อน 3. มิตรผู้แนะนำประโยชน์คือมิตรที่คอยตักเตือนและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องมีลักษณะคือห้ามไม่ให้ทำความชั่วแนะนำให้ทำความดีบอกสิ่งที่ยังไม่เคยรู้บอกทางไปสู่ความเจริญและความสุขให้เมื่อเห็นเพื่อนกำลังจะทำผิดก็เตือนด้วยความหวังดีไม่ส่งเสริมให้ทำชั่ว4มิตรผู้มีความรักใคร่คือมิตรที่มีเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนอย่างแท้จริงมีลักษณะคือเมื่อเพื่อนทุกข์ก็เป็นทุกข์ด้วยเมื่อเพื่อนสุขก็เป็นสุขด้วยห้ามคนที่นินทาเพื่อนสนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนเช่นเมื่อเพื่อนได้รับความสำเร็จก็พลอยยินดีด้วยไม่อิจฉาริษยาพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวควรทราบว่าเป็นมิตรแท้ที่ควรคบหาและให้ความเคารพตอบแทนเพราะมิตรแท้ย่อมจะเป็นกำลังสำคัญที่สุดในการช่วยแสวงหาทรัพย์ให้เกิดมีมากยิ่งขึ้นในการป้องกันรักษาทรัพย์และช่วยให้เป็นผู้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์พอสมควรสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรคือคุณบุตรในโลกนี้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงชีวิตให้พอดีไม่จ่ายน้อยเกินไปถึงกับอดอยากแต่ก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายจ่ายมากเกินไปจนกินทิ้งกินขว้างต้องรู้จักประมาณฐานะของตนว่าเรามีรายรับเท่าไรและควรจ่ายได้เท่าไรจึงจะพอดีถ้ารู้จักประมาณจึงจะสำเร็จประโยชน์ดังพระบาลีว่ามัตตัญญุตาสัทธาสาธุความเป็นผู้รู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อบุคคลควรรู้ทางเจริญแห่งทรัพย์และทางเสื่อมแห่งทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดี
ไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายรับเปรียบเหมือนคนช่างตราช่างยกตราช่างขึ้นแล้วย่อมลดออกเท่านี้หรือต้องเพิ่มเข้าเท่านี้ฉันใดคุณละบุตรข้อฉันนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายรับถ้าคุณบุตรผู้มีรายได้น้อยแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีผู้ว่ากล่าวเขาว่าคุณบุตรผู้นี้ใช้โภคทรัพย์เหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเดื่อฉะนั้นถ้าคุณบุตรผู้มีรายได้มากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟืดเคืองก็จะมีผู้ว่ากล่าวเขาว่าคุณบุตรผู้นี้อยากตายอย่างอนาถาแต่เพราะคุณบุตรผู้นี้รู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฟืดเคืองนักนี้เรียกว่าสมชีวิตาคุณบุตรเมื่อมีโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้แล้วควรรู้ทางเสื่อมแห่งทรัพย์4ประการคือ 1. เป็นนักเลงผู้หญิง 2. เป็นนักเลงดื่มสุรา 3. เป็นนักเลงเล่นการพนัน 4. คบคนชั่วเป็นมิตรเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางทางไหลออก4ทางบุรุษพึงปิดทางไหลเข้าเปิดทางไหลออกของสระน้ำฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยเหตุนี้สระน้ำใหญ่นั้นพึงหวังความเสื่อมอย่างเดียวไม่มีความเจริญฉันใดโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมมีทางเสื่อมด้วยเหตุ4ประการนี้โภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้แล้วย่อมคงอยู่ด้วยเหตุ4ประการคือ 1. ไม่เป็นนักเลงผู้หญิง 2. ไม่เป็นนักเลงดื่มสุรา 3. ไม่เป็นนักเลงเล่นการพนัน 4. คบคนดีเป็นมิตรเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางทางไหลออก4ทางบุรุษพึงเปิดทางไหลเข้าปิดทางไหลออกของสระน้ำนั้นทั้งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลด้วยเหตุนี้สระน้ำใหญ่นั้นจึงหวังความเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมฉันใดโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอันหนึ่งธรรม4ประการย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในภายหน้าแก่กุลบุตรธรรม4ประการคือ 1. ศรัทธาสัมปทา 2. ศีลสัมปทา 3. จาคะสัมปทา 4. ปัญญาสัมปทา 1. ศรัทธาสัมปทาคือกุลบุตรในโลกนี้มีศรัทธาคือมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวศรัทธาความเชื่อนี้ต้องประกอบด้วยปัญญาอันถูกต้องมั่นคงประกอบด้วยองค์4คือ 1. ตาคตโพธิศรัทธาเชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า 2. กัมมะศรัทธาเชื่อการกระทำที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 3. วิปากะศรัทธาเชื่อผลของกรรมคือผลดีมาจากกรรมดีผลชั่วมาจากกรรมชั่ว 4. กรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนตนทำกรรมเช่นใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมเช่นนั้น 2. ศีลสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศีลหมายความว่า
มีศีลบริสุทธิ์ตามภูมิตามชั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยคือรักษาศีลบริสุทธิ์ตามภาวะของตนบรรพชิตก็รักษาศีล227สามเณรก็รักษาศีล10คฤหัสถ์ก็รักษาศีล5หรือศีล8และมีกิริยามารยาทงดงามปฏิบัติให้เรียบร้อยเหมือนกับเพื่อนที่อยู่ในหมู่เดียวกันให้เป็นศีลสามัญญตาความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลไม่ย่อย่อนหรือไม่เกรงขาดเกินไปตั้งใจปฏิบัติให้เป็นมัชฌิมาพอดีพองามตามการสมัยดังคำว่าศีลอย่าให้ช้ำธรรมอย่าให้เสีย 3. จาคะสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานหมายความว่าตั้งใจสละโดยปราศจากความตระหนี่ยินดีเฉลี่ยทรัพย์ของตนให้เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้อื่นและเป็นการบูชาคุณท่านผู้ที่ควรบูชาหรือสละทรัพย์เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ 4. ปัญญาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยปัญญาหมายความว่ามีปัญญาดีรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์แล้วละสิ่งที่เป็นโทษและเจริญสิ่งที่เป็นประโยชน์รู้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมอันเป็นตัวสัมมาทิฏฐิผู้อ่อนโยนหมายถึงผู้มีวาจาสุภาพกิริยานุ่มนวลไม่แข็งกระด้างทั้งทางกายวาจาและใจรู้จักวางตนให้เหมาะสมไม่ใช้อารมณ์รุนแรงไม่ก้าวร้าวและพร้อมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นลักษณะของผู้อ่อนโยนได้แก่พูดจาสุภาพไพเราะไม่หยาบคายไม่แสดงความโกรธรุนแรงแม้เมื่อถูกขัดใจมีเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นวางตนถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นกลางแก้ปัญหาด้วยเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เมื่อมีผู้พูดจาไม่ดีใส่ก็ไม่โต้ตอบด้วยถ้อยคำหยาบแต่พูดด้วยความสงบเมื่อเห็นผู้อื่นทำผิดพลาดก็ตักเตือนด้วยความเมตตาไม่ดุด่าว่ากล่าวรุนแรงเมื่อต้องทำการงานร่วมกับผู้อื่นก็แสดงความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของทุกคนผู้มีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หมายถึงเป็นผู้มีนิสัยชอบช่วยเหลือแบ่งปันและเกื้อกูลผู้อื่นเป็นประจำไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวแต่ทำจนเป็นความเคยชินของจิตใจลักษณะของผู้มีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้แก่ยินดีแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวพร้อมให้ความร่วมมือและเกื้อกูลผู้อื่นพูดจาและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีเช่นแบ่งอาหารหรือเครื่องดื่มแก่ผู้ที่ขาดแคลนอาสาช่วยงานส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนคำว่ารู้จักผู้ขอเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาในการให้ทานไม่ใช่ให้โดยขาดการพิจารณาแต่พิจารณาว่าผู้ขอมีความเดือดร้อนจริงหรือไม่ผู้ขอมีความประพฤติเป็นอย่างไรสิ่งที่ขอนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ผู้ขอการให้ครั้งนั้นเหมาะสมกับฐานะและกำลัง
ของผู้ให้หรือไม่มีคนมาขอเงินเพื่อซื้ออาหารผู้ให้พิจารณาเห็นว่าเขาหิวจริงจึงช่วยเหลือตามสมควรมีคนมาขอเงินไปซื้อสุราหรือสิ่งเสพติดผู้ให้พิจารณาเห็นว่าเป็นโทษจึงไม่ให้เงินแต่อาจช่วยเป็นอาหารหรือสิ่งจำเป็นแทนดังนั้นรู้จักผู้ขอจึงหมายถึงการมีปัญญารู้จักพิจารณาผู้มาขอความช่วยเหลือแล้วให้หรือสงเคราะห์อย่างเหมาะสมไม่ใช่ให้โดยขาดการไตร่ตรองดังนั้นบุคคลผู้ไม่ทำบาปด้วยกายตั้งวาจาและใจไว้ชอบอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้อ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักผู้ขอบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรม4อย่างเหล่านี้ชื่อว่าดำรงอยู่ในธรรมะไม่ต้องกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกบรรยายธรรมะในพีตสูตรในสังยุตตนิกายสาขาทวักพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวันนะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่กลัวเมื่อไปสู่ปรโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราพบกันในวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอยู่กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลซึ่งวันนี้นะคะก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นมาติดตามสวนป่าริมทานซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลนาเริกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.สุดใจผ่องแผ้วท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านก็มาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: สวัสดีค่ะผู้รับฟังทุกท่านค่ะ
1: ท่านผอ.คะช่วยเล่าถึงที่มาของสวนป่าริมทานซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลจังหวัดชลบุรีให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
2: นะคะคือในส่วนของศูนย์นี้เนี่ยเป็นในส่วนของโครงการของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะเป็นผู้ตั้งโครงการขึ้นมาโดยโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ในเชิงป้องกันในเรื่องของภัยแล้งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมาในประเทศไทยเราในทุกๆภูมิภาคเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะโดยน้อมนำในหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินการค่ะศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะเปิดดำเนินการมาเมื่อปี2564ค่ะนะคะโดยเราได้เข้าโครงการสมัครเข้าโครงการกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ได้เข้าไปฝึกอบรมที่จังหวัดนครนายกประมาณ7วันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้ไปอบรมมาแล้วเราก็ได้มาวางแผนนะคะแล้วก็วางผังในการพัฒนาพื้นที่มีการปรับพื้นที่นะคะออกแบบให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราเนี่ยต้องการที่จะทำขึ้นมาค่ะในเรื่องของการทำโค้งหนองนาเนี่ยโดยหลักการเลยก็คือแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่หน่อยนะคะก็คือจุดประสงค์เลยเนี่ยการเข้าโครงการในครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยนะคะว่าโครงการโคกหนองนาโมเดลนี่คืออะไรนะคะก็ได้พบกับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ได้เชิญชวนให้เข้ามาสมัครร่วมโครงการหลังจากนั้นเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปฝึกอบรมแล้วก็นำมานะคะปรับปรุงในส่วนของสถานที่พื้นที่แปลงแห่งนี้พื้นที่แปลงที่ทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่ซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหม่ซึ่งพี่หน่อยเองเนี่ยเพิ่งซื้อเมื่อกลางปี63นะคะก็ซื้อได้ประมาณสักครึ่งปีค่ะก็เข้ามาพัฒนาที่ดินก่อนเลยโดยกระบวนการเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการที่เราจะต้องวางเรื่องของแปลนก่อนนะคะวางแลนด์สเคปก่อนเลยให้เหมาะสมกับกิจกรรมว่าเราจะปลูกบ้านไหมบ้านอยู่อาศัยไหมเราจะทำอาคารอะไรบ้างเราจะเลี้ยงสัตว์ไม้สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์บกเท่าไหร่อย่างไรนั่นจะเป็นหมายถึงว่าจะเป็นการสะท้อนในเรื่องของการเตรียมเรื่องของการขุดหนองน้ำนั่นเองว่าแต่ละกิจกรรมอะค่ะนะคะว่าจะต้องใช้น้ำเนี่ยเป็นปริมาณเท่าไหร่และบ้านที่อยู่อาศัยหรืออาคารที่เราจะเลี้ยงสัตว์นั่นเราต้องการให้เขาโดนแดดนะคะมากหรือน้อยระดับไหนนั่นจะไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกไม้5ระดับซึ่งจะมีอยู่ในโครงการเป็นภาคบังคับเลยนะคะของการทำโค้งหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือในเรื่องของการออกแบบการวางแลนด์สเคปเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ไม้ยืนต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี่ยดินไม้กินหัวนะคะในแต่ละอย่างเนี่ยเราควรจะวางเอาไว้ทิศทางไหนอะไรเป็นเบื้องต้นแบบนี้ค่ะคือจริงๆแล้วพื้นที่จริงเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยคือ25ไร
1: ่
2: แต่เรานำเข้าโครงการโค้งหนองนาโมเดลเนี่ยเพียงแค่15ไร่ค่ะส่วนอีก10ไร่เนี่ยนะคะเราเพิ่งนำมาต่อยอดเป็นการพัฒนานะคะในขั้นที่2ซึ่งเดี๋ยวจะนำเรียนในลำดับถัดไปค่ะ
1: ค่ะใน15ไร่นี้นะคะที่นำมาจัดสร้างเป็นโคกหนองนาโมเดลมีการจัดการหรือว่าบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างคะท่านผอ.คะ
2: แรกเริ่มเลยนะคะแรกเริ่มเลยเนี่ยเราก็ออกแบบก่อนเลยว่าในตัวเราเองเนี่ยเขาบอกว่าในการทำโคกหนองนาเนี่ย ให้เราเอาตัวเราเองเนี่ยเป็นที่ตั้งก่อนเลยนะคะว่าเราอยากจะมีกิจกรรมอะไรแล้วเราจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อธุรกิจหรือเปล่าหรือไม่ใช่ธุรกิจในส่วนตัวของพี่หน่อยเองแล้วเนี่ยเราทำเพราะว่าเราอยู่ในวัยที่เราอยากจะทำคือพี่หน่อยปีนี้อายุ66แล้วเนาะเข้าไปร่วมโครงการตอนนั้นอายุประมาณ62ปีกว่า
1: ๆ
2: เราก็เลยคิดว่าเป็นจุดหนึ่งอ่ะในส่วนของโครงการโค้งหนองนาโมเดลเนี่ยหลักการโดยอ่านแล้วเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราแบบใฝ่ฝันอยากจะทำมาตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งว่าในครั้งหนึ่งถ้าเราเกษียณเนี่ยเราอยากจะทำเกษตรสวนแบบผสมผสานแบบปลอดสารพิษซึ่งมาเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยก็มีความสอดคล้องกันอย่างมากพี่หน่อยก็เลยเราเอาตัวเราเองไปที่ตั้งก่อนเลยตอนนั้นนะคะว่าเราอยากจะมีบ้านหนึ่งหลังเราอยากจะปลูกผักแบบผสมผสานในพื้นที่ผักที่เราชอบบอกว่าคอนเซ็ปต์ของการทำข้องหนองนาเนี่ยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกก็คือเราชอบทานอะไรแล้วก็ปลูกแบบนั้นแล้วในส่วนของไม้ห้าระดับเนี่ยก็ให้ปลูกตามเหมาะสมซึ่งขอให้มีความหลากหลายอย่างน้อยคือ21ชนิดที่แต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็จะต้องแยกออกมาเป็นระดับของไม้ไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี่ยดินไม้กินหัวให้มันครบเพื่อจะสร้างให้เกิดระบบนิเวศที่ดีทีนี้เนี่ยในเรื่องของการทำการเกษตรอย่างเดียวในตัวพี่หน่อยเองอ่ะพี่หน่อยคิดว่ามันน่าจะไม่เพียงพอระบบนิเวศยังไม่ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้าก็ดีเศษใบไม้ที่ร่วงก็ดีถ้าไม่มีมูลสัตว์มันก็เอาไปทำปุ๋ยได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หน่อยก็เลยจึงทำการเลี้ยงไก่ด้วยโดยไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยก็มี2สายพันธุ์นะคะเป็นไก่ไข่ประมาณ150ตัวแล้วก็มีไก่สวยงามซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ300ตัวนะคะซึ่งเราฟักเองทั้งหมดเลยแล้วก็ไก่ทุกตัวเนี่ยคือเกิดที่นี่นะคะก็จะทำให้ในส่วนของวงจรเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรามีการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะคะเพื่อที่จะนำน้ำที่เลี้ยงปลาแล้วก็เอามาทำเป็นปุ๋ยลดพืชจากพืชที่เราทานทำอาหารเป็นเศษอาหารนำไปเลี้ยงไก่จากไก่ถ่ายมูลออกมาแล้วก็ไปทำปุ๋ยก็จะเป็นลักษณะเป็นเซอร์เคิลในลักษณะนี้ค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นการนำสิ่งที่เป็นของเสียจากผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็นำไปเป็นปุ๋ยช่วยบำรุงทั้งดินช่วยบำรุงทั้งพืชนะคะให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ได้นะคะ
2: ใช่ค่ะก็คือของเสียจากที่หนึ่งจะกลับไปเป็นประโยชน์จากอีกที่หนึ่งค่ะจากนั้นแล้วเราก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการลดขยะในครัวเรือนด้วยนะคะอย่างช่วงนี้นะคะเราเริ่มเปิดรับให้มีคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานตั้งแต่กลางปี64จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ 4,000 กว่ารายแล้วก็พอสมควรเลยค่ะก็ในทุกเดือนก็จะมีคณะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะมีในความโดดเด่นในเรื่องของการสอนในเรื่องของการขยายพันธุ์พืชนะคะก็จะมีอีกหนึ่งเวิร์กช็อปเลยเนี่ยซึ่งเราจะมักที่จะให้เชิญชวนให้คณะที่มาดูงานเนี่ยเริ่มทำเวิร์กช็อปด้วยเช่นการเพาะต้นกล้านะคะจากต้นแม่พันธุ์ที่ดีซึ่งเราคัดสรรไว้แล้วหรือการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดชนิดต่างๆเมล็ดเล็กนะคะเมล็ดเปลือกแข็งว่าจะมีเทคนิคในการเพราะเมล็ดอย่างไรแล้วก็อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นกิ่งพันธุ์ที่สามารถแบบขยายได้ง่ายๆเลยเนี่ยไม่ว่าใครๆเด็กๆก็ทำได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะต้นเก๊กฮวยที่นี่เองเนี่ยเราเป็นศูนย์นะคะปลูกต้นเก๊กฮวยอยู่ประมาณ 2,000 กว่าต้นซึ่งมีผลผลิตแล้วก็ออกจำหน่ายแล้วก็แปรรูปที่ใช้อยู่ในศูนย์ของเราเนี่ยมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นศูนย์ที่สำหรับแจกจ่ายนะคะสายพันธุ์เก๊กฮวยเนี่ยให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่ได้คิดมูลค่าเลยรวมถึงกิ่งมะนาวด้วยนะคะอย่างเช่นตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อคณะเนี่ยเข้ามาดูงานก็จะต้องเข้ามาฟังบรรยายในอาคารสัมมนาของเราเนี่ยเรามีอาคารสัมมนาด้วยนะคะขนาดใหญ่จุคนได้รอบละนี่ประมาณถึง250คนนะคะต่อรอบนะคะต่อครึ่งวันเช้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการบรรยายเราก็จะอธิบายเรื่องของความเป็นมาของที่ดินแปลงนี้การความเป็นมาของการเข้าสู่โครงการโค้งหนองนาโมเดลค่ะแล้วก็ในส่วนของการออกแบบแลนด์สเคปนะคะโค้งหนองนาโมเดลว่าเราจะต้องมีความเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างจากนั้นแล้วนะคะเราจะใช้เวลาบรรยายอยู่ในห้องสัมมนาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ทราบกิจกรรมในส่วนต่างๆก่อนความเตรียมพร้อมที่ก่อนที่จะออกไปเดินยังฐานต่างๆนะคะเรามีถึง20ฐานที่จริงแล้วเนี่ยฐานเรียนรู้เนี่ยของทางกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการเนี้ยก็เป็นภาคบังคับเนี่ยมีแค่ส 9ฐานเท่านั้นนะคะแต่เราได้พัฒนาแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเนี่ยถึง20ฐานด้วยกันเช่นนะคะเช่นเลยฐานภาคบังคับเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย9ฐานนะคะก็คือฐานกสิกรรมธรรมชาติฐานคนหัวเห็ดฐานคนรักแม่ธรณีฐานคนติดดินฐานคนมีไฟฐานคนเอาฐานฐานคนรักน้ำฐานคนรักแม่ธรณีและฐานคันนาทองคำนะคะและส่วนที่พี่หน่อยได้ขยายแล้วก็เพิ่มเติมเพราะเห็นว่ามันมีความสำคัญแล้วก็จะทำให้ฐานภาคบังคับ9ฐานนั้นเนี่ยมีความสมบูรณ์นะคะมากยิ่งขึ้นนะคะพี่หน่อยก็เลยขยายในส่วนของฐานดอกไม้ล่อแมลงฐานหญ้าแฝกฐานไก่ไข่ออแกนิกฐานไก่สวยงามฐานลงตากพลังแสงอาทิตย์ฐานแปรรูปอาหารฐานแปรรูปสมุนไพรฐานเลี้ยงหอยขมในวงบ่อแล้วก็ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพฐานเลี้ยงปลาแล้วก็ฐานขยายพันธุ์แหน่แดงอัสซอล่าไมโครฟิลาก็จะประมาณ20ฐานในเบื้องต้นซึ่งในอนาคตเราก็คงจะขยายฐานอีกอย่างต่อเนื่องนะคะตามที่เราจะมีในส่วนขององค์ความรู้เพิ่มเติมค่ะทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าทุกคณะที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆ10คน20คนจนถึงแบบหลายร้อยคนเนี่ยนี่เป็นหนึ่งฐานที่พี่หน่อยเนี่ยมักจะต้องอธิบายอย่างละเอียดถึงขั้นตอนการสร้างโรงเรือนเลยว่ามันสามารถทำได้ทุกครัวเรือนแม้กระทั่งคุณอยู่ทาวน์เฮาส์ก็ตามคุณอยู่บ้านหลังเล็กๆก็ตามที่แทบไม่มีพื้นที่เลยมีพื้นที่แค่จอดมอเตอร์ไซค์ได้หนึ่งคันคุณก็สามารถที่จะทำเป็นตู้สำหรับที่จะตากปลาตากอาหารแห้งตากอาหารอะไรต่างๆได้โดยลงทุนแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถทำได้ก็เข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ของกรมพลังงานนะคะในส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ของโดมพาราโบลาเนี่ยมันสร้างยังไงอะไรคือมี success หรือปัจจัยสำเร็จที่ทำให้ของเนี่ยมันแห้งได้ความลับอยู่ตรงนี้ค่ะความลับอยู่ก็คือการแทนที่อากาศด้วยหลักพลศาสตร์นั่นคือพี่หน่อยเนี่ยก็ได้ทำโรงเรือนเองเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้แต่ว่าเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะกว้างอยู่ที่5เมตรยาว10เมตรนะคะก็ประมาณ50ตารางเมตรนั่นแหละที่พี่หน่อยทำเพราะว่าที่นี่เรามีของตากเยอะแต่ว่าเวลาเราแนะนำคณะที่มาดูงานเนี่ยเราจะแนะนำว่าถ้าคุณมีพื้นที่เล็กหรือแทบไม่มีเลยแต่อยากจะทำและอยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีในการที่ได้ทานของที่บริสุทธิ์ไม่มีที่ฝุ่นแล้วก็ไม่มีแมลงวันแมลงต่างๆเนี่ยมาตอมก็ให้ทำดังนี้ก็ไปซื้อแผ่นโพลีคาร์บอเนตมา1ไซส์ขนาด1เมตร20ถึง2เมตรคูณด้วย240ก็คือแผ่นทําไม่อัดอะค่ะแล้วก็มาตัดนะคะเป็นทรงตู้สี่เหลี่ยมเจาะช่องข้างล่างถ้าเป็นไซส์ขนาดเล็กก็เจาะไซส์ข้างล่างเนี่ยประมาณ20เซนคูณ10เซนแล้วก็ทากาวด้วยมุ้งลวดนะคะทากาวเป็นช่องมุ้งลวดไว้ให้สำหรับอากาศอุณหภูมิปกติเนี่ยเข้าไปแทนที่อากาศร้อนแต่เราจะต้องมีอีกช่องนึงซึ่งเจาะฝั่งตรงกันข้ามกันเพื่อให้อากาศร้อนเนี่ยได้ออกไป อากาศจะหมุนเวียนแบบช้าๆแต่ภายในอุณหภูมิคือตู้ที่เราทำเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กหรือโครงไม้ก็ได้นะคะให้ทากาวด้วยให้สนิทนะให้สนิทเลยไม่ให้น้ำเข้าลักษณะแบบนี้เราสามารถนำปลาแดดเดียวปลาที่เราแล่เอาไว้อะค่ะตัว2ตัว10ตัวอะไรก็ได้นะคะเอาเข้าไปตากโดยปกติเนี่ยเขาจะเรียกว่าปลาแดดเดียวกันใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: คือเราต้องตากเต็มแดดแต่ถ้าเราทำตู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะตู้พลังแสงอาทิตย์เนี่ยเราตากแค่ครึ่งแดดก็พอค่ะก็แค่ประมาณสัก3ชั่วโมงไม่เกินจากนี้นะคะ 2-3 ชั่วโมงก็ปลาก็แห้งแล้วสามารถนำไปรับประทานหรือจำหน่ายได้แล้วเท่ากับว่าประหยัดเวลาไปประมาณ 40% เลยทีเดียวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยมีทั้งอบจ. อบต.นะคะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะที่ไหนก็แนะนำก็ผู้บริหารว่าเราควรจะต้องทำโรงเรือนต้นแบบในที่ของท่านเลยแล้วก็อธิบายวิธีการทำในระดับครัวเรือนทำไปเลยค่ะเป็นตู้เล็กๆมันใช้เงินลงทุนไม่มากและอันนี้จะทำให้คือผลลัพธ์ก็คือประชาชนคนในชุมชนเนี่ยได้บริโภคของที่มีถูกสุขอนามัยนะคะไม่มีแมลงไม่มีการปนเปื้อนแล้วก็ไม่มีขี้ฝุ่นแล้วก็เป็นการลงทุนที่น้อยมากหรือบางครั้งเนี่ยในบางครั้งเนี่ยบางทีถ้าจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในชุมชนที่หน่อยจะแนะนำโครงการนี้เลยบอกอันนี้เลยมีประโยชน์จริงๆทุกบ้านควรมีทุกบ้านควรทำ ค่ะ
1: แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ได้รับฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพแล้วนะคะว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่แค่หน่วยงานอย่างเดียวนะแต่ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆส่วนด้วยค่ะก็เห็นถึงผลลัพธ์ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงผลลัพธ์แล้วอยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงผลลัพธ์ที่ได้รับจากการที่เริ่มต้นตั้งแต่จัดทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มาเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างค่ะ
2: ได้แล้วค่ะในปัจจุบันนี้นะคะ
1: ค
2: ือช่วงแรกๆเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนการทำศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบอันนี้เราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจเลยนะคะมันเป็นเรื่องของจิตสาธารณะที่พี่หน่อยชอบทำมาใช้คำว่าตลอดชีวิตดีกว่าเพื่อสังคมมาเนี่ยก็หลากหลายและอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตัวเองทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อตัวเองส่วนหนึ่งเพื่อครอบครัวนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือชุมชนได้ประโยชน์ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำแล้วก็เต็มใจที่จะทำถามว่าบางคนมีหลายคำถามเลยบางคนมาดูงานถามว่าทำแล้วได้อะไรนะถามว่าเนี่ยทำศูนย์เรียนรู้เนี่ยทำแล้วได้อะไรพอกินเหรอมีหลายคำถามนะคะที่ตั้งมาในลักษณะแบบนี้แต่คำตอบจริงๆอ่ะมันอยู่ในใจพี่หน่อยแล้วล่ะนั่นคือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาพี่หน่อยพูดถึงผลลัพธ์ก่อนเลยนะคะ
1: ค่ะ
2: เรามีความสุขมากกว่าที่เคยใช้ชีวิตมาตลอดชีวิตอันที่สองก็คือสุขภาพที่ดีที่ตามมาจากการที่เราเคยเป็นคนเมืองมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยทำการเกษตรมาก่อนนะคะก่อนอายุ62เนี่ยไม่เคยเลยนะคะที่บ้านเนี่ยปลูกต้นไม้อยู่แค่6กระถางมีแค่อะไรล่ะกะเพราโหระพาแมงลักพริกขี้หนูมะกรูดมะนาวปลูกในกระถางอ่ะเราปลูกเป็นเท่านั้นอ่ะแต่ตอนนี้เรามาทำแบบเต็มรูปแบบทำการเกษตรปลูกต้นไม้เป็นพันๆต้นอ่ะเราทำได้ยังไงเป็นเพราะว่าเราต้องมีความเพียรก็คือในสิ่งที่เราน้อมนำนะคะแนวคิดในเรื่องของความเพียรนะคะของพ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงยกตัวอย่างเรื่องของพระมหาก็ดีแล้วก็ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเขาแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันคำว่าพอเพียงของเราก็มีนิยามคำว่าพอเพียงของเราเช่นเดียวกันนะคะคำว่าพอเพียงของพี่หน่อยเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือให้มีพอดีตัวเราเองเนี่ยคำว่าพอดีเนี่ยคือเรามีความรู้พอเพียงแล้วหรือยังรู้แบบเข้าใจอ่ะแล้วก็นำไปปฏิบัติได้จริงๆอ่ะไม่ใช่รู้แล้ววางอันที่สองอ่ะคำว่าพอดีของพี่หน่อยก็คือเรามีเป้าหมายที่ไม่สูงเกินตัวแล้วก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่เหนื่อยไม่เกินกำลังอย่างที่เราเนี่ยสามารถที่จะทำได้อันที่สามอันนี้สำคัญที่สุดพี่หน่อยจะขีดเส้นใต้เลยนะว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจทำนะหรือเราไม่มีความเพียรที่จะทำแล้วก็ลงมือทำให้มันสำเร็จเนี่ยสิ่งที่คิดมาทั้งหมดเนี่ยมันเปล่าประโยชน
1: ์
2: อ
1: ัน
2: นี้คือคำนิยามคำว่าพอเพียงครับพี่หน่อยนะคะ
1: ค่ะ
2: สิ่งหนึ่งบางคนถามว่าทำแล้วเนี่ยได้อะไรมันได้แน่นอนนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยถามว่าทำว่าได้อะไรสิ่งหนึ่งก็คือเราได้อยู่กับธรรมชาติเราใช้ชีวิตแบบไม่รีบเร่งอ่ะค่อยๆทำพี่หน่อยปลูกต้นไม้ทุกวันนะคะพี่หน่อยและทีมงานเรามีน้องๆที่เป็นน้องๆในชุมชนยันในเยาวชนแล้วก็มีชาวบ้านด้วยกันทั้งหมด11เดิมทีเนี่ยมีอยู่5คนเท่านั้นมีอยู่5คนแต่หลังจากเราเริ่มเปิดเฟสที่2เนี่ยเดี๋ยวพี่หน่อยค่อยอธิบายเนาะเอาเป็นแบบคอนเซ็ปต์เลยว่าทำแล้วได้อะไรเนี่ยก็คือเราแบบค่อยๆทำนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราจะวางแผนไว้ตั้งแต่1ถึง100เสร็จสมบูรณ์มาตั้งแต่แรกไม่ใช่มันเป็นทีละสเต็ปอะค่ะค่อยๆเดินค่อยๆก้าวค่อยๆทำแล้วความต่อเนื่องมันจะมาเองแล้วจะทำให้เราเนี่ยแทบไม่มีโอกาสที่จะพลาดพลั้งเลยนะคะคือค่อยเป็นค่อยปักค่อยทำนี่มันมีความสุขก็คือเราได้เห็นในเรื่องของการเติบโตในพืชผักผลไม้หรือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราได้เห็นเขาเติบโตในทุกๆวันมันเราได้กินอาหารที่มันบริสุทธิ์อ่ะมันไม่มีสารพิษไม่มีสารอะไรเจือปนเรามีความสุขเกี่ยวกับการได้ช่วยเยาวชนได้ช่วยชุมชนพัฒนาอาชีพในถิ่นฐานที่เขาอยู่เขาไม่ต้องไปเข้าโรงงานนะคะห่างไกลบ้านสิ่งหนึ่งเนี่ยที่หน่อยคิดว่าเนี่ยและที่เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเล็กๆที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้พอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้ให้แล้วก็มีความสุขที่ได้รับสิ่งดีๆจากพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็เครือข่ายของเราด้วยค่ะ
1: อืมค่ะท่านผอ.คะจากที่เริ่มมีคนสนใจเข้ามาเรียนรู้มาดูงานแล้วเนี่ย มีฟีดแบคอย่างไรบ้างคะมีการติดตามผลไหมคะ
2: ก็เอาเป็นชาวบ้านก่อนละกันก็จะเป็นเครือข่ายด้วยกันเนี่ยค่ะเขาเข้ามาดูเราตั้งแต่แรกเขาก็ได้นำเทคนิคที่หน่อยได้เรียนรู้มาแล้วได้ลองผิดลองถูกนะคะว่าน้ำหมักชนิดนี้ให้ทำตามสูตรเนี้ยคือสูตรจริงๆเนี่ยคือมันมีเยอะมากนะแต่ว่าพี่หน่อยก็ได้สกัดอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะคือพี่หน่อยไม่เคยได้หยุดที่จะศึกษาหาความรู้ต่อพี่หน่อยดูในคลิปใน YouTube ทั้งอาจารย์ที่เก่งมากแล้วก็เกษตรกรหลายท่านเนี่ยเขาก็ได้สรุปไว้พี่หน่อยก็มาทดลองทำก่อนสูตรไหนไม่ดีแล้วก็พับไว้สูตรไหนดีพี่หน่อยก็มาพิมพ์ไว้เลยเป็นบอร์ดแล้วก็ไปติดที่ฐานเรียนรู้แล้วคนที่เข้ามาดูงานเนี่ยเขาก็มาถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายพี่หน่อยแนะนำถ่ายรูปไปเลยแล้วก็ลองทำตามเนี่ยคือเราสาธิตให้เขาดูแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ทดลองสูตรนี้แล้วแบบง่ายมากเลยเงินก็ไม่ต้องเสียผลผลิตตอนนี้เขาเองเนี่ยบอกออกมาเขาเลิกใช้ไปเลยอะค่ะพวกสารเคมีต่างๆผลผลิตออกมาอร่อยแล้วก็หวานเขาบอกว่าเขาไม่เคยทานแล้วก็หลายคนที่เคยพูดว่าออร์แกนิกจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ทำแบบจริงๆเหมือนที่พี่หน่อยทำผลผลิตผักผลไม้นี่มันหวานมากหวานแบบธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะเก็บอายุได้งานก็ทำให้เขาเนี่ยขายได้ในราคาที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือส่วนของตัวกระปุกบ้านจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะหลายๆอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของกลุ่มองค์กรก็คือในกลุ่มของชุมชนที่เป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีนะคะท่านก็เกิดมาเราว่าการที่เรามาดูที่เนี่ยเขาได้ดูเป็นตัวอย่างแม่แบบแล้วก็ส่งรายละเอียดนะคะส่งรายละเอียดให้เข้าไปยังกลุ่มเครือข่ายที่อยู่ในต่างจังหวัดกลุ่มต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้เข้ามาชมแล้วก็ทุกคนก็ให้คำขอบคุณนะคะขอบคุณให้คำแนะนำว่าที่นี่สามารถที่มาดูแล้วก็นำไปทำเป็นตัวอย่างได้ดีแล้วก็เห็นผลได้จริงๆคือแบบนี้นะคะในส่วนของคนที่มาดูงานแล้วเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของแนวทางในเรื่องของการทำออกแบบเรื่องของโครงสร้างเรื่องของการจัดการเรื่องพืชพันธุ์เลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เรามีเรื่องของการจัดการเรื่องของระบบนิเวศภายในพื้นที่เรื่องของการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการลดรายจ่ายในครัวเรือนอันนี้คือเห็นได้ชัดเฉพาะโดยเฉพาะที่เนี้ยที่หน่อยสามารถลดรายจ่ายที่แต่เดิมเนี่ยเราต้องซื้อทุกอย่างใช่ไหมคะครั้งโน่นนี่นั่นในปัจจุบันผักเราไม่ต้องซื้อเลยซื้อแต่น้ำมันพืชนะคะแล้วก็ยังสามารถลดรายจ่ายได้แล้วเราก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วย
1: หลังจากเฟสแรกนะคะที่ได้มีการจัดทำเป็นฐานเรียนรู้ด้านต่างๆไปแล้วเนี่ยเฟสที่สองเนี่ยดำเนินการในรูปแบบไหนบ้างคะท่านคะ
2: ก็เปิดตัวเฟสที่2นะคะในพื้นที่ที่เหลืออยู่10ไร่นะคะ10ไร่ตอนนี้เราได้ทำเป็นร้านคาเฟ่และมีสวนอาหารด้วยนะคะมีอาหารด้วยทีนี้จริงๆแล้วในจุดในเรื่องของคาเฟ่กับสวนอาหารมันไม่ได้เกิดขึ้นจากพี่หน่อยหรอกแต่เกิดขึ้นจากในส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เมื่อท่านเห็นบอกโอ้โหมะเขือก็เยอะพี่ก็เยอะทั้งผักอะไรก็เยอะผลไม้ก็มีเอาไปขายที่ไหนก็บอกสไตล์พี่หน่อยไม่น่าจะต้องไปนั่งขายตามตลาดนัดเอาอย่างนี้ไหมน่าจะมีแบบร้านกาแฟหรือเอาไปแปรรูปไปเป็นอาหารทำร้านอาหารในศูนย์ได้ไหมคนเดินดูงานเหนื่อยเนี่ยก็จะได้แบบไปทานกาแฟทานน้ำผลไม้เย็นๆพี่หน่อยก็เลยน้อมรับเอาไว้แล้วมานั่งปรึกษาคือตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีกำลังพอไหมที่จะทำตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะมีพื้นฐานทางเรื่องของการทำอาหารมาก่อนคือคุณแม่เป็นคนทำอาหารอร่อยเราก็ได้ DNA จากคุณแม่มาบ้างนะคะก็เลยรวบรวมทีมรวบรวมทีมเนี่ยที่หน่อยตั้งใจไว้เลยว่าเราจะไม่จ้างแรงงานจากข้างนอกเลยเป้าหมายคือคนในชุมชนบอกให้ผู้ใหญ่บ้านไปประกาศให้ทีมว่าที่หน่อยจะทำร้านกาแฟที่หน่อยจะทำร้านอาหารด้วยเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับพืชผักผลไม้เนี่ยที่เราปลูกเองเนี่ยให้มันมีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นด้วยทุกวันนี้น้องๆเก่งมากนะคะทำสูตรเครื่องดื่มได้ถึงประมาณ70สูตรแล้วก็อาหารอีกประมาณ50สูตรในปัจจุบันนี้เราก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
1: ก็เอาเป็นว่านะคะใครที่สนใจอยากจะแวะไปพักผ่อนหรือว่าอยากจะไปรับประทานอาหารที่รสชาติอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะก็สามารถแวะไปได้ค่ะเผื่อว่าใครสนใจนะคะท่านผอ.คะแนะนำช่องทางหน่อยค่ะใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้นะคะจะต้องทำยังไงบ้างและมีช่องทางไหนบ้างค่ะที่สามารถติดต่อแล้วก็ไปเรียนรู้ได้ค่ะ
2: ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะในส่วนของสำหรับท่านที่ต้องการจะทำโครงหนังนาในพื้นที่ของตนเองทุกคนสามารถทำได้ค่ะแต่ขอให้ตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะคะสัก4ข้อก่อนว่าเราตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะทำโครงหนังนาเนี่ยเมื่อไหร่ แล้วเป้าหมายเนี่ยเพื่ออะไรทำเพื่อธุรกิจหรือว่าไม่ใช่ธุรกิจเพราะโมเดลแตกต่างกันอันที่3เรามีต้นทุนอะไรบ้างเช่นเงินทุนมีในระดับไหนมีมากมีน้อยเรามีแรงงานที่จะมาช่วยเราตรงนี้คนเรามีความรู้เพียงพอที่จะทำแล้วหรือยังเรามีเครือข่ายบ้างหรือไม่นะคะอันที่3ก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้มีบนโคกหนองนาของเราเนี่ยนะคะอยากจะให้มีอะไรบ้างเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในส่วนของการออกแบบอันที่4ก็คือการเตรียมตัวออกผังในส่วนของแลนด์สเคปนะคะว่าให้รู้จักที่ดินของเราให้เพียงพอนะคะสุดท้ายนี่ก็คือในเรื่องของความตั้งใจจริงถ้ามีความตั้งใจจริงทุกคนสามารถทำได้ค่ะในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนป่าริมธารนะคะสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าได้ที่เพจโคกหนองนาโมเดลสวนป่าริมธารค่ะเราเปิดทุกวันนะคะหยุดวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นค่ะสามารถนัดเข้าชมล่วงหน้าได้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0819071111ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
1: ก็ต้องขอขอบคุณดร.สุดใจผ่องแผ้วค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเริกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสวนป่าริมธารโคกหนองนาโมเดลนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะในเวลา 8:30 นถึง 9:00 น FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทาง Facebook Liveสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์นั้นเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
7: ้คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงคมนาคมเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่อ อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มรองไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
9: ระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่โดยเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
12: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือโทรศัพท์0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
9: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว้
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งมีพื้นที่ติดกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่อง สูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
9: อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
14: นายนิติปกรณ์แสงสุวรรณในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภอแม่อายได้ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยจัดการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในกองทุนและสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านสามารถช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายและดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนแบบเบ็ดเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
8: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 นถึงเวลา 10:00 นโดยอัธพรปานกลัดและชัยสิงห์คนคล่อง

เราเจอกันนะคะตั้งแต่หลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.ถึง 10:00 น.วันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่จะนำมาฝากกันนะคะให้ได้ติดตามกันด้วยดินฟ้าอากาศด้วยนะคะทางด้านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานางสาวสุกัญญาณียะวินชาญท่านก็มีประกาศตอนที่5นะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งในช่วงนี้นั้นนะคะก็จะมีคลื่นลมแรงโดยเฉพาะทางใต้เนี่ยนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะแล้วก็พายุบาวีนะคะก็เคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางด้วยนะคะระมัดระวังช่วงนี้หลายที่ฝนตกนะคะแล้วก็เดี๋ยวกรมอุตุเขาจะประกาศฉบับต่อไป5โมงเย็นนะคะพายุนี้นะคะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะคะตั้งแต่ช่วงค่ำวานที่ผ่านมาทำให้อพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนทั่วทั้งมณฑลเจ้อเจียงมณฑลฝูเจี้ยนกรุงปักกิ่งแล้วก็นครเซี่ยงไฮ้ไปพื้นที่ปลอดภัยส่วนประเทศไทยของเราค่ะเมื่อวานนี้ทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีรายงานนะคะจากวันก่อนค่ะวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.4 จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะคะชาวบ้านรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้หลายพื้นที่ทางด้านท่านผู้ว่าออนอาภาโลเวียระก็สั่งการให้ปภ.พะเยาประสานอำเภอดอกคำใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามแล้วก็จะได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนท่านผู้ว่าสั่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นยังไม่พบความเสียหายอะไรนะคะขณะที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเช่นกันค่ะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่บริเวณคลองร.1ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจสอบความเสียหายบริเวณตลิ่งริมคลองที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาแล้วก็บูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐกระทรวงคมนาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนในพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ผลักดันมาตรการป้องกันอุทกภัยให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนหลังตรวจสอบเสร็จแล้วท่านก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะเร่งซ่อมแซมจุดที่เสียหายแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยนำบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะขณะที่ประชาชนต่างก็คาดหวังกับการลงพื้นที่ของท่านนายกจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เร่งดำเนินการแก้ไขนะคะขณะที่เสียงสะท้อนก็มีจากอำเภอชาวอำเภอบางกล่ำที่มีความตื่นตัวแล้วก็ฝากความหวังไว้กับผู้นำประเทศในการเร่งแก้ปัญหาตะหลิ่งพังรวมทั้งจะเตรียมมาตรการเยียวยาทั้งก่อนและก็หลังเหตุการณ์อุทกภัยด้วยนะคะขณะที่เรื่องของอุทกภัยแล้วก็การป้องกันเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมทีมมหาดไทยที่ทำเนียบนะคะซึ่งในวงการประชุมก็มีทั้งนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงท่านก็มีการติดตามเรื่องของนะคะการโกงสอบทุจริตท้องถิ่นแล้วก็ยังมีมาตรการอื่นๆนะคะท่านนายกเองก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าติดตามความคืบหน้าของเรื่องการสอบท้องถิ่นและเตรียมแผนรับมืออุทกภัยกับทีมงานมหาดไทยขณะที่ทางด้านโฆษกรัฐบาลค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมา เปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวันเสาร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะท่านก็ระบุว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวาระ

0: พิเศษซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่นะคะหลังประสบอุทกภัยรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านมาโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยควบคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะพร้อมอนุมัติงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทางนี้ภาคเอกชนจังหวัดสงขลาก็เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของสทนช.ครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะอย่างเช่นการขุดลอกแหล่งน้ำการติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งโฆษกรัฐบาลก็บอกเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการเยียวยาโดยมุ่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนและก็ภาคธุรกิจสามารถรับมือกับอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจระยะยาวด้วยนะคะด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ออกมาชี้แจงนะคะย้ำทุกบาทของงบประมาณต้องเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนซึ่งก็มีการมอบหมายเพิ่มเติมให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะยึดหลักป้องกันดีกว่าเยียวยาเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะช่วงนี้ฟ้าฝนก็ยังตกอยู่บางที่ก็ติดตามเรื่องของสภาวะฝนทิ้งช่วงนะคะรายละเอียดมีความสำคัญมากๆค่ะเดี๋ยววันนี้น้องแผนอัธพรปานกลัดจะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวกับสภาวะฝนทิ้งช่วงไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ขอบคุณพี่น้อยนะครับเอาละครับช่วงนี้เรามารู้ในเรื่องของสภาวะฝนทิ้งช่วงกันก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของความหมายของฝนทิ้งช่วงผลกระทบแล้วก็ปัจจุบันนี้ใครได้รับผลกระทบแล้วบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในช่วงของฤดูฝนของประเทศไทยเราเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงบ้างจริงๆแล้วนะครับในช่วงของฤดูฝนเนี่ยจะแบ่ง4ช่วงเวลาด้วยกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งก็คาดการณ์ว่าฤดูฝนในปีนี้เนี่ยมีช่วงเวลา4ช่วงนะครับที่สำคัญเลยนั่นก็คือช่วงแรกตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงกลางเดือนมิถุนายนนะครับเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านของภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนะครับฝนตกอยู่ที่ประมาณ 60-80% ของพื้นที่เลยแต่ว่าพอเข้าช่วงปลายเดือนมิถุนายนในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงในช่วงเนี้ยช่วงเริ่มต้นของเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะพบว่าหลายพื้นที่ฝนหายไปนะครับช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ฝนมีการทิ้งช่วงแต่ฝนทิ้งช่วงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกจังหวัดในประเทศจะได้รับผลกระทบนะครับก็จะมีบางจังหวัดเท่านั้นที่จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรือบางอำเภอเท่านั้นนะครับที่จะได้รับผลกระทบซึ่งในช่วงนี้ฝนก็จะลดลงชั่วคราวนะครับเสี่ยงขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับช่วงที่ฝนจะตกหนักมากๆเลยของฤดูฝนปีนี้คือช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนอันนี้จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเจอกับสภาวะน้ำท่วมน้ำป่านะครับฝนทิ้งช่วงจะหมดไปแล้วในช่วงนี้นะครับกลับเข้าสู่โหมดฝนตกหนักตกแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ฝนตกชุกหนาแน่นเสียงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ได้นะครับอีกช่วงหนึ่งช่วงท้ายของฤดูฝนคือช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลแล้วนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานฝนจะเริ่มลดลงและมีอากาศเย็นนะครับส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังมีฝนตกได้อยู่นะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องฝนทิ้งช่วงซึ่งก็จะอยู่ในช่วงที่สองของฤดูฝนปีนี้ก็คือในช่วงเวลานี้แหละนะครับก็คือช่วงหลังเดือนมิถุนายนมาจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่บางพื้นที่มีฝนลดลง หรือไม่ตกเลยติดต่อกันนานหลายวันนะครับทีนี้ฝนทิ้งช่วงหมายถึงอะไรนะครับฝนทิ้งช่วงก็หมายถึงระยะเวลาที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึง1มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน15วันในช่วงฤดูฝนเดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงคือปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมก็คือในช่วงนี้แหละนะครับทีนี้สาเหตุมันมาจากร่องมรสุมหรือว่าร่องความกดอากาศต่ำนี้ได้เลื่อนขึ้นไปทางภาคเหนือพาดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเป็นเวลานานก็ทำให้ฝนบริเวณประเทศไทยลดลงโดยทั่วไปนะครับสำหรับช่วงนี้บางพื้นที่เกิดฝนทิ้งช่วงแล้วเห็นได้ชัดจากหน้าข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมเนี่ยก็ยังพาดผ่านอยู่ที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับบริเวณจีนตอนใต้ลาวแล้วก็เวียดนามประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยของเราส่วนมากนั้นมีกำลังปานกลางหรือกำลังอ่อนทำให้บางพื้นที่มีฝนตกน้อยหรือไม่ตกเลยติดต่อกันหลายวันนะครับแต่ว่าในช่วงหลังของเดือนนี้เนี่ยฝนก็จะกลับมาตกเยอะขึ้นอีกนะครับเพราะว่าอิทธิพลของร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนบนของไทยอีกครั้งทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นและอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเกิดมากขึ้นก็มาช่วยดึงกระแสลมให้ยิ่งพัดแรงขึ้นทำให้มีโอกาสสูงที่ฝนจะกลับมาตกเยอะขึ้นได้นะครับก็ต้องรอให้ผ่านช่วงกลางเดือนกรกฎาคมไปก่อนนะครับก็จะเห็นว่าฝนจะกลับมาตกเพิ่มขึ้นอันนี้ในสถานการณ์ปกตินะครับแต่มันก็จะมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ไม่เป็นไปตามสถานการณ์ปกติได้นั่นก็คือปรากฏการณ์เอนโซซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะเอลนินโยแล้วโดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศคาดการว่าสภาวะเอลนินโยนี้จะยังคงทรงตัวและต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีซึ่งก็ถือเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าก็จะทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมากทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งรวมถึงฝนตกหนักและน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่ซึ่งก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่านอกจากฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้ซึ่งเป็นไปตามปกติของฤดูฝนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในปลายปีฝนก็จะน้อยลงแล้วก็อาจจะเข้าสู่ภาวะภัยแล้งมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็แสดงว่าฝนจะตกน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็เกษตรกรเตรียมสำรองน้ำกันไว้ได้เลยนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงแล้วก็จะย่อมมีผลกระทบตามมาโดยเฉพาะภาคการเกษตรนะครับอย่างที่รู้กันว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝนทิ้งช่วงได้เริ่มส่งผลกระทบกับชาวบ้านแล้วอย่างเช่นในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอากาศร้อนแล้วก็เริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำแล้วนะครับแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีน้ำน้อยลงทำให้การเลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบไม่มีน้ำใช้เลี้ยงสัตว์รวมถึงตัวชาวบ้านเองด้วยนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคแล้วก็บริโภคส่วนสภาพของแม่น้ำลีที่ไหลผ่านที่อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนก็มีสภาพแห้งขอดนะครับเหลือน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตามนะครับทำให้เริ่มส่งผลกระทบกับเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนลำไยแล้วก็มะม่วงเริ่มขาดแคลนน้ำทำให้ผลผลิตเสียหายขายไม่ได้ราคาและเป็นห่วงที่สุดหากทิ้งช่วงยาวนานมากไปกว่านี้ก็อาจจะทำให้ต้นตายได้ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งก็จัดประชุมย่อยระดับกลุ่มลุ่มน้ำสาขาทั้งในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดต่างๆในภาคเหนือเพื่อศึกษาและจัดทำแผนแม่บทนะครับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยระดมความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงปราชญ์ชาวบ้านเพื่อรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนินโญที่กำลังเกิดขึ้นนี้ซึ่งก็จะทำให้ฝนทิ้งช่วงอาจเกิดน้ำท่วมหนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือได้ด้วยนอกจากนี้ทางฝั่งภาคอีสานเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับอย่างที่สุรินทร์วิกฤตหนักเจอสภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้วฝนทิ้งช่วงยาวนานผิดปกติทำนาข้าวหลายพื้นที่ขาดน้ำหล่อเลี้ยงจนดินเนี่ยแห้งระแหงส่งผลให้ต้นข้าวที่เกษตรกรปักดำไว้เริ่มแห้งเหี่ยวและทยอยยืนต้นตายกันเป็นวงกว้างแล้วนะครับชาวนาก็ท้อใจไร้หนทาง ก็ได้แต่วิงวอนหน่วยงานภาครัฐเร่งช่วยเหลือแล้วก็ทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าด้วยนะครับก่อนที่ผลผลิตจะเสียหายหมดอีกฝั่งนึงก็คือที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาก็เช่นเดียวกันก็ได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานทำให้กำลังได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญชาวนาบอกว่าฝนทิ้งช่วงนานร้อนแล้งหลายพื้นที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงเลยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าสภาวะโลกรวนหรือสภาพอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันนี้เนี่ยคาดการณ์ได้ยากทั้งฝนทิ้งช่วงบางพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันบางพื้นที่ก็เกิดพายุฤดูร้อนอากาศร้อนจัดรวมถึงการระบาดของศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรโดยตรงการรับมือภัยพิบัติด้านเกษตรนะครับจึงไม่ใช่เพียงแค่การเยียวยาหลังเกิดเหตุแต่ว่าต้องดำเนินการอย่างรอบด้านทั้งการเตรียมความพร้อมการลดความเสี่ยงการเฝ้าระวังการฟื้นฟูและการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรสามารถปรับตัวได้อย่างยั่งยืนทีนี้แนวทางปฏิบัติสำหรับเกษตรกรในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็เอามาฝากกันควรทำ3สิ่งเลยอย่างแรกก็คือหมั่นติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็สำรวจแปลงปลูกอยู่เสมอเพื่อจัดการพืชและป้องกันกำจัดศัตรูการเกษตรได้เท่าทันต่อสถานการณ์นะครับอย่างที่2ให้เตรียมความพร้อมด้านพื้นที่จัดการระบบสำรองน้ำและระบายน้ำเพื่อป้องกันพืชขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนะครับรอให้ผ่านช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้สถานการณ์ก็จะกลับมาดีขึ้นซึ่งก็คาดว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตรหรือการเจริญเติบโตของพืชในทุกระยะเลยนอกจากนี้อย่างที่3อย่างสุดท้ายคือการดูแลรักษาต้นพืชโดยตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสมเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของต้นพืชสามารถลดการคายน้ำในช่วงน้ำน้อยและป้องกันการหักโค่นในช่วงเผชิญฝนตกหนักหรือลมแรงอาจเสริมไม้ค้ำยันลำต้นหรือทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตป้องกันการสูญเสียตามสถานการณ์สภาพอากาศสรุปเลยอย่างแรกก็คือติดตามพยากรณ์อากาศนะครับให้รู้เท่าทันสภาพอากาศในปัจจุบันว่าในวันข้างหน้าหรือ7วันข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อจะได้เตรียมตัวได้ทันนะครับ2ก็คือการเตรียมความพร้อมในด้านของพื้นที่จัดการระบบสำรองน้ำแล้วก็ระบายน้ำและอย่างที่3นั่นก็คือการดูแลรักษาต้นพืชนะครับให้มีความเหมาะสมนั่นเองนี่ก็เป็น3สิ่งที่ควรทำเพื่อรับมือกับในช่วงที่มีฝนทิ้งช่วงนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามในสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายในการทำการเกษตรเกษตรกรก็อาจจะต้องมีการเตรียมชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชเบื้องต้นอย่างเช่นเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับเชื้อราบิวเวอเรียตัวห้ำแตนเบียนนะครับหรือแมลงศัตรูธรรมชาติอื่นๆก็ควรที่จะศึกษาวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยให้พร้อมสำหรับควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็แมลงนะครับป้องกันความเสียหายของผลผลิตและแปลงปลูกตลอดจนพื้นที่การเกษตรในภาพรวมได้ทั้งนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรก็สามารถติดตามติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกษตรและแนวทางในการป้องกันภัยพิบัติทางการเกษตรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านของท่านนะครับนี่ก็มาฝากกันเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการเตรียมตัวแล้วก็รับมือภาคประชาชนแต่ก็จากการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับก็พบว่าในช่วงนี้เนี่ยภาครัฐเองก็มีการตื่นตัวแล้วก็คอยอยู่เบื้องหลังเตรียมความพร้อมรับมือสภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วก็ฝนแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในปลายปีนะครับหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็กำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาหรือแม้แต่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิตสตาร์ก็ได้มีการเตรียมการทางการบินนะครับเพื่อทำฝนหลวงในบางพื้นที่นอกเขตชลประทานแล้วเพื่อป้องกันความเสียหายของผลิตผลทางการเกษตรทั้งนี้ในช่วงนี้เนี่ยรวมทั้งปลายปีนี้ด้วยคาดว่าจะมีฝนตกน้อยลงกว่าปกติจากสภาวะ เอลนินโญภาคประชาชนก็ควรที่จะมีการเตรียมตัวสำรองน้ำได้ให้สำรองน้ำไว้เลยนะครับเพราะว่าเอลนินโญตอนนี้เนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นแล้วเป็นซุปเปอร์เอลนินโญแล้วนะครับได้รับผลกระทบแน่นอนจะเห็นผลอย่างชัดๆเลยก็คือในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนนะครับไปจนถึงต้นปีหน้าตั้งแต่มกราไปจนถึงเมษายนเนี่ยคาดว่าฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงในครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะร้อนจัดๆเด็ดเดือดกันเลยอ่ะก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ด้วยเนาะทั้งภาคประชาชนนะครับเตรียมตัวรับมือเตรียมร่างกายให้พร้อมภาคเกษตรก็ต้องเตรียมตัวรับมือผลผลิตที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบเนาะแก้ไขกันได้ก็แก้ไขกันไว้ก่อนป้องกันกันได้ก็ป้องกันกันไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันกับรู้ทันสารพันภัยเรื่องเกี่ยวกับสภาวะฝนทิ้งช่วงในวันนี้เดี๋ยวกลับไปพบกับพี่น้อยกันต่อครับ
0: ขอบคุณน้องแผนนะคะอัจฉพรปันกลัดที่ให้ข้อมูลดีๆแล้วก็มีเรื่องราวที่เราจะได้ติดตามกันโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะฝนทิ้งช่วงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้บางที่นะคะจะมีสภาวะใดๆก็ตามนะคะการติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจะเป็นข้อมูลสำคัญในการที่จะไปวางแผนในการทำงานนะคะในการวางแผนด้านการเกษตรต่างๆด้วยนะคะสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรต้องรอติดตามกันนะคะพูดถึงฟ้าฝนช่วงนี้หลายที่ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะก็ฝากกันหน่อยนะคะในการรับมือผลกระทบต่างๆโรคที่มากับหน้าฝนก็มีหลายโรคนะคะและเราก็จะได้ดูแลกันทั้งวัยเด็กผู้สูงอายุคนที่อยู่ในช่วงที่จะต้องระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะก็ฝากกันแล้วก็นอกจากนี้นะคะรายการรู้ทันสารพันภัยของเรานอกจากความห่วงใยเรื่องดินฟ้าอากาศต่างๆแล้วแน่นอนละค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องของภัยเตือนภัยโดยเฉพาะมิจฉาชีพต่างๆเราก็เตือนกันเป็นประจำนะคะหลากหลายประเด็นข่าวที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีความน่าสนใจนะคะและแน่นอนล่ะค่ะว่ารู้ทันสารพันภัยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีสารคดีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมมาฝากกันนะคะแล้วก็มีตอนใหม่ๆออกมาทุกเดือนนะคะเพื่อจะได้ย้ำเตือนพี่น้องประชาชนให้ระวังภัยกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปติดตามกันเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะมาติดตามต่อเรื่องราวดีๆที่มาฝากกันนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานค่ะ
2: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนมาเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: รเตือนเข้มจับกลุ่มรถบรรทุกสิ่งของไม่ปกคลุมมิดชิดฝ่าฝืนดำเนินคดีสูงสุดทุกรายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถบรรทุกทุกประเภทที่บรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดหรือบรรทุกในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการหล่นร่วงปลิวหรือก่ออันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศให้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องมาฝากกันค่ะในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของไม่ปลอดภัยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นดินทรายหินเศษวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าอื่นๆแม้แต่สิ่งของที่ไม่ได้คลุมผ้าใบหรือยึดตรึงอย่างเหมาะสมส่งผลให้สิ่งของตกหล่นบนพื้นผิวการจราจรหรือปลิวกระเด็นไปกระทบกับรถคันอื่นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบาดเจ็บและในกรณีนำไปสู่การสูญเสียชีวิตการบรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดไม่ใช่เพียงความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเศษวัสดุหรือสิ่งของที่ตกหล่นบนท้องถนนสามารถกลายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกันได้ทุกเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางสาธารณะโดยเฉพาะรถที่บรรทุกวัสดุสิ่งของวัสดุก่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุที่มีโอกาสหล่นหรือปลิวได้ง่ายหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งผู้ขับขี่รถบรรทุกและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
1: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่

0: านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
1: กลับมาติดตามรู้ทันสารพันภัยกันต่อนะคะเมื่อฟังผู้ชมคะมาอัปเดตกันหน่อยทางด้านกรุงเทพมหานครโดยนางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครท่านก็มีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อาคารทรุดมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะจากกรณีที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยการติดตามความคืบหน้าอาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของอาคารในพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งผู้รับเหมาทั้งสำนักงานปภ.ของกรุงเทพนะคะทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยสถานีตำรวจนครบาลบุพารามสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานเขตคลองสานฐานทัพเรือกรุงเทพวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องย้ำถึงการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะดูแลความปลอดภัยประชาชนพร้อมกับจัดศูนย์พักพิงรองรับผู้ได้รับผลกระทบเตรียมติดตั้งเซ็นเซอร์เฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของอาคารด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันตลอดนะคะผู้รับเหมาเองก็จัดหาที่พักไว้นะคะรวมไปถึงการจราจรก็มีการประสานงานกันนะคะสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ท่านรองปลัดกทม.บอกว่าการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นะคะขณะที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะคงคาดว่านะคะจะมีการรายงานกันตลอดนะคะทั้งนี้ทางด้านเขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังด้วยนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือออกจากอาคาร3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบ166คนอพยพออกจากพื้นที่แล้ว72คนเหลือ84คนบริษัทรับเหมาก็อยู่ระหว่างจัดหาที่พักเพิ่มเติมขณะที่กทม.ก็จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะที่วัดพิชยะยาติการามวรวิหารรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนนะคะคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ตามประกาศเบื้องต้นค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มผู้ต้องหา5รายนะคะแล้วก็คือแก๊งนี้เนี่ยทำงานกันยกแก๊งแล้วก็จับได้ยกแก๊งเช่นกันหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต BTS พบเหยื่อกว่า100รายนะคะเสียหายเกือบล้านเจ้าตำรวจเองก็สอบถามว่าเงินอยู่ที่ไหนได้คำตอบว่านำไปซื้อของใช้ของหรูเที่ยวเมืองเที่ยวเมืองนอกจนหมดแล้วนะคะเบื้องต้นผู้ต้องหารับการสารภาพแล้วก็ผู้ต้องหานะคะที่เป็นกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้าก็อ้างว่าถูกชักชวนผ่านออนไลน์ต่างๆนะคะขณะที่นำเงินหลอกลวงไปใช้จ่ายส่วนตัวนะคะไปซื้อของแบรนด์เนมต่างๆด้วยเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการยกแก๊งนะคะเป็นศิลปินระดับโลกอย่างวง BTSซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนคลับมากๆเลยก็ระมัดระวังกันคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายรายโดนหลอกแบบนี้แล้วนะคะเรื่องราวของการที่ระมัดระวังแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะสำคัญก็คืออย่าเพิ่งไปเชื่อง่ายๆนะคะซึ่งหลายๆประเด็นนั้นนะคะรัฐบาลก็ออกมาดูแลนะคะบางส่วนก็อาจจะมีมิจฉาชีพเนี่ยออกมาทุกวันเลยออกมาทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันหลายๆท่านติดตามรู้ทันสารพันภัยก็ได้แนวทางไปบอกคนที่เรารักด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องราวต่างๆนี้ด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของการใช้แนวทางเลมอนลอนะคะทางด้านนางสาวสุภภาษิตอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะดูแลกำกับสคบท่านก็ดำเนินการกับส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะให้มีการเข้มงวดตรวจสอบการจำหน่ายรถไฟฟ้า EV ทั่วประเทศนะคะแล้วก็สั่งสคบตรวจสอบรถไฟฟ้าทั่วประเทศย้ำว่าถ้าหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลากไม่ครบดำเนินคดีทันทีนะคะซึ่งการดำเนินการนั้นก็มีการเตรียมพร้อมนะคะในหลายๆส่วนทีเดียวนะคะเพราะรถไฟฟ้าหลายท่านก็ใช้งานกันแล้วก็มีส่วนน้อยบางท่านบอกว่ามีส่วนน้อยที่ไปเจอไม่ว่าจะส่วนน้อยส่วนมากนะท่านรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่าก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนนะคะสคบจะประสานความร่วมมือกับทางด้านสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอแล้วก็กรมการขนส่งทางบกอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมนะคะจะได้มีความปลอดภัยกันมากขึ้นด้วยนะคะเรื่องราวที่ระวังหน่อยเรื่องของพ่อทิพย์มีพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยระวังกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางด้านมหาดไทยส่งเรียกว่าสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศให้ยกระดับมาตรการรับรองบุตรพ่อหรือแม่ชาวต่างชาติที่ต้องมาแสดงตนนะคะซึ่งต้องแสดงตัวกับเจ้าพนักงานทะเบียนนะคะซึ่ง ภายหลังการสืบสวนสอบสวนก่อนหน้านี้นะคะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมแถลงผลการขยายผลปฏิบัติการปราบปรามกระบวนการอำพรางการสมรสและรับรองบุตรเท็จที่พบพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์นะคะไม่ได้เป็นพ่อจริงๆเป็นพ่อทิพย์แล้วก็รับจ้างนะคะรับรองบุตรต่อคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยซึ่งหลังจากสืบสวนกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั่วประเทศ878อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรนะคะกำหนดให้มีกรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตัวเองนะคะเพื่อยืนยันความเป็นบิดามารดาหรือเป็นพ่อเป็นแม่ป้องกันการแอบอ้างหรือการใช้เอกสารเท็จมาตรการนี้เป็นการยกระดับการตรวจสอบเชิงป้องกันนะคะปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะนำสัญชาติไทยไปใช้เป็นเครื่องในมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินนั่นเองนะคะซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันว่าเดินหน้าปรับปรุงระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังยึดหลักปิดชื่อดูพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นประชาชนชาวต่างชาติหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกสืบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะคุณผู้ฟังครับพูดถึงคดีแล้วก็อาชญากรรมนะเดี๋ยวมีข่าวดีนะคะการเช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์จะเริ่มดำเนินการสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเริ่มได้15กรกฎาคม2569นี้หมดความกังวลเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะซึ่งกองทะเบียนประวัติอาชญากรยกระดับการให้บริการยุคดิจิทัลเปิดให้บริการระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการใช้เอกสารประกอบการสมัครงานการทำธุรกรรมหรือการดำเนินการต่างๆจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการ15นะคะวันที่15กรกฎาคมนี้ใช้งานง่ายแค่4ขั้นตอนค่ะบอกไว้ก่อนขั้นตอนแรกกรอกคำร้องผ่านเว็บไซต์2ยืนยันตัวตนผ่านไทยดีนะคะหรือ Release Code หลังบัตรประชาชน3ชำระเงินออนไลน์ได้หลายช่องทางค่ะแล้วก็4รับผลทางอีเมลพร้อมกับ Digital Signature ที่มีความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบได้นั่นเองนะคะผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านไทยดีสามารถรับผลทางอีเมลได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการเอกสารฉบับจริงที่มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สามารถเลือกรับด้วยตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 ศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศนะคะสอบถามเพิ่มเติมงานประวัติด้วยชื่อสกุลนะคะ0-2205-1347 0-2205-1347 ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรู้ทันสารพันภัยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามทุกช่องทางค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้น้อยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: รเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของปรับพิ้วพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติกรรมของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
5: ัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมาย
6: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำรวจพบโลมาหลังโหนกสัตว์ทะเลหายาก6ตัวมีสุขภาพแข็งแรงบริเวณอ่าวดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางได้สำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่อ่าวดอนสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและพบโลมาหลังโหนก6ตัวพบรวมฝูงขนาด 3-4 ตัวและพบคู่แม่ลูก1คู่บริเวณแนวเกาะเชือกและเกาะท่าไร่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ขณะที่การตรวจสุขภาพพบโลมาทุกตัวมีพฤติกรรมการว่ายน้ำและดำน้ำเป็นปกติร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแม้จะพบร่องรอยบาดแผลจากฟันของโลมาตัวอื่นในฝูงซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติแต่เป็นเพียงบาดแผลตื้นและสามารถหายได้เองไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังพบเรือท่องเที่ยวชมโลมา 2-3 ลำปฏิบัติงานในพื้นที่โดยไม่พบพฤติกรรมที่รบกวนโลมาโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังคงเน้นย้ำการสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามแนวทางการชมโลมาอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืนติยาพันยังเทียนรายงาน
5: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่
8: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการฉีดวัคซีนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องและได้รณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างทั่วถึงโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่เนื่องจากโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อสำคัญในสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะโคและกระบือส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ผลผลิตทางปศุสัตว์และรายได้ของเกษตรกรอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของประเทศไทยด้วยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมก
1: กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จาก

0: การทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
4: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับ

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านสู่รายการอปมช.คุยข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10:10 น.จนถึงเวลา 11:00 น.โดยประมาณค่ะวันนี้รับหน้าที่โดยมายสิริพิมพ์ปิยะฐานิช

0: อปมชอำเภอบางละมุงค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะที่12กรกฎาคม2569นะคะเจอกันในสายๆของวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวมาพูดคุยกันค่ะทั้งข่าวภาครัฐข่าวในชลบุรีของเรานะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องพูดคุยสาระความรู้ต่างๆนะคะเรื่องแรกเลยค่ะเรามาดูเรื่องของไทยกับมาเลเซียนะคะได้เปิดประตูเศรษฐกิจชายแดนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะคะได้ร่วมกันเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ค่ะกับด่านบูกิตกายูขีดต่ำอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งนับว่าเป็นก้าวสำคัญเลยของความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียนะคะในการยกระดับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศค่ะเริ่มเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่ตี5ถึง5ทุ่มเลยนะคะซึ่งโครงสร้างพื้นฐานแห่งใหม่นี้สามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศได้มากกว่า 2,000 คันต่อวันเลยทีเดียวนะคะซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรศุลกากรกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีเลยนะคะพร้อมเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนไทยมาเลเซียอย่างก้าวกระโดดด้วยนะคะโดยปัจจุบันค่ะด่านสะเดาเป็นด่านการค้าชายแดนที่สำคัญที่สุดของไทยกับมาเลเซียนะโดยมีมูลค่าการค้าคิดเป็นกว่า 80% ของการค้าชายแดนไทยมาเลเซียทั้งหมดเลยและทั้งสองประเทศตั้งเป้าร่วมกันไว้ว่าจะผลักดันมูลค่าการค้าให้สูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งการเปิดเส้นทางเชื่อมต่อครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินค้านอกจากนี้แล้วยังเป็นการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ด้วยนะคะและยังเป็นการดึงดูดการลงทุนใหม่ๆพร้อมทั้งสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยและยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนด้วยนะคะทางด้านการท่องเที่ยวเองเนี่ยรัฐบาลก็เดินหน้าส่งเสริมด้านการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและคาราวานท่องเที่ยวพร้อมผลักดันภาคใต้ของไทยสู่ Southern Tourist Gateway ด้วยนะคะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวไทยมาเลเซียสิงคโปร์เพื่อกระจายรายได้สู่เมืองท่องเที่ยวชายแดนและเสริมบทบาทประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอาเซียนก้าวใหม่ของโครงสร้างพื้นฐานชายแดนไทยมาเลเซียถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงผู้คนการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของทั้งสองประเทศนะคะก็เป็นข่าวดีๆนะคะถือว่าเป็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะคะนอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางการเมืองทางการทูตแล้วก็ยังมีการเชื่อมโยงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะท่านผู้ฟังยังมีเรื่องมาพูดคุยกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะคะคราวที่แล้วก็ได้กล่าวในเรื่องนี้ไปแต่ก็ยังเป็นกระแสอยู่จึงต้องนำมาเสนอซ้ำนั่นก็คือเรื่องของการซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะท่านต้องมั่นใจต้องมีข้อมูลครบรอบด้านเลยทีเดียวนะคะซึ่งรัฐบาลค่ะได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภครถยนต์ไฟฟ้า EV ทั่วประเทศเลยนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะโดยสั่งการให้สคบเนี่ยค่ะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายรถไฟฟ้าทั่วประเทศเลยนะคะโดยเริ่มตรวจโชว์รูมและจุดจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายไปยังทุกภูมิภาคนะคะหากพบการฝ่าฝืนกฎหมายนะคะการไม่แสดงสลากให้ครบถ้วนการให้ข้อมูลสำคัญไม่ถูกต้องหรือว่ามีการกระทำที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเนี่ยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ครบถ้วนและชัดเจนเช่นสมรรถนะและข้อมูลแบตเตอรี่ด้วยนะคะรวมถึงระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่รายละเอียดสำคัญของ รถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะนอกจากนี้ค่ะการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับแนวทางเลมอนลอว์นะคะหรือว่ากฎหมายความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าด้วยนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาค่ะเพื่อเป็นการยกระดับความคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงเช่นรถยนต์ให้ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางสคบเนี่ยก็ยังได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมก.และกรมการขนส่งทางบกเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าให้โปร่งใสครบถ้วนและตรวจสอบได้ด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมตรวจสอบให้ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฉลากสินค้าเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับรถเงื่อนไขการรับประกันโดยเฉพาะแบตเตอรี่นะคะและข้อมูลสำคัญที่กฎหมายกำหนดด้วยหากว่าท่านพบการแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะหรือเว็บไซต์ www.ocpd.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยนะคะรัฐบาลเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทยเนี่ยเติบโตอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและยั่งยืนนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะเวลาเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยการรับผิดชอบก็ติดตามอย่างยากเย็นสละเกิดนะคะท่านผู้ฟังยังมีเรื่องดีๆอีกนะคะต้องเป็นเรื่องที่ต้องขอปรบมือให้กับทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นคนไทยที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกคว้ารางวัลชนะเลิศ Global iSafe Hackathon 2026ด้วยนวัตกรรม AI ตรวจจับข่าวปลอมแบบเรียลไทม์2ภาษานะคะโดยดร.วัชรติยาวัชโรบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกรมประชาสัมพันธ์ได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะคะด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ Global Winner จากการแข่งขัน Global iSafe Hackathon 2026นะคะซึ่งจัดขึ้นภายใต้WSIS Forum 2026ณ นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยผลงาน Fake News Deep Verify นะคะแอปพลิเคชันตรวจสอบข่าวปลอมแบบเรียลไทม์รองรับการใช้งาน2ภาษาคือไทยกับอังกฤษในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะท่านผู้ฟังถือว่าเป็นเวทีระดับโลกเลยนะคะที่รวบรวมนักพัฒนานักวิจัยและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน Generative AI ที่น่าเชื่อถือหรือ TrustworthyGenerative AI ภายใต้แนวคิด Build Trustworthy Generative AI That Defend Trust Protect Citizen and Promote Online Peace นะคะโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 1,700 ผลงานจากกว่า80ประเทศนะคะผลงาน Fake New Deep VerityVerify ขอโทษนะคะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และ Large Language Model หรือว่า LLMs นะคะเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์เลยนะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะพร้อมแสดงแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องช่วยประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วลดการแพร่กระจายของข่าวปลอมและส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอลด้วยนะคะ Global Safe Hackathon 2026เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความปลอดภัยและก็สร้างความน่าเชื่อถือบนโลกดิจิตอลด้วยนะคะโดยได้รับการสนับสนุนจาก World Summit on the Information หรือว่า WSIS Forum International Telecommunication Union นะคะหรือว่า ITU Cyber Peace นะคะFoundation และ google.org ค่ะซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของนักวิจัยไทยในการค้า ในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่สามารถแข่งขันในระดับโลกแต่ว่ายังเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยด้วยที่ได้แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์บนเวทีนานาชาติพร้อมตอกย้ำบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์นะคะในการส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาทักษะและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในการสนับสนุนภารกิจด้านการตรวจสอบข่าวปลอมนะคะซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการปกป้องความจริงสร้างความเชื่อมั่นของสังคมและส่งเสริมสันติภาพบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังเรายังมีเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับชายไทยเป็นข่าวดีนะคะโอกาสมาแล้วนะสำหรับชายไทยที่อยากรับชายชาตินะคะซึ่งกองทัพบกค่ะได้เตรียมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาจำนวน 18,784 อัตราด้วยกันนะคะภายใต้รูปแบบกำลังพลใหม่สัญญาจ้าง4ปีนะคะหากว่าคุณเป็นชายไทยอายุไม่เกิน26ปีเป็นทหารกองเกินหรือว่าเคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารและจับได้ใบดำหรือว่าเป็นพลทหารที่ปลดประจำการแล้วหรือกำลังจะปลดประจำการนะคะนี่ถือว่าเป็นโอกาสของทุกท่านชายไทยที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนะคะเขาเปิดรับสมัครนะคะกันยายน2569ถึงมกราคม2570นะคะซึ่งจะรายงานตัวในเดือนพฤษภาคม2570ค่ะการเป็นพลทหารอาสาถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการรับใช้ประเทศชาตินะคะพร้อมพัฒนาศักยภาพสั่งสมประสบการณ์และก้าวสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงด้วยนะคะสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครได้จากอินโฟกราฟิกประกอบนะคะดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ได้นะคะหรือว่าจะติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากกองทัพบกได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆผ่านไปค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบกไทยกันนะคะซึ่งทหารเนี่ยเป็นถือว่าเป็นผู้ที่มีเกียรตินะคะเป็นสุภาพบุรุษเป็นชายเป็นด่านหน้านะคะที่อยู่ชายแดนปกป้องประเทศชาตินะคะหรือว่าจะอยู่ในกรมในกองใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ยังเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อบ้านเมืองของเรานะคะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสอันดีแล้วนะคะที่ท่านที่มีคุณสมบัติดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะอย่าช้านะคะไปสมัครเป็นทหารอาสาปกป้องประเทศชาติดูแลประชาชนกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วก็ขอบคุณทหารหารและบุคลากรทุกท่านที่เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติของเรานะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวในจังหวัดชลบุรีของเรากันค่ะ
1: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปมช.คุยข่าว
0: ช่วงนี้เรามาคุยกันเรื่องของจังหวัดชลบุรีของเรากันค่ะท่านผู้ฟังก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งชลบุรีค่ะได้เดินหน้าพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องเลยนะคะรองผู้ว่านำทุกภาคส่วนเลยค่ะจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ครั้งที่14เป็นการยกระดับภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวสร้างความสะอาดตลอดแนวถนนสุขุมวิทนะคะโดยวันที่11กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกานะคะนายพงษ์ทศิษย์ปิจนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเลยนะคะร่วมกันจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ค่ะขับเคลื่อนความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนะคะจากจังหวัดชลบุรีถือว่าเป็นครั้งที่14/2569แล้วนะคะได้ทำต่อเนื่องมาเลยนะคะจนถึงณบริเวณทางลอดเมืองพัทยาในวันที่ในวันที่11เนี้ยนะคะประมาณกิโลเมตรที่146นะคะฝั่งขาเข้าจังหวัดชลบุรีถนนสุขุมวิทพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะ ซึ่งภายในกิจกรรมมีนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีนะคะนายเจตเสียงลือชาท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีนายเดชาเรืองอ่อนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีนายวรณัฐติระประเสริฐสินพัฒนาการจังหวัดชลบุรีนายณัฐวุฒิอนุโยธานายอำเภอสัตหีบนายฉัตรชัยอั้งลิ้มนายกเทศมนตรีนครบ้านสวนนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนจากหลายภาคส่วนเลยนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงและกิจกรรม Big Cleaning Day เนี่ยท่านผู้ฟังเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งท่านมุ่งเน้นยกระดับความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของพื้นที่สาธารณะนะคะโดยเฉพาะบริเวณแนวถนนสุขุมวิทค่ะซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางสายหลักเป็นประตูสู่จังหวัดชลบุรีนะคะอันเป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เมืองอุตสาหกรรมด้วยที่สำคัญของประเทศเลยนะคะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวนักลงทุนและประชาชนที่เดินทางผ่านพื้นที่นะคะสำหรับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเมืองสะอาดของจังหวัดชลบุรีจะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตลอดแนวถนนสุขุมวิทตั้งแต่อำเภอเมืองชลบุรีไปจนถึงอำเภอสัตหีบเลยนะคะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่14ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดจะเดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่างๆจนบรรลุเป้าหมายเลยนะคะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพภูมิทัศน์สร้างเมืองสะอาดน่าอยู่และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชลบุรีอย่างยั่งยืนเลยนะคะพวกเราก็ช่วยกันได้นะอาจจะไม่ได้ลงไป Big Cleaning Day กับเขาแต่ว่า Every Day นี่ก็ทิ้งขยะให้ถูกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นขยะครัวเรือนหรือว่าริมถนนริมฟุตบาทต่างๆหรือว่าการขับรถขับรานะไม่โยนขยะออกมาจากรถเนาะให้รถตัวเองสะอาดแล้วถนนสกปรกนอกจากที่ว่าจะดูใครเห็นก็ไม่สวยงามแล้วก็คิดภาพลบกับคุณทันทีว่าคุณเป็นคนที่มีความช่วยเป็นอย่างสูงเนาะนอกจากขยะจะเกลื่อนถนนแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเป็นอันตรายด้วยกับรถคันอื่นหรือบุคคลอื่นนะหากสิ่งนั้นอ่ะมันตกลงมาแล้วมันสร้างผลกระทบไม่ว่าจะเป็นพวกขวดเครื่องดื่มชูกำลังใดๆก็แล้วแต่นะคะแม้แต่ขี้บุหรี่ใช่ไหมที่เป็นปัญหากันเนาะดิดขี้บุหรี่แล้วไปเข้าตานะจากรถยนต์ไปเข้ามอเตอร์ไซค์ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมาแล้วนะท่านผู้ฟังมาถึงเมืองพัทยากันแล้วพาไปดูงานดีๆค่ะตลาดชุมชนคนไทยยิ้มได้นะคะเป็นการหนุนเศรษฐกิจฐานรากลดค่าครองชีพประชาชนอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นราคาประหยัดเลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569นะคะโดยนายอนุสักพิริยะอมรในอำเภอบางละมุงได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดชุมชนคนยิ้มได้นะบริเวณด้านหน้าอาคาร2กลุ่มงานกฎหมายศาลาว่าการเมืองพัทยานะคะโดยมีนางปานรดาอัตโตหิรองปลัดเมืองพัทยาได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนและประชาชนได้เข้าร่วมงานดังกล่าวนะคะก่อนที่จะร่วมกันเยี่ยมตรวจบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานนะคะซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเมืองพัทยาพนักงานจ้างและประชาชนที่มาร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดเป็นจำนวนมากเลยเมืองพัทยาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะโดยมุ่งส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งภายในงานเนี่ยได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการร้านค้าและวิสาหกิจชุมชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารปรุงสุกผักปลอดสารพิษสมุนไพรไข่ไก่สดตลอดจนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้นะคะ แล้วก็ยังถือว่าสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำมันพืชใช้แล้วอย่างถูกวิธีด้วยนะคะเพื่อช่วยลดการอุดตันของท่อระบายน้ำนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะลดมลพิษทางน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการนำน้ำมันเก่ากลับมาทอดซ้ำนะคะซึ่งอาจก่อให้เกิดสารอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะโดยประชาชนสามารถนำน้ำมันพืชใช้แล้วเนี่ยบรรจุขวดขนาดใหญ่จำนวน2ขวดรวมประมาณ3ลิตรนะคะมาแลกรับน้ำมันปาล์มใหม่ขนาด1ลิตรฟรีภายใต้โครงการน้ำมันเก่ามีค่าซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากเลยซึ่งทั้งนี้นะคะเมืองพัทยาขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะภายในกิจกรรมตลาดชุมชนไทยยิ้มได้ภายใต้แนวคิดช้อปคุ้มช่วยชุมชนอุดหนุนของดีราคาประหยัดนะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยาเพื่อร่วมกันสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนะคะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณข่าวจากพีอาร์พัทยานะคะมาได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะประชาชนต่างคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าชอบแล้วก็อยากให้จัดอยากให้จัดเยอะๆนะคะไม่ใช่แบบว่าสัปดาห์ที่2สุดสัปดาห์ที่2ของแต่ละเดือนเพราะเขารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาพูดคุยกันเรื่องราวในจังหวัดชลบุรีของเราในช่วงนี้นะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวเรื่องเล่ากันนะคะว่าไม้มีเรื่องอะไรมาเล่านะคะ
1: ชลบุรีเนี่ยเขามีอะไรเยอะแยะมาเลยมาเร็วๆเข้าช่วงเรื่องเล่าชาวชลบุรี
0: ฟังที่รักคะในช่วงของเรื่องเล่าชาวชลบุรีวันนี้เรามาพูดเรื่องเห็ดตับเต่ากันท่านคิดว่าในชลบุรีของเรามีเห็ดตับเต่าไหมมีแน่นอนเลยนะคะน่าจะทั่วประเทศไทยของเราเลยทีเดียวนะคะเป็นสีน้ำตาลอวบๆนุ่มๆ นะตอนเด็กๆไม่ชอบบิเล่นมากๆแต่ว่ายอมรับเลยว่าไม่เคยทานเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตเพราะไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะจนวันนี้ได้มาพบข้อมูลดีๆนะคะจากในเพจของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็รวมถึงข้อมูลต่างๆที่มาค้นหานะคะใน Google ต่างๆนะคะเห็ดตับเต่าเนี่ยท่านผู้ฟังถือว่าเป็นของดีจากธรรมชาติเลยนะคะซึ่งสามารถสร้างรายได้โดยไม่ทำลายป่าด้วยท่านทราบไหมคะว่าเห็ดตับเต่านี่ไม่ใช่แค่เมนูที่อร่อยนะแต่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจจากธรรมชาติด้วยนะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงฤดูฝนพร้อมถึงถือว่าเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับพื้นป่าอย่างยั่งยืนด้วยนะคะเห็ดตับเต่าเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติท่านผู้ฟังโดยสายความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและต้นไม้ใหญ่นะชาวบ้านจึงร่วมกันเก็บอย่างถูกวิธีไม่ทำลายหน้าดินไม่เก็บจนหมดพื้นที่แล้วก็ช่วยกันรักษาป่าไว้ให้คงความสมบูรณ์เพื่อให้เห็ดเนี่ยเติบโตได้ในทุกฤดูกาลนะคะเพื่ออาศัยซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าการอนุรักษ์และการสร้างรายได้เนี่ยสามารถเดินทางไปด้วยกันได้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องของเห็ดตับเต่ากันท่านผู้ฟังเห็ดตับเต่าหรือว่าเห็ดผึ้งเห็ดห้านะคะเรียกกันไปตามแต่ละท้องถิ่นเป็นเห็ดป่าขนาดใหญ่เนื้อนุ่มลื่นพบมากตามธรรมชาติช่วงฤดูฝนก็คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมค่ะโดยอาศัยอยู่ร่วมกับรากไม้ยืนต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นสนต้นขนุนต้นต้นมะม่วงต้นพืชใดๆก็แล้วแต่นะคะต้นแคต้นแม้แต่ต้นส้มเองก็สามารถขึ้นได้ด้วยนะคะแต่ว่าต้นสโนเนี่ยคืออยู่ในที่ชื้นใช่ไหมนะคะซึ่งเห็ดตับเต่าเนี่ยนิยมนำมาปรุงอาหารพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นแกงคั่วแกงเลียงหรือว่าผัดน้ำมันหอยราคาขายในท้องตลาดทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ80ถึง120บาทนะท่านผู้ฟังลักษณะเด่นและแหล่งที่พบนะคะลักษณะเนี่ยคือหมวกเห็ด ทรงกระทะคว่ำสีน้ำตาลเข้มนะคะเนื้อหนานุ่มใต้หมวกเนี่ยเป็นสปอร์ฟองน้ำสีเหลืองค่ะก้านของดอกเห็ดเนี่ยจะอวบใหญ่เมื่อผ่ารั่วหักแล้วเนี่ยเนื้อเห็ดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอมเขียวนะคะการเจริญเติบโตก็ถือว่าเป็นราไมคือไรซ่าที่พึ่งอาศัยรากพืชนะคะโดยมากแล้วเนี่ยจะพบตามป่าธรรมชาติป่าโปร่งป่าเต็งรังรวมถึงบริเวณคนต้นไม้อย่างต้นสโหน่ในพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะเมนูแนะนำเนื่องจากเห็ดตับเต่าเนี่ยมีเนื้อที่นุ่มลื่นแม้ดอกจะแก่ก็ยังคงความอร่อยอยู่นะคะจึงนำมาทำเมนูต่างๆได้หลายอย่างเลยจะแกงเลียงเห็ดตับเต่าแกงคั่วเห็ดตับเต่าใส่ไก่เห็ดตับเต่าผัดน้ำมันหอยหรือว่าต้มยำหรือว่าแกงเห็ดตับเต่าใส่ยอดมะขามอ่อนก็ได้นะคะก็น่าลองทานดูนะน่าลองทำดูป่ามีคุณค่าเมื่อเราช่วยกันดูแลเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีป่าไม่มีต้นไม้เราก็จะไม่มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พึ่งพาอาศัยกับชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าชุมชนเข้มแข็งก็ให้เราใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวังเพื่อความยั่งยืนด้วยนะคะหากว่าธรรมชาติอยู่ได้อนาคตเราก็อยู่รอดเช่นกันนะคะเห็ดตับเต่าเนี่ยทำไมถึงชื่อว่าเห็ดตับเต่าท่านผู้ฟังมันไม่ได้เหมือนกับตับของเต่านะคงไม่มีใครเคยเห็นตับของเต่านะถ้าไม่ใช่สัตวแพทย์เนาะเห็ดตับเต่าเนี่ยมาจากลักษณะทางกายภาพของดอกเห็ดค่ะโดยเฉพาะส่วนหมวกเห็ดที่เมื่อโตเต็มที่เนื้อจะนูนหนาแล้วก็โค้งมนคล้ายกับหลังเต่านั่นเองนะคะนอกจากนี้ใต้หมวกเห็ดเนี่ยที่เป็นรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมากยังอัดแน่นดูคล้ายกับก้อนตับจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกเห็ดชนิดนี้ว่าเห็ดตับเต่านะซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเฟลโบพัสโพเทนโทซัสนะคะเป็นเห็ดป่าที่รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยโดยเฉพาะการนำมาปรุงอาหารนะคะเห็ดตับเต่ามีชื่อเรียกตามท้องถิ่นนะคะอย่างภาคเหนือก็เรียกว่าเห็ดห้าเพราะว่ามักจะพบว่าขึ้นอยู่ใต้ต้นว่านะคะทางภาคอีสานเรียกว่าเห็ดพึ่งเนื่องจากว่าสีของน้ำแกงจะคล้ายกับสีของพึ่งน้ำพึ่งนั่นเองนะท่านผู้ฟังการเจริญเติบโตของเห็ดชนิดนี้นะคะมักจะขึ้นในป่าธรรมชาติและตามสวนผลไม้ค่ะเห็ดตับเต่าโดยอาศัยพึ่งพารากพืชไมโครไรซ่านะเช่นสวนมะม่วงสวนทุเรียนหรือว่าริมแม่น้ำเห็ดตับเต่าในระบบนิเวศที่มีส่วนยกร่องต่างๆก็จะขึ้นได้ดีนะคะสรรพคุณก็ถือว่าเป็นตำรายาพื้นบ้านได้ด้วยนะใช้บำรุงกำลังบำรุงตับปอดแล้วก็ช่วยกระจายโลหิตนะคะถ้าเกิดว่าเราจะปรุงอาหารเราจะทำความสะอาดอย่างไรดีล่ะคะท่านผู้ฟังมันถึงจะสมบูรณ์แล้วก็สะอาดหมดจดการทำความสะอาดแล้วก็ปรุงอาหารจากเห็ดตับเต่าเนี่ยเริ่มต้นด้วยการตัดโคนที่มีดินออกให้หมดเลยค่ะท่านล้างเบาๆนะทีละดอกทีละดอกด้วยน้ำเปล่านะเพื่อล้างเศษใบไม้แล้วก็ฝุ่นจากนั้นก็นำไปหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเห็ดตับเต่ามีเนื้อนุ่มลื่นนะคะเมนูก็ตามที่ได้เกริ่นมาข้างต้นไม่ว่าจะเป็นแกงเห็ดตับเต่าหรือนำไปผัดน้ำมันหอยนะคะซึ่งการทำความสะอาดเห็ดตับเต่าโดยการตัดโคนเห็ดตัดส่วนที่มีดินเศษหญ้าออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเห็ดชนิดนี้เติบโตตามพื้นดินนะหากทำความสะอาดไม่ดีอาจทำให้มีเศษดินติดเข้ามาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นต้องล้างทีละดอกตามที่บอกเลยนะคะแล้วก็ใช้ภาชนะปากกว้างๆใช้นิ้วลูบที่เห็ดเบาๆเอาเศษดินแล้วก็สิ่งสกปรกออกล้างประมาณสัก2น้ำจนสะอาดแล้วก็พักไว้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็หั่นเตรียมปรุงหั่นเห็ดตับเต่าเป็นชิ้นไม่ต้องเล็กมากนะคะเพื่อความนุ่มแล้วก็รสสัมผัสของเนื้อเห็ดทีนี้เห็ดตับเต่าเพาะได้ไหมนะคะเห็ดตับเต่าเนี่ยเป็นเห็ดประเภทอิงอาศัยร่วมกับรากพืชเนื่องจากว่าเห็ดชนิดนี้เป็นเชื้อรากลุ่มเอ็กโตไมโครไรซ่าตามที่บอกนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้น ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองนะคะแต่จะต้องให้ต้นไม้เนี่ยช่วยหาอาหารแล้วก็รับสารอาหารตอบแทนกันนะคะการเตรียมพืชอาศัยเป็นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยหากท่านคิดที่จะเพาะเห็ดตับเต่านะคะเนื่องจากว่าเห็ดตับเต่าเนี่ยจะเจริญเติบโตและออกดอกได้ต้องมีรากอ่อนของต้นไม้อาศัยนะให้เห็ดตับเต่าเนี่ยอาศัยเท่านั้นพืชอาศัยที่เหมาะสมก็เป็นพวกไม้ผลพืชสวนไม่ว่าจะเป็นลำไยลิ้นจี่มะกอกน้ำมะไฟมะม่วงส้มโอพืชโตเร็วต่างๆพืชพื้นบ้านแคบ้านสโหนว่าน้ำกระถิ่นยักษ์ไม้ป่าตระกูลยางยางนาสแบงพยอมกระบากพวกนี้สามารถที่จะเป็นรากที่ทำให้เกิดเห็ดได้ทั้งสิ้นเลยนะคะวิธีการเตรียมเชื้อเห็ดตับเต่านะคะก็เป็นสูตรน้ำหมักสปอร์อย่างง่ายๆนะคะซึ่งเกษตรกรเขานิยมใช้วิธีนี้กันมากๆเลยโดยการนำดอกเห็ดที่แก่จัดนะคะเนื่องจากว่ามีสปอร์จำนวนมากเลือกดอกเห็ดนำดอกเห็ดตับเต่าที่แก่นั่นก็คือด้านล่างดอกเห็ดเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีดำก็ได้นะจำนวน1กิโลกรัมมาบดให้ละเอียดเลยค่ะจากนั้นเนี่ยนำดอกเห็ดมาขยำหรือว่าจะปั่นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ผสมกับน้ำสะอาดในอัตราส่วนดอกเห็ด1กิโลกรัมต่อน้ำสะอาดที่ไม่มีคอลีน10ลิตรนะคะก็ถือว่าหมักได้เยอะอยู่เนาะ10ลิตรเนี่ยตั้งทิ้งไว้1คืนในที่ร่มนะคะเพื่อให้ออกซิเจนและสปอร์กระจายตัวจนเต็มที่เลยนะคะวิธีการเพาะปลูกและลงเชื้อเนี่ยสามารถเลือกทำได้2รูปแบบตามความสะดวกของพื้นที่รูปแบบแรกนะคะการลงเชื้อกับต้นกล้าใหม่ซึ่งจะได้ผลดีที่สุดวิธีนี้นะคะก็คือนำเมล็ดพืชอาศัยเช่นแคบ้านหรือว่าหางนกยูงเนี่ยมาแช่น้ำไว้สัก6ชั่วโมงนะคะแล้วก็นำไปเพาะในถุงดำการใส่เชื้อเนี่ยก็คือนำน้ำหมักสปอร์เห็ดตับเต่าเนี่ยรดลงไปในถุงเพาะกล้าไม้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะเพื่อให้เส้นใยเห็ดเข้าอยู่อาศัยในระบบรากฝอยตั้งแต่ยังเล็กนะเมื่อนำต้นกล้าไปปลูกลงดินเนี่ยเชื้อเห็ดจะเติบโตตามรากไม้ไปตลอดชีวิตเลยได้เก็บกินไปยาวๆเลยท่านผู้ฟังรูปแบบที่สองก็คือการลงเชื้อกับต้นไม้ใหญ่ในสวนก็คือต้นไม้ที่มีอยู่แล้วนั่นเองวิธีทำก็คือขุดร่องตื้นๆค่ะรอบๆทรงพุ่มของพืชที่จะให้เห็ดไปอาศัยนะคะโดยลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะคะให้พอเห็นปลายรากฝอยอ่อนๆการใส่เชื้อเนี่ยก็นำน้ำหมักสปอร์เห็ดราดลงไปบริเวณแนวรากอ่อนให้ทั่วเลยนะคะการดูแลก็คือนำเศษใบไม้หน้าดินหรือว่าปุ๋ยคอกเนี่ยนำมาฝังกลบนะคะแล้วก็รดน้ำให้ดินมีความชุ่มชื่นสม่ำเสมอนะคะระยะเวลาการออกดอกแล้วก็การรอคอยเนี่ยเชื้อเห็ดจะใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเส้นใยร่วมกับรากไม้ใหญ่เนี่ยประมาณ 1-3 ปีซึ่งขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของพืชที่และพื้นที่แล้วก็รากของพืชนั้นๆด้วยนะคะการออกดอกก็คือในช่วงฤดูฝนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการรดน้ำดินจนมีความชื้นสูงและอากาศอบอ้าวดอกเห็ดตับเต่าจะผุดขึ้นมาบริเวณโคนต้นไม้หรือใต้ทรงพุ่มให้เห็นให้เราเห็นแล้วก็เก็บเกี่ยวได้เลยนะคะแล้วในวงบ่อปูนซีเมนต์พอได้ไหมท่านผู้ฟังสามารถเพาะได้นะคะจะมีหัวใจสำคัญก็คือเห็ดตับเต่าเป็นพืชเชื้อรากลุ่มไมโครไรซ่านี่แหละโดยที่ต้องอาศัยร่วมกับรากพืชอาศัยแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะเพาะก้อนเชื้อเห็ดเปล่าๆลงไปในวงบ่อเหมือนเห็ดฟางหรือว่าเห็ดอื่นๆได้นะคะจะต้องปลูกต้นไม้อาศัยลงไปในวงบ่อปูนก่อนแล้วจึงใส่เชื้อเห็ดตับเต่าลงไปด้วยนะคะโดยขั้นตอนก็จะเป็นลักษณะว่าการเตรียมวงบ่อปูนแล้วก็ต้นไม้อาศัยโดยเลือกพืชอาศัยต้นไม้ที่สามารถอยู่ร่วมกับเห็ดตับเต่าได้ดีไม่ว่าจะเป็นต้นสโหน่ต้นแคต้นมะกอกน้ำต้นสะเม็ดหรือว่าต้นเม็กนะคะหรือว่าพืชตระกูลส้มนิยมใช้ต้นสโหน่หรือต้นแคเพราะว่าโตไวแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วกว่าไม้ชนิดอื่นนะคะ โดยเตรียมวงบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ80ถึง100เซนติเมตรนะคะรองก้นบ่อด้วยดินร่วนผสมปุ๋ยคอกหรือว่าเศษใบไม้แห้งเราก็นำพืชอาศัยที่เลือกไว้เนี่ยลงปลูกในวงบ่อรดน้ำดูแลจนกระทั่งรากของต้นไม้เริ่มแข็งแรงและแผ่กระจายนะคะจากนั้นก็ใส่เชื้อเห็ดตับเต่านะคะโดยใช้เชื้อเห็ดตับเต่าได้สองรูปแบบหลักๆตามความสะดวกเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเชื้อน้ำนะเป็นแบบเหลวนะคะโดยให้ขุดเปิดหน้าดินเบาๆบริเวณคนต้นไม้เพื่อหาปลายรากอ่อนนะคะจากนั้นก็เทราดน้ำเชื้อเห็ดตับเต่าลงไปบริเวณรากพืชแล้วกลบดินทับบางๆรูปแบบสปอร์เห็ดก็ได้นะโดยสามารถนำดอกเห็ดตับเต่าที่แก่จัดจนหมวกเห็ดเริ่มเปื่อยนำมาขยำผสมน้ำอาจจะผสมน้ำมะพร้าวอ่อนก็ได้นะเพื่อช่วยกระตุ้นฮอร์โมนนะคะจากนั้นเนี่ยนำไปโปรยที่คนต้นไม้แล้วก็รากพืชที่อาศัยในวงบ่อนะคะการดูแลกระตุ้นการเกิดดอกรักษาความชื้นนะคะซึ่งเห็ดตับเต่าเนี่ยชอบสภาพแวดล้อมที่ชื้นสูงแล้วก็เรียนแบบใต้ร่มไม้ตามธรรมชาติด้วยนะคะควรกระตุ้นโดยการรดน้ำติดต่อกันทุกวันค่ะเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอนะคะระยะเวลาการให้ผลผลิตหลังจากใส่เชื้อเห็ดแล้วก็ดูแลต้นไม้อาศัยจนรากและเส้นใหญ่เห็ดเจริญเติบโตเต็มที่โดยทั่วไปก็คือใช้เวลาตั้งแต่1เดือนไปจนถึงช่วงฤดูฝนถัดไปนะคะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของรากพืชเห็ดตับเต่าจะเริ่มแทงดอกขึ้นมาจากชั้นดินในวงบ่อปูนให้เก็บเกี่ยวได้แบบยาวๆไปเลยวิธีนี้ก็เหมือนเห็ดจะขึ้นเร็วเนาะขึ้นเร็วกว่าแบบไปอิงอาศัยกับต้นไม้ใหญ่แล้วชลบุรีเราล่ะคะมีเห็ดตับเต่าที่ไหนบ้างนะมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในช่วงฤดูฝนมีทั้งการนำเข้าจากพื้นที่อื่นนำมาขายนะคะเพราะว่าเห็ดตับเต่าขึ้นได้ดีในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยรวมถึงภาคตะวันออกของเราด้วยนะคะเพราะนั้นจึงสามารถที่จะหาซื้อมาทำกับข้าวกับปลาได้ไม่ว่าจะเป็นป่าธรรมชาติและภูเขาในช่วงฤดูฝนซึ่งมักผมเห็นเห็ดตับเต่าขึ้นนะคะในป่าชุมชนหรือบริเวณภูเขาในชลบุรีเช่นเขากระปอมนะเขากระปอมนี่อยู่ที่ข้าพเจ้าก็ลืมไปแล้วอยู่ที่บ้านบึงใช่ไหมหนองอีรุนหนองอีรุนแหมนึกตั้งนานเนาะแก่แล้วก็อย่างนี้แหละสมองนะคะก็มีการเปิดกลุ่มซื้อขายในพื้นที่ด้วยนะมีพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชลบุรีหรือศรีราชาเนี่ยก็นำเห็ดตับเต่าสดมาโพสต์ขายกันตามกลุ่มเฟซบุ๊กท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกินไรดีของศรีราชาแล้วก็หลายๆกลุ่มเลยนะคะก็สามารถที่จะสนับสนุนได้นะคะแล้วมาเองเนี่ยก็เพิ่งรู้จริงๆว่าทานได้เคยได้ยินผู้ใหญ่บอกว่าโอ้ทานได้แต่ก็ไม่เคยไงไม่มีใครทำอาหารจากเห็ดตับเต่าให้เคยลิ้มชิมรสสักทีหนึ่งนะทีนี้ถ้าเจอก็จะลองทอดดูนะเพราะว่าที่บางละมุงพัทยาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชุ่มชื้นเท่าไหร่แต่ว่าก็เคยเจอขึ้นอยู่บ้างนะคะส่วนมากก็จะบี้เล่นซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยความไม่รู้จักเห็ดนั่นเองเพราะอะไรก็จะกลัวว่าเป็นพิษอย่างเดียวในความรู้สึกเนาะเจอเห็ดเพาะก็กระโดดเหยียบเล่นสนุกสนานไม่รู้จักคุณค่าเลยคือคนไม่รู้จริงๆอ่ะนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเราต้องค้นคว้าหาความรู้เนาะเราถึงจะรู้แล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าเห็ดไหนทานได้เห็ดไหนทานไม่ได้อยากเห็นน้ำหมากเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเห็ดมีพิษแต่ก็เห็นอย่างชุมชนป่าหนองกระเสริมเขาก็ทานกันนะแล้วก็ต้นเขาเรียกอะไรต้นบุกกระทั่งอะไรของเขานี่แหละนะบางทีก็เหมือนมีพิษแต่เขารู้วิธีที่จะทำให้พิษนั้นมันหายไปแล้วก็นำมาทานได้อย่างมาเองเนี่ยอยู่กับสวนมะพร้าวสวนขนุนสวนมะม่วงตั้งแต่เด็กสมัยที่พัทยามันยังไม่เจริญที่บ้านก็จะมีแต่เห็ดโคนรู้จักเห็ดโคนอย่างเดียวเลยรากจะลึกมากต้องเอามีดยาวๆนี่เสียบลงไปในดินเลยนะ เลยรู้จักแต่เห็ดโคนอย่างเดียวยอมรับเลยค่ะมารู้จักเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเนี่ยในตอนหลังๆเองในไร่สับปะรดเนี่ยเคยเจอเห็ดนางฟ้าก็ถอนทิ้งหมดเลยเพราะไม่ทราบว่าทานได้นะก็เป็นเรื่องเห็ดนะคะที่นำมาพูดคุยกันในช่วงนี้ในช่วงฤดูฝนนะคะแต่ก็ฝนก็คงจะใกล้ลาแล้วน่ะเนาะปีนี้น้ำไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังก็เป็นช่วงของเรื่องเล่าชาวชลบุรีในวันนี้ค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: ท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะในช่วงท้ายรายการก็มีเรื่องเกี่ยวกับการใช้จอต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าจอคอมนะคะต่างๆเราควรที่จะมีการพักการใช้สายตาพักหน้าจอกันบ้างนะคะสัก3ชั่วโมงนะคะแล้วให้ใจได้พักด้วยนะคะซึ่งในวันหยุดนี้ลองชวนตัวเองทำดูก่อนเลยดิจิตอลดีท็อกซ์นะคะวางมือถือปิดการแจ้งเตือนแล้วใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงกับกิจกรรมง่ายๆที่ช่วยเติมพลังทั้งกายและใจโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่เหมาะกับการพักผ่อนอยู่บ้านนะคะไอเดียที่ทำได้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือหรือฟังบอสแคสต์ต่างๆเข้าครัวทำอาหารทำเมนูโปรดอาหารคาวหวานนะคะหรือว่าจะปลูกต้นไม้ดอกไม้จัดมุมสีเขียวนะคะตกแต่งบ้านตกแต่งสวนให้สวยงามหรือว่าจะวาดภาพถักไหมพรมหรือทำงานอดิเรกต่างๆต่อจิ๊กซอต่อโมเดลอะไรก็แล้วแต่ตามที่ท่านชอบนะคะใช้เวลากับครอบครัวและคนที่รักนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าเพื่อนที่อาศัยอยู่ด้วยกันหรือว่ากับลูกกับหลานนะคะเพื่อเป็นการที่จะได้สนทนาแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวด้วยนะคะรับรู้ความทุกข์ความสุขร่วมกันนะคะจะได้ปรึกษาหารือกันท่านใดที่มีปัญหาก็จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็หาทางออกนะคะการที่จะหมกตัวอยู่คนเดียวก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะนี่เป็นบางครั้งนะอินโทรเวิร์ตบ้างนะคะเป็นบางครั้งแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกบ้างก็ดีนะคะหรือว่าจะดูแลตัวเองด้วยการยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายฝึกสมาธิเล่นโยคะต่างๆนะคะเริ่มง่ายๆเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะโดยปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นหรือว่ากำหนดช่วงเวลาพักหน้าจอไว้นะคะเตรียมกิจกรรมที่อยากทำไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วก็ให้รางวัลกับตัวเองเมื่อทำสำเร็จนะคะอาจจะทำอะไรคะทำสำเร็จแล้ววันนี้ไปเดินเล่นซะหน่อยไปช็อปสักนิดให้รางวัลตัวเองลิปสติกสักแท่งหรือว่ากาแฟรสชาติดีๆสักแก้วอะไรก็ได้นะให้ที่เป็นของขวัญให้กับตัวเราเพราะบางครั้งเนี่ยการพ้นจากโลกออนไลน์ก็ช่วยให้เราได้กลับมาเชื่อมต่อกับโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็คนรอบตัวมากขึ้นด้วยนะคะ3ชั่วโมงเล็กๆอ่านเปลี่ยนวันหยุดธรรมดาให้กลายเป็นวันที่มีความหมายมากกว่าที่คิดเลยนะคะท่านผู้ฟังแต่จริงๆนะการที่เราไม่ดูจอมันเป็นการดีท็อกซ์นะดูมากๆเนี่ยมันท็อกซิกนะบางทีเนี่ยโอ้ยิ่งโดยเฉพาะ Facebook นะคะบางทีเรื่องราวที่เราไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะดูก็ขึ้นมาเต็มหน้าฟีดเลยนะคะข่าวคราวของคนนั้นเรื่องของคนนี้โอ้สารพัดสารพันถ้ารับเข้ามามากๆนี่บางทีมันไม่ใช่รับความรู้เข้ามานะคะการที่เรารับรู้เรื่องราวต่างๆรอบตัวก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ควรแยกแยะด้วยเนาะอันไหนที่ทำให้รกสมองรู้ว่าเป็นขยะในความรู้สึกต่างๆหรือว่าทำให้เราดาวก็ต้องตัดออกตัดทิ้งไปบ้างนะคะท่านผู้ฟังก็ขอฝากไว้ในช่วงท้ายรายการนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็แสดงความดีใจกับการได้ไปรับรางวัลสำคัญในเวทีโลกด้วยนะคะขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีนะคะขอบคุณทีมงานสวทชลบุรีทุกท่านขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่น่ารักนะคะที่ติดตามรับฟังรายการด้วยดีเสมอมาค่ะวันนี้มายศิริพิมพ์ปิยะฐานิช อปมชอำเภอบางละมุงลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับนฤนาถแข็งขันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมมอบนโยบายนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าต้นทุนวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่อกอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คนหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโคฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมมอบนโยบายนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าต้นทุนวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณมหาวิทยาลัยนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วยอธิการบดีและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับโดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้รายงานถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นสำคัญเช่นการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์และขับเคลื่อนโครงการ Wellness Hub การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตลอดจนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงโอกาสนี้นายยศชนันได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคอย่างแท้จริงจังหวัดนราธิวาสเตรียมปูพรมคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนฉุกเฉินเพื่อลดการแพร่เชื้อและเกิดผู้ป่วยรายใหม่ลดจำนวนผู้พิการจากโรค
7: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าควบคุมและป้องกันโรคเรื้อนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องหลังยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในทะเบียนรักษา39รายและช่วงวันที่1มกราคมถึง15มิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่10รายโดย4รายเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดความพิการแล้วสะท้อนการตรวจพบโรคที่ล่าช้าในบางพื้นที่จังหวัดจึงเตรียมปูพรม ตรวจคัดกรองโรคเรื้อนเชิงรุกในเดือนสิงหาคม2519นี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครผ่านโรงเรียนมัธยิสศาลาประชาคมและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วลดการแพร่เชื้อและป้องกันความพิการทั้งนี้ขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเช่นผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาหรือผื่นที่รักษานานกว่า3เดือนแล้วยังไม่หายให้รีบพบแพทย์ทันทีเนื่องจากโรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีปภิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
1: หลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบังคลาเทศกำลังเผชิญน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44รายกระทรวงการจัดการภัยพิบัติของบังคลาเทศรายงานว่าหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบังคลาเทศกำลังเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44รายและยังส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านคนขณะที่รัฐบาลกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ามกลางความยากลำบากในการส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์อาทิน้ำดื่มยารักษาโรคพร้อมขอให้ประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดทั้งนี้บังคลาเทศถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มบ่อยครั้งขณะที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ฝนตกหนักบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นรวมถึงยังสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ได้ยินไหมเสียงแห่งเสน่ห์ของประเทศไทยจากครกใบเล็กสู่ครัวโลกจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่เมนูระดับโลกนี่คืออาหารไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเล่าความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผ่านทุกคำที่ลิ้มรสร่วมการสนับสนุนอาหารไทยกินไทยใช้ของไทยส่งต่อเสน่ห์ไทยให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักเพราะทุกจานคือความภาคภูมิใจของคนไทยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคม2569จังหวัดจันทบุรีมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569ทะเลอาจมีคลื่นลมแรงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหากต้องการความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง

กะเฮิรตซ์สปทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สปทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สปทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สปทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ชื่อนางสาวอิ่มใจบัวสายค่ะเป็นประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลแสลงอำเภอเมืองจันทบุรีมีความรู้สึกว่าสูญเสียบุคคลที่น่ารักแล้วก็เสียสละค่ะแล้วก็มีแนวคิดใหม่เกี่ยวกับที่ว่าดูแลหญิงตั้งครรภ์ในคุกอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนก็อยู่ด้วยอะค่ะดีใจตรงนี้นะคะที่ได้ทำนี้ร้องเขียนโอกาสว่าจะตูนคนดีสู่สังคมนะคะซึ้งใจตรงนี้มากค่ะเพราะเราเป็นอาสาตรงนี้ด้วยเลยประทับใจพระองค์ตรงนี้แล้วก็พยายามจะทำสืบสานในด้านของผู้ปกครองที่ท่านได้ช่วยนะคะแล้วก็อาชีพที่ท่านสานต่อจากสุขย่านนั่นนะคะเราจะทำตรงนี้ต่อไป
1: เวลาแห่งความสุขที่ส่งต่อกันได้โทรเลย039 325 987บ้านนี้มีสุขขึ้นเอาไทยบูรพา

สวัสดีครับต้อนรับน้องๆและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟรมปานเจอสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟรมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิตรเจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ย

0: กเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวลนะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยนะครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับเราก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไตย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากพันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันเฝ้าส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อหลักๆเลย1ทำให้ได้รับอันตรายจากไอบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กนั้นหายใจเร็วกว่านะครับหลอดลมก็มีขนาดเล็กกว่าก็จะทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายตรงนี้แหละนะครับเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยอาจจะรุนแรงไปถึงปอดบวมจากเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบของหูส่วนกลางนะครับแล้วปอดของเราก็จะมีพัฒนาการน้อยลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้นกระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็กนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับ2ก็คือทำให้เกิดการเลียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆก็อาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปชวนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเอง ็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆกับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมการผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อน
3: แล้วคุณยายมารู้เขาอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมว่าเรื่องนี้ผมก็เลยครับ
1: ปางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูม.1เนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าลองดูที่มันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่ม.ต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหนึ่งก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวชอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้ระหว่างลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนร่วมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
5: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือ ความโปร่งใสของเขม่าเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบเนื่องเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาตัดเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญเลยหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตินมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักที่มันย่อมยวนเหลือเกินทำไมหลายประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตอนนี้ผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
6: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดถือไปประจำถือจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบหาเงินแบบมาซื้อให้ได้อะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
6: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังในที่ของหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองเปิดเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเขาเป็นห่วงหนูก็แบบต้องฟังพ่อกับแม่ค่ะก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมุติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งกวนร้าย
6: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าและยิ่งมันมีราคาแพงมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนสูบกันเกือบทุกคนในรอบตัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่า
1: ข ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
3: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี้ยค่ะ
7: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
8: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเข้าไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับผมว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญรักษ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เต็มกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์นายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
9: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35มิจฉาทิฏฐิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆอยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตาน้อย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักข้ากลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: แย่แล้วเจ้าเด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วเฮ้ยเจ็บใจนัก
3: จบแล้วสินะภารกิจถอดรหัสปริศนามารทั้งสิบลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ย
1: ฮะศิลา
5: ศิลารีบไปจัดที่กันเถอะเร็วๆเข้าถ้าไม่อยากโดนหินทับตาอยู่ที่นี่นะเฮ้ยเหนื่อยแล้วเร็วไปที่เร็วไปเร็ว
3: ตามแสงสว่างนั่นไปเร็วเด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะน้อยได้ยินครูไหม
6: ฮ่า
3: โอ้แสงแดด
6: นี่นะ
3: ฮ่าชื่นเลยเสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
7: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
3: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
5: เฮ้ยจงปานเสียงน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
8: พึ่มอยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
5: พี่ขอโทษเจ้าค่ะ
7: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
8: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหม
9: เฮ้ย
8: ทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
5: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วจุกปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุด
10: ขอบใจนะส้มซา
5: คงจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปไปไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
3: จะกินได้ไหมเนี่ย
7: ในที่สุดศิลากับเจ้าฟันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้งสิบได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
8: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
11: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะ
5: มาแล้ว
9: บะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
10: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
9: กินเลยกินเลยกินเลยแหมต้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
3: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
9: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอ่ะข้าว่าอบๆน่ารักกว่า
10: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
9: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื
7: ่อเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
3: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
7: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
3: จำได้สิขอรับ
7: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
3: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
10: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
7: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆ เป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
10: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
7: เดินทางปลอดภัยนะ
10: ขอรับ
9: โชคดีนะ
3: จริงๆข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
4: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้เหมือนกัน
5: บายบาย
3: การมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
12: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
13: คำทำคำไทย
3: เจ้าปันเคยได้ยินคำว่านิยตมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
10: นิยตมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
3: หูยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
10: ใช่แล้วสิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
3: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริงๆแล้วพบกันใหม
13: ่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
10: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้เอ้ากันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เกมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอครับต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวทจันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอตและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ทว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหอยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาสิ่งต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือบลอมคิโอไลติสออบิเทอร์แลนด์เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้าอีซิเกเรตAll vaping products use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาวในทางกลับกัน ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับเรียกคุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ช่วยเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เสพไฟฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรทั้งหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งเขาเกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยนะครับ
6: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดทางให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
8: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เต็มกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถ ของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: ที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากตีเพลงที่น้องเจ้านายหรือสิทธิโชติอย่างเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
1: ตอนเด็กๆนะครับคือเคยนายเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งและหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
0: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้าหน่ายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
1: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
0: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: ด้วยพลังการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางด้านหน้าสิงห์พอประมาณหนึ่งก็คือทักษะด้านหน้าสิงห์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านหน้าสิงห์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงนี่ครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้นะครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนำเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนา
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตรงนี้ถูกช่องไหมโน้ตตัวนี้ถูกไหมก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คำแนะนำว่าควรออกท่าให้แข็งแรงมากกว่านี้นะการทำให้มากกว่านี้นะก็อยากให้ น้องเจ้านายนะครับไม่ทิ้งความฝันที่เองตั้งไว้แล้วก็สู้ๆครูเป็นกำลังใจให้เสมอมองมาคิดอะไรไม่ออกหรือว่าไม่มีกำลังใจก็บอกครูครูมีกำลังใจให้น้องเจ้านายเสมอครับ
0: แม้ว่าในทุกวันนี้เจ้านายจะมีสิ่งเคลื่อนเพลงเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคงหมั่นฝึกซ้อมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดียิ่งขึ้นไปเพราะเป้าหมายคือการได้ทำในสิ่งที่ชอบและทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่โดยมีครอบครัวเป็นกำลังสนับส

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่รัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งกับสหรัฐที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อังกฤษชนะนอร์เวย์2-1ขณะที่อาร์เจนตินาชนะสวิตเซอร์แลนด์3-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออก
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ป่ารอยต่อภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าป่าพนมสารคามในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง5ล้านไร่เป็นผืนป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตครอบคลุม5จังหวัดประกอบด้วยฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีและยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากกว่าป่าพื้นอื่นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสายราษฎรที่อยู่โดยรอบผืนป่าได้อาศัยทำกินเก็บของป่าและมีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอมาเนิ่นนานต่อมาผืนป่าที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักจากผู้มีอิทธิพลและนายทุนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์รับซื้อไม้เถื่อนกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและที่อาศัยตามแนวป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่เหมาะสมและไม่กลับไปบุกรุกแผ่วถางป่าอีกเมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกลาจังหวัดฉะเชิงเทรามีพระราชสวนีให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้หน่วยทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดและป่าเขาใหญ่พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเห็นคุณค่าของป่าอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
3: ้บรรยากาศการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังช่วงเช้าวันนี้ประชาชนต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับการเข้าถวายสักการะหน้าโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยภายในพื้นที่มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาพระราชทานมีจุดบริการอาหาร น้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะและหน่วยบริการทางการแพทย์อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางนางปรีชพันธ์ผิวเหลืองดีอาชีพแม่บ้านจากเขตบางกอกใหญ่กล่าวด้วยความโศกเศร้าว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียของปวงชนชาวไทยโดยได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และมีความประทับใจในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระอัธยาศัยอันดีและพระเมตตาที่มีต่อพระศกนิกรและในช่วงที่ทรงพระประชวรได้เฝ้ารอและภาวนาให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวร
4: มีโครงการตอนที่ไปช่วยเหลือน้ำท่วมไปแดนขังนะคะก็จะประทับใจแล้วท่านจะเป็นผู้ที่ว่ามีอัธยาศัยดีแล้วก็เมตตาประสบนิกรมากๆก็เวลานึกถึงท่านก็จะคิดถึงและตลอดเวลาที่ตั้งแต่ดูท่านมาตั้งแต่พระเยาว์จนกระทั่งท่านเข้าโรงพยาบาลแล้วก็รอได้แต่รอว่าเมื่อไหร่ท่านจะกลับมาแต่พอมารู้ว่าท่านเสียก็เสียใจมากๆค่ะเพราะว่าท่านทำเพื่อประชาชนมาก
3: ๆด้านนายจิรพัฒน์ทัศนาอดีตข้าราชการทหารราบที่11จากเขตจรัญสนิทวงศ์กล่าวว่ามีความผูกพันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดเนื่องจากเคยปฏิบัติหน้าที่เฝ้าอารักขาและได้เห็นพระองค์ทรงทำความดีและประกอบพระกรณียกิจเพื่อส่วนรวมมาตลอดทั้งงานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและการช่วยเหลือดูแลสิทธิทางกฎหมายของผู้ต้องขังหญิงซึ่งที่ผ่านมาหากมีโอกาสจะเดินทางมาถวายสักการะพระศพอยู่หลายครั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดี
5: ท่านก็ทำความดีมาตั้งชีวิตจากที่เห็นนะไม่ว่าจะเพื่อนพึ่งพายามยากหรือว่าเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอะไรพวกนี้เกี่ยวกับกฎหมายการกับเพื่อช่วยดูแลนะผมประทับใจสถาบันนี้มาหลายไหนแต่ไรแล้วครับเพราะผมเป็นทหารผมก็เป็นทหารอยู่ราบ11ผมเฝ้าผมก็มาเฝ้าสำนักพระราชวังเนี่ยครับเฝ้าพระที่นั่งจักรีเนี่ยตอนเป็นทหารผมประทับใจตั้งแต่ร.9มาผมเป็นทหารของร.9นะ
3: ทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา20 นาฬิกาชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่โดยเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมอบหมายให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1 จุดจากทั้งหมด5 จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30 เมตรทุก30 นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการ

0: ร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือโทรศัพท์0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านผู้อำนวยการเขตธนบุรีระบุว่าไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติมคาดว่าจะเปิดจราจรได้หลังผู้เชี่ยวชาญประเมินความปลอดภัย
2: ว่าที่ร้อยตีเดชาธรแสงคำนาผู้อำนวยการเขตธนบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณบ่อรับน้ำใต้ดินแยกวงเวียนใหญ่ช่วงเตาปูนราชบูรณะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการซุดตัวและรอยร้าวบนผิวจราจรถนนประชาธิปกโดยยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์โดยรวมเริ่มทรงตัวไม่พบการซุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมส่วนการดำเนินเรื่องการเสริมความมั่นคงของชั้นดินมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยผู้รับจ้างใช้เครื่องจักร5เครื่องปฏิบัติงานเต็มกำลังสามารถอัดสารปรับปรุงคุณภาพดินได้เพิ่มจาก206ลูกบาศก์เมตรเป็นกว่า317ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ดินมีเสถียรภาพมากขึ้นและมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกและปริมาณน้ำที่รั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ยังคงอยู่ที่ปริมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงซึ่งลดลงจากช่วงแรกที่อยู่ราว50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงขณะที่ฝนที่ตกลงมานั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นน้ำผิวดินและระบบระบายน้ำยังสามารถทำงานได้ตามปกติรวมถึงการตั้งศูนย์และประสานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่อาศัยบริเวณรอบๆนี้โดยได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้
3: ข้อมูลเมื่อเช้าก็ตามหาตัวได้มากขึ้นนะครับจากทั้งหมดเนี่ย144ห้องก็ตอนนี้เข้าพักตามที่บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเนี่ย81ห้องนะครับแล้วก็ไปพักตามบ้านญาติบ้านเพื่อนอะไรต่างเนี่ย30ห้องแล้วก็มีไปเช่าพักเองอีกประมาณ8ห้องมั้งและยังคงเหลืออยู่ในอาคารที่พักเนี่ยประมาณ4ห้องซึ่งเดี๋ยวทางเขตของศาลก็จะเข้าไปดำเนินการเกลี้ยกล่อมให้ย้ายออกส่วนอีก21ห้องเนี่ยก็คือยังติดต่อไม่ได้ทั้งโทรตามแล้วอะไรแล้วก็ยังไม่มาแล้วยังไงเราก็ประชาสัมพันธ์ผ่านทางกสร้อยแล้วก็ทุกช่องทางว่า21ห้องเนี้ยก็ให้มาติดต่อเพื่อว่าจะหาที่พักเพราะทางบริษัทเขาเตรียมห้องพักต่างๆแล้วก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดเลยครับผู้ประกอบการตอนนี้ก็มาแจ้งลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทประมาณ30รายก็เดี๋ยวจะดูว่าพูดคุยทำความเข้าใจว่าจะช่วยเหลือกันยังไงนะครับ
2: ผู้อำนวยการเขตธนบุรีระบุว่าแม้สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังต้องเร่งดำเนินมาตรการเสริมความมั่นคงของพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจะยังไม่เปิดการจราจรจนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะประเมินว่ามีความปลอดภัยโดยกรอบเวลาประมาณ12วันที่มีการประเมินไว้ก่อนหน้านี้ยังต้องติดตามผลการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์เป็นระยะก่อนกำหนดวันเปิดใช้งานที่ชัดเจนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทุกภาคส่วนยกระดับการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ของปลอมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบรรยากาศการค้าการลงทุนของประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยในการเป็นประธานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้แนวคิดไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจัดขึ้นณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆอาทิภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยและหน่วยงานต่างประเทศเข้าร่วมโดยย้ำว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัญหาที่ฉุดรั้งความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ประเทศคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะสหรัฐใช้ประกอบการพิจารณาสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและบรรยากาศการค้าการลงทุนของประเทศทั้งนี้ภายในงานได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมรับรองบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตกับบริษัท Unilever Thai Trading จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญารายล่าสุดที่แสดงเจตจำนงเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือในการนำมาตรการ Notice and Takedown มาใช้ส่งผลให้ปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวมีสมาชิกเพิ่มเป็น45องค์กรสะท้อนถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งในการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการรณรงค์ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและโทษภัย

0: ของสินค้าปลอมพร้อมปลูกฝังค่านิยมการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงถึงวันนี้ณบริเวณห้องโถงชั้น5พารากอนฮอลด้านนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง6เดือนแรกของปีนี้สามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้456คดีและตรวจยึดของกลางได้ 1,654,698 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า786ล้านบาทพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1368รัฐบาลผลักดันการสร้างฐานการผลิตเทคโนโลยีอนาคตหลังรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดให้ประเทศไทยติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลก
1: นางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่จัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศที่ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้มากไปกว่านั้น IMF ยังประเมินว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในเทคโนโลยีผลการประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยรัฐบาลได้เร่งสร้างระบบนิเวศรองรับการลงทุนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยและนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีบทบาทเชิงรุกในการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาและกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับนานาประเทศบนเวทีความร่วมมือระดับโลกโดยสนับสนุนการพัฒนา AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและสร้างสมดุลระหว่างส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่นฤมลอุดมพรรายงาน
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: รัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงในประเทศปลายทางทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่หน่วยงานความมั่นคงตรวจยึดยาไอซ์200กิโลกรัมหลังเตรียมนำส่งในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
3: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้รับรายงานด่านตรวจความมั่นคงเกาะหม้อแกง จังหวัดปัตตานีตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ยาไอซ์ประมาณ200กิโลกรัมพร้อมจับกุมผู้ต้องหา1รายตอกย้ำประสิทธิภาพการบูรณาการของหน่วยความมั่นคงในการสกัดกั้นยาเสพติดและภัยแทรกซ้อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่43ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วม3ฝ่ายประจำด่านตรวจความมั่นคงเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเรียกตรวจรถกระบะตู้ทึบทะเบียนจังหวัดสงขลาและพบกล่องกระดาษ11กล่องซุกซ่อนยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาไอซ์น้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมจึงควบคุมตัวผู้ขับขี่อายุ28ปีไว้ดำเนินคดีจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้เดินทางจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและเตรียมนำส่งสิ่งของในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยไม่ทราบว่ามียาเสพติดก่อนถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจและตรวจพบยาเสพติดดังกล่าวพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองจิกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุว่าผลการจับกุมครั้งนี้สะท้อนประสิทธิภาพของด่านตรวจความมั่นคงในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมยืนยันจะบูรณาการการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดและดำเนินการต่างๆเพื่อลดการเผชิญหน้าพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าฝ่ายไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาจากการดำเนินการในพื้นที่ตามแนวชายแดนโดยยืนยันว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันตามถ้อยแถลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ไทยกัมพูชาที่ให้ทั้งสองฝ่ายคงการวางกำลังทหารไว้ในพื้นที่โดยการดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นไปเพื่อควบคุมสถานการณ์รักษาความปลอดภัยและลดความตึงเครียดรวมถึงป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นการรักษาเสถียรภาพในพื้นที่และไม่ส่งผลกระทบต่อการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนระหว่าง2ประเทศพร้อมกันนี้พลอากาศเอกประภาสย้ำว่าทั้ง2ฝ่ายควรใช้กลไกทวิภาคีที่ได้ตกลงร่วมกันในการหารือตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการนำเสนอข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวต่อสาธารณะหรือประชาคมระหว่างประเทศและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพถ้อยแถลงร่วมและกลไกที่ได้ตกลงกันไว้หลีกเลี่ยงการบิดเบือนหรือตีความข้อเท็จจริงฝ่ายเดียวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของการลดความตึงเครียดและความพยายามในการแก้ไขปัญหาร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนอุดมศึกษาสู่การพัฒนาพื้นที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมให้การต้อนรับพร้อมร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยณอาคารศรีโคตรบูรณ์มหาวิทยาลัยนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นสำคัญอาทิการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการ Wellness Hub การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตลอดจนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงโอกาสนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคอย่างแท้จริงด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดลำปางติดตามการบริหารจัดการน้ำและมอบนโยบายด้านการเกษตร
4: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการที่เขื่อนคิวลมจังหวัดลำปางเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและมอบนโยบายด้านการเกษตรพร้อมพบปะเกษตรกรรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โอกาสนี้ได้มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรประกอบด้วยพันธุ์ปลา150ชุดน้ำหมักชีวภาพ200ชุดและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่แหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพประมงชุมชนโดยมีนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการน้ำทั้งระบบผ่านการบูรณาการการทำงานของเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำสำหรับการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งควบคู่กับการดูแลคุณภาพน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนและสถานศึกษาเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
5: นายแพทย์สุรพงษ์แสนโพธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายแพทย์สุเมธแสงอ่อนรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญลงพื้นที่โรงเรียนเจริญวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่ประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาพร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำแก่คณะครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างถูกต้องทั้งการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยหมั่นล้างมือรับประทานอาหารที่สะอาดใช้ช้อนกลางและหากมีไข้ไอเจ็บคอหรือน้ำมูกไหลควรหยุดเรียนหรือหยุดงานและรีบพบแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นทั้งนี้หน่วยงานสาธารณสุขจะติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและประชาชนในพื้นที่พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือและประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงจากอิทธิพลมรสุมพร้อมขอให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งถึงวันที่15กรกฎาคมนี้
6: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงส่งผลให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีจึงขอให้เรือที่มีความยาวน้อยกว่า12เมตรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่12เมตรขึ้นไปให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบความพร้อมของเรืออุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ช่วยชีวิตก่อนออกเดินเรือทุกครั้งนอกจากนี้ขอให้ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวในพื้นที่เขื่อนราชประภาและเรือทุกประเภทติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วน1199ได้ตลอด24ชั่วโมงรัฐิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่
7: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการฉีดวัคซีนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องและได้รณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างทั่วถึงโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่เนื่องจากโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อสำคัญในสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะโคและกระบือส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ผลผลิตทางปศุสัตว์และรายได้ของเกษตรกรอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของประเทศไทยด้วยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกในวันนี้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมภายหลังจากที่กองทัพอิหร่านยิงเตือนเรือพาณิชย์ลำหนึ่งที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีเรือลำใดได้รับอนุญาตให้แล่นผ่านช่องแคบนี้อีกจนกว่าการแทรกแซงของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะสิ้นสุดลงและกองทัพอิหร่านจะโจมตีฐานทัพของศัตรูในภูมิภาคนี้หากอิหร่านเผชิญกับการโจมตีระลอกใหม่ทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหลังทั้งสองฝ่ายโจมตีตอบโต้กันไปมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านยืนกรานสิทธิ์ในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสและเตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ท่ามกลางการคัดค้านของสหรัฐกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐหลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงไซปรัสซึ่งกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อกองทัพอิหร่านโดยมุ่งลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสอย่างเสรีทั้งนี้อนาคตของช่องแคบฮอร์มุสเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้สหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายโดยอิหร่านยืนกรานที่จะควบคุมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้แต่สหรัฐเรียกร้องให้มีการเดินเรือโดยเสรีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงแล้วในวันนี้หลังพัดขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวันนี้ด้วยความเร็วลม144กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้หลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงรวมทั้งเกิดน้ำท่วมฉับพลันการคมนาคมหยุดชะงักและแม่น้ำล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือพบผู้เสียชีวิตทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดว่าอิทธิพลของพายุบาวีจะทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของจีนโดยบางพื้นที่ของมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนอาจมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดอยู่ที่250-500มิลลิเมตรขณะที่ทางการจีนอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนกรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้ไปยังพื้นที่ปลอดภัยนายฮองเกียโรริเกสประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,333 รายในจำนวนนี้315รายยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ส่วนยอดผู้บาดเจ็บอยู่ที่ราว 16,700 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยอีกกว่า 17,000 คนทั้งนี้รัฐบาลเวเนซุเอลาประมาณการเบื้องต้นว่าจำเป็นต้องหาที่อยู่อาศัยประมาณ 25,000 หลังสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเริ่มดำเนินการจัดสรรที่ดินมากกว่า40แปลงรวมพื้นที่ราว 584,000 ตารางเมตรในเมืองโอสมาและชูสปาแล้วสำหรับดำเนินโครงการสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ขณะที่นางเดลซี่โรซิเกตประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปลดอายัดทรัพย์สินของเวเนซุเอลาเพื่อสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูประเทศเวเนซุเอลาต่อไปแล้วฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายอังกฤษพบนอร์เวย์เกมนี้ทัพไวกิ้งขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0จากอันเดรียสเชลเดรุปในนาทีที่36จากนั้น10นาทีต่อมาจูดเบลลิงแฮมยิงตีเสมอ1ประตูต่อ1ให้อังกฤษและจบ90นาทีด้วยสกอร์นี้ทำให้เกมต้องเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษและเป็นจูดคนเดิมยิงพาอังกฤษแซงนำ2ประตูต่อ1และกลายเป็นประตูชัยในเกมนี้ส่วนอีกคู่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบสวิตเซอร์แลนด์เริ่มเกมมาแค่10นาทีทับฟ้าขาวออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ จากนั้นในนาทีที่67แดนเอ็นดอยยิงตีเสมอให้สวิตเซอร์แลนด์ไล่ตามมาเป็น1-1และจบ90นาทีด้วยสกอร์นี้ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีและเป็นอาร์เจนตินามารัว2ประตูจากฮูเลียนอัลวาเรสในนาทีที่112และลาวตาโรมาร์ติเนสในนาทีที่120จบเกมอาร์เจนตินาชนะ3-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนัดต่อไปรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสพบสเปนในวันที่15กรกฎาคมและอังกฤษพบอาร์เจนตินาในวันที่16กรกฎาคมทั้ง2คู่แข่งขันเวลา 2:00 นสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดทีมดังจากศึกไทยลีกเปิดตัววิลเลียนพ็อปกองหน้าชาวบราซิลจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับพ็อปย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยเป็นครั้งแรกกับเมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาล 2021-2022 ลงสนามให้เมืองทอง108นัดทำได้63ประตูกับ18แอสซิสต์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติบราซิล3-0เซต25-15 25-16 และ25-17ทีมไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้8นัดมี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี26แต้มอยู่อันดับ2หลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมได้ทำตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วซึ่งเกมกับบราซิลเป็นเกมที่ยากแต่นักกีฬาไทยทุกคนทำผลงานได้เต็มที่ในทุกจังหวะและทุกคะแนนรวมถึงบราซิลเองก็ทำเต็มที่แม้จะมีการพักตัวผู้เล่นหลักบางคนก็ตาม
9: ในเรื่องของเป้าหมายที่เราตั้งหวังเอาไว้เราก็ทำสำเร็จแล้วคงจะไม่พูดไม่ได้ก็คือทีมบราซิลก็เขาก็เล่นด้วยสปิริตอย่างเต็มที่กับเรานะครับถึงแม้ว่าผู้เล่นบางคนเขาก็จะมีการพักตัวผู้เล่นแต่ว่าเขาก็เล่น 100% ซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยในการที่จะเอาชนะเขาในแต่ละลูกก็ต้องชื่นชมทีมบราซิลก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะเราต้องเรียนรู้ในเทคนิคการเล่นของเขาให้พอสมควรเลยนะครับเราคงไม่หยุดแค่นี้
8: นอกจากนี้จากชัยชนะดังกล่าวทำให้ทีมลูกยางสาวไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลก 19.39 คะแนนขยับขึ้นจากอันดับ22ขึ้นมารั้งอันดับ17ของโลกสำหรับแมตช์ต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับตุรกีอันดับ3ของโลกในวันนี้เวลา 13:30 นาทีศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลินดานอสโควานักหวดมือ9ของรายการจากเช็กเอาชนะคาโรลินามูโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมือ10ของรายการ 2-1 เซต 6-2 5-7 และ 6-3 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกของเธออีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการHall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแมรี่สโตยาน่านักหวดเจ้าถิ่นมือวางอันดับ4ของรายการ 2-1 เซต 3-6 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทาเทียนามาเรียมือวางอันดับ2จากเยอรมนีต่อไปกอล์ฟเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟพา71ประเทศฝรั่งเศสหลังจบรอบ3โปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมืออันดับ2โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา67จากการทำ7เบอร์ดี้และเสียไป1โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม10อันเดอร์พา203รั้งอันดับ6ร่วมส่วนผู้นำเป็นของระยูแฮรันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่ทำไปแล้ว19อันเดอร์พา194โดยทิ้งอากิอิวาอิโปรสาวญี่ปุ่นที่ตามมาเป็นอันดับ2 3สตรกบาสเกตบอลเยาวชนจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีก2026รุ่นอายุ 10-11 ปีรอบเพลย์ออฟเกมที่3ในสายแรก Electric Eagle ลงสนามพบกับ Iron Dragon หลังจากที่เสมอกันมา 1-1 เกมโดยในเกมตัดสินนี้ Electric Eagle เอาชนะไปด้วยสกอร์75-50ปิดซีรีส์ไปได้ด้วยชัยชนะ 2-1 เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่อีกสายระหว่าง Midnight Bombast และ Shadow Shark หลังจากที่เสมอกันมา 1-1 เกม โดยในเกมตัดสินนี้มิดไนท์บัมบาสเฉือนเอาชนะไม่ได้37-34ปิดซีรีส์ด้วยชัยชนะ2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันวันที่12, 18, และ 19 กรกฎาคมและยังคงแข่งขันในระบบชนะ2-3เกมสามารถรับชมได้ทางอมรินออนไลน์และช่อง YouTube Junior Baller League Thailand การแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ประเภททีมหญิง Queen's Showdown ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบรองชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 5หรือ3-5เกมผลปรากฏว่า E-Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esport ตัวแทนจากเวียดนามขาดลอย3-0เกมผ่านเข้าสู่รอบแกนไฟนอลได้สำเร็จส่วน One Star Esport ต้องมาแย่งตัวรอบแกนไฟนอลกับไซงอนแฟนทอมจากเวียดนามผลปรากฏว่า One Star Esport ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพลิกกลับมาชนะ3-2เกมผ่านเข้าสู่รอบแกนไฟนอลได้สำเร็จทั้งนี้สำหรับรอบแกนไฟนอลจะแข่งขันในระบบ Best of 7หรือ4-7เกมโดยจะแข่งขันในวันที่19 กรกฎาคมนี้ปุ๋ยพัสสอนการรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องลายน้ำทองเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีซึ่งพัฒนาต่อจากเครื่องเบญจรงค์คือใช้สีทองถมเป็นพื้นของเครื่องเบญจรงค์หรือแต้มสีทองระหว่างสีเบญจรงค์หรือใช้สีทองตัดเส้นลายจึงเป็นที่มาของชื่อเครื่องลายน้ำทองเครื่องกระเบื้องลายน้ำทองมีกำเนิดในจีนสมัยต้นราชวงศ์ชิงญี่ปุ่นรับเทคโนโลยีไปและพัฒนาได้ดีส่วนสยามนั้นใช้วิธีสั่งผลิตแล้วนำเข้ามาในราชสำนักส่วนใหญ่ผลิตจากจีนโดยมีช่างสยามช่วยเขียนลายหรือกำกับลวดลายและสีสันแต่ก็มีบางส่วนผลิตจากญี่ปุ่นเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องที่สงวนใช้แต่ในราชสำนักนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร
10: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.thทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่15 กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงบาวีบริเวณมณฑลเจียงซีประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิเปรสชันตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 นาทีต่ำกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงานกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทร024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสอบถามได้ที่022639600-99ต่อ1150สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาและดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.โดยผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มสรรหางานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติเชิญชวน ภาครัฐเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัลพรามมิสเตอร์โรดเซฟตี้อวอร์ดภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569โดยส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmsil.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข0846851002และ0956693301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินท่านผู้ฟังครับโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในดินในน้ำนาข้าวท้องไร่แปลงผักสวนยางและบ่อน้ำเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีความคงทนในสิ่งแวดล้อมโดยเชื้อนั้นจะเข้าสู่ร่างกายได้จากการสัมผัสน้ำหรือดินรวมไปถึงการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อและการสูดหายใจเอาฝุ่นจากดินที่มีเชื้อเจือปนอยู่เข้าไปซึ่งหลังจากการติดเชื้อ 1-21 วันมักพบอาการป่วยและในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีระยะฟักตัวของเชื้อนานเป็นปีได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับและภูมิต้านทานของผู้ป่วยแต่ละคนครับสำหรับอาการของโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินนี้ไม่มีลักษณะเฉพาะโดยจะมีความคล้ายกับโรคติดเชื้ออื่นเช่นมีไข้สูงหายใจหอบเหนื่อยไอเรื้อรังอาจมีฝีที่ผิวหนังปวดท้องปวดข้อปวดกระดูกบางรายพบอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยซึ่งส่วนใหญ่อาการของผู้ป่วยมักจะเริ่มต้นจากอาการไข้ซึ่งมีความใกล้เคียงกับโรคติดเชื้ออื่นๆส่งผลให้การวินิจฉัยในระยะแรกนั้นทำได้ยากจึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยการเพาะเชื้อเพื่อยืนยันผลอย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถป้องกันได้โดย 1. หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกหุ้มเท้าเพื่อไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำโดยตรงกรณีมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำจนกว่าแผลจะแห้งสนิท 2. รักษาความสะอาดของร่างกายด้วยการล้างมือและล้างเท้าด้วยน้ำสบู่บ่อยๆและอาบน้ำทันทีหลังจากลุยน้ำ 3. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกดื่มน้ำในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานหรือน้ำต้มสุกทุกครั้ง 4.หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายหรืออยู่ท่ามกลางสายฝน 5. หากมีอาการไข้สูงต่อเนื่อง2วันร่วมกับมีประวัติการสัมผัสดินและน้ำให้รีบพบแพทย์ทันทีแม้ว่าโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนทั่วไปแต่มีความรุนแรงในกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานซึ่งข้อมูลทางระบาดวิทยาระบุว่าประมาณ90%ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วยนอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังยังจัดเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากโรคนี้มักมีการระบาดตามฤดูกาลโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังทั้งนี้ประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาคือการมารับการรักษาและวินิจฉัยที่ล่าช้าจึงขอเน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปหากมีอาการป่วยให้รีบไปรับการรักษาและแจ้งประวัติการสัมผัสดินและน้ำต่อบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้การรักษานั้นเป็นไปอย่างทันท่วงทีและลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
13: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
12: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
14: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: ทุกท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเรา
1: บ้านของใครของใครก็รักเรือนเขา
0: ทุกวันอาทิตย์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 800

ตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากกันแล้วก็เรื่องราวสาระนำมาฝากกันด้วยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่12เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่มากมายตลอดรายการรวมถึงสาระดีๆด้วยอย่างเช่นเพลงชุดแรกที่นำมาฝากกันจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ก็หวังว่าคงจะคุ้นเคยแล้วก็ถูกใจนะครับสำหรับเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันวันนี้ขอหยิบเอาเพลงต้นฉบับของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงสุนทราภรณ์แล้วก็วงกรมโฆษณาการซึ่งก็ปะปนกันไปนะครับแต่ว่าก็เป็นเสียงชั้นบรมครูทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้มีหลายเพลงนะที่เลือกมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นครูเอื้อนะครับครูวินัยครูเลิศครูรวงทองครูมันธนาครูศรีสุดาเยอะมากเลยทีเดียววันนี้ผมหยิบมาปนเปกันไปแต่ว่าแน่นอนว่าชื่อศิลปินเหล่านี้คุณได้ฟังกันทั้งตลอดรายการแน่นอนเลยโดยเฉพาะเพลงชุดแรกที่คุณได้ฟังไปแล้ววันนี้ก็จะมีแขกพิเศษมาพูดคุยในรายการด้วยแต่ผมไม่ได้พูดคุยเองนะครับนำมาจากการพูดคุยในแว่วหวานตำนานเพลงซึ่งเขาก็มีการสัมภาษณ์พูดคุยอยู่เป็นประจำแขกจะเป็นใครคุยเรื่องอะไรกลับมาคุยกันในช่วงหน้าแน่นอนครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับก็จะมีการตรวจคัดกรองสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของต้อกระจกนะครับแล้วก็อาจจะตรวจดูเรื่องของสุขภาพตาแล้วก็รับในการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาหรือตัวต้อกระจกเนี่ย100ท่านเท่านั้นนะครับเขาจะรับลงทะเบียนในวันงานเลยก็คือวันที่20กรกฎาคมตั้งแต่7นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับก็ลองไปตรวจสุขภาพตาของคุณแล้วก็เรื่องของต้อกระจกด้วยลองไปปรึกษาดูก่อนนะครับซึ่งทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับทำกิจกรรมครั้งนี้มาเป็นครั้งที่3แล้วครับปีนี้ก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับในวันที่28กรกฎาคมแต่ว่ากิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันที่20กรกฎาคมก็เป็นวันจันทร์นะครับที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วรับบัตรคิวนะครับ100คิวเท่านั้นตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปครับ

0: ไปคุยกับแขกพิเศษดีกว่านะครับวันนี้ทีมงานจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้เชิญครูเอ๋มาคุยนะครับครูเอ๋เป็นใครแล้วก็มีความผูกพันกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างไรนะครับซึ่งท่านมีส่วนในการมาร่วมกับทั้งวงมากเลยทำเพลงให้แล้วก็เป็นโปรดิวให้อะไรให้เยอะแยะมากมายวันนี้รายละเอียดของการพูดคุยกันจะเป็นอย่างไรเราไปรับฟังกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงเล่าขานตำนานเพลงกับดิฉันภัทรวดีนิสุนาวันนี้เรายังคงอยู่กับครูเออัศดาวุฒิสาคริกนะคะครูเอจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราได้ฟังเกี่ยวกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะครูเอ
2: สวัสดีครับ
1: เรามาคุยกันต่อเลยดีกว่าเกี่ยวกับการร่วมงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ว่าเรามีส่วนสนับสนุนให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างคะตอนนี
2: ้ถ้างั้นขอย้อนกลับไปก่อนร่วมงานดีกว่าว
1: ่
2: าเรารู้จักกับวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างไรเพราะว่าจริงแล้ววงดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นครูของผมและครูของคนอีกเป็นหมื่นๆแสนๆคนที
1: ่
2: สนใจเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนะครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งคือผมเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลด้านเสียงด้วยแล้วก็เก็บแผ่นเสียงอยู่จำนวนหนึ่งส
1: ิ่
2: งที่เราเห็นก็คือว่าเราจะพบแผ่นเสียงที่มีคุณค่าของตั้งแต่กองโฆษณาการกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งก็อายุเกือบ90กว่าปีแล้วซึ่งอันนั้นก็เป็นแหล่งข้อมูลอันหนึ่งแต่ในช่วงวัยเด็กครับย้อนไป45ปีได้มั้ยนะฮะผมก็เล่นดนตรีไทยอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็สื่อที่อย่างที่บอกว่ามันก็จะมีเทปคาสเซ็ตสื่ออันหนึ่งอันที่สองก็คือทีวีซึ่งก็จะมีรายการทีวีเกี่ยวกับดนตรีไทยอยู่หลักๆอย่างเช่นรายการดร.อุทิศแนะดนตรีไทยทุกๆวันอาทิตย์แล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะมาเจอกับเราบ่อยๆคือทางวิทยุ
1: ค่ะ
2: ซึ่งเราก็จะฟังวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละว่าในทุกอาทิตย์ก็จะมีการแสดงของวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์แสดงสดที่กรมที่อยู่ตรงราชดำเนิน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็เมื่อมีเพลงบรรเลงปุ๊บเราก็จะเอาเครื่องดนตรีมาเล่นไปพร้อมๆกับเสียงที่เราได้ยินและอีกแนวทางนึงก็คือว่าเอาเทปคาสเซ็ตใส่ไว้แล้วก็อัดเสียงครูต่างๆเหล่านี้ไว้ด้วยแต่ถ้าส่วนวันไหนที่เราไปสะดวกก็เราก็จะไปชมที่สถานที่นั่นเลยครับซึ่งก็ครูนักดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นถือว่าเป็นสุดยอดในแต่ละเครื่องมือนะครับเพราะว่านอกจากท่านจะมีฝีมือแล้วท่านก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ไปสอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวครับ
1: มุมมองของครูเอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ
2: ์เอาภาพที่เราเห็นก็คือว่าบุคคลเปลี่ยนไปจากบุคคลที่สมัยเราเด็กๆโอ้โหครูบาอาจารย์โตๆทั้งนั้นนะครับแล้วเราก็เห็นการผลัดไปจากนักดนตรีแต่ละรุ่นนะครับก็จนปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมไปพบนักดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมไหว้ทุกคน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ตอนเนี้ยเมื่อสักครู่ที่เข้ามาในขณะที่น้องๆกำลังซ้อมดนตรีอยู่กลายเป็นนักดนตรีไหว้ผมทุกคน
1: ค่ะ
2: แต่ก็ทำให้เห็นว่าช่วงเวลาที่ยาวนานเนี่ยภารกิจหลักของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังรักษาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นไม่ใช่แค่เรื่องของภารกิจอย่างเดียวคือกรมประชาสัมพันธ์จะมีซาวหรือจะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของการผสมวงแบบกรมประชาสัมพันธ์อยู่ตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วนะครับว่าพอฟังปุ๊บเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์แน่นอนจะเล่นลักษณะนี้กลุ่มเพลงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึงลักษณะของดนตรีที่เป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นที่กรมโฆษณาการนี
1: ้
2: เช่นเดียวกันซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่นอกจากจะทำให้ผู้คนได้มีความหลงไหลไพเราะกับบทเพลงแล้วเนี่ยเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์ยังทำหน้าที่อนุรักษ
1: ์
2: ในทางอ้อมในการรักษาเพลงเก่าในการที่นำเพลงเก่ามาผสมผสานให้เกิดการบรรเลงใหม่ๆเพื่อให้คนทั่วไปได้รับฟังได้เป็นมุมที่กว้างมากทั่วประเทศครับ
1: ความเปลี่ยนแปลงจากวันนั้นถึงวันนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องของบุคคลเพราะว่าเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยหลายสิบปีมาแล้วจนมาวันนี้ครูเอก็มีส่วนช่วยสนับสนุนวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้ครูเอทำอะไรบ้างคะ
2: ครับก็จริงๆแล้วนักดนตรีหลายๆคนในวงก็รู้จักกันดีนะครับเอาที่ ได้รับความกรุณาจากนักดนตรีในกรมประชาสัมพันธ์ก่อนเช่นเวลาผมจัดกิจกรรมการประกวดดนตรีก็จะมีนักดนตรีจากกรมประชาสัมพันธ์บางท่านที่ไปเป็นกรรมการให้นะครับหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์นะครับก็เคยได้เข้าไปช่วยงานคลังฐานข้อมูลจดหมายเหตุเสียงที่กรมประชาสัมพันธ์นี่ที่พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยที่ราชที่สระบุ
1: ร
2: ีนะครับมีคลังแผ่นเสียงผมว่ามหาศาลที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนนะแล้วก็มีการปรับประยุกต์เพื่อที่จะนำเสียงต่างๆเหล่านี้ให้บริการกับคนทั่วไปตอนนั้นก็ไปช่วยทำก็คือว่าเอาแผ่นเสียงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยจำนวน 5,000 แผ่นแล้วก็แปลงไฟล์แล้วก็ทำระบบสืบค้นในคอมพิวเตอร์ตอนนี้เราอยากจะฟังเพลงอะไรเราไปที่นั่นแล้วเราสามารถสืบค้นและสามารถฟังได้เลยแล้วอีกยุคหนึ่งก็ช่วยเรื่องของการที่เอาแผ่น DVD ซึ่งได้บันทึกฟิล์มเก่าของกรมประชาสัมพันธ์คือสมัยก่อนกรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะของเสียงมันมีเรื่องของภาพด้วยภาพต่างๆในยุคหนึ่งเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากฟิล์มให้มันเป็น DVD ซึ่ง DVD มันจะมีอายุงานของมันจะเสื่อมถอยได้เราก็ไปช่วยในการค่อยๆไร้แปลงไฟล์ออกมาแผ่นเสียงนั้นได้ประมาณ 5,000 แผ่น DVD ได้ประมาณ700แผ่น
1: ทีนี้พอพูดถึงสื่อค่ะคุณเอปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์เยอะมากเข้าถึงเยอะมากเป็นไวรัลไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube IG คนเล่นเยอะมากหลังจากที่คุณเอก็ใช้สื่อโซเชียลมาสักพักนึงแล้วเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ตอนแรกจนถึงปัจจุบัน
2: เสียงตอบรับที่มันเป็นพลังให้ผมอย่างมากเลยนะก็จะมีมาข้างหลังว่าขอบคุณมากครับครูผมไม่เคยเห็นปู่ผมเลยผมไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ผมเลยภาพขึ้นมาผมไม่เคยมี เพลงนี้มันหายไปนานแล้วครูครับผมขอบคุณครูมากที่ครูเอาคลิปนี้ลงทำให้ผมได้งานได้กลับไปสอนใหม่ที่นู่นที่นี่นี่คือไม่ใช่ยอดวิวแต่มันคือทำให้ชีวิตของคนอีกหลายๆคนเนี่ย มันเปลี่ยนไปครูครับผมเห็นแล้วผมจะหนูอยากจะกลับไปเรียนดนตรีใหม่แล้วหนูเห็นแล้วหนูนึกถึงปู่หนูเนี่ยนี่คือมันอย่างอื่นมันตอบไม่ได้อันนี้คือพลังที่
1: อันนี้ประเมินค่าไม่ได้ด้วย
2: ประเมินค่าไม่ได้แต่ที่จะต้องขอบคุณอย่างหนึ่งคือก็มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือเราก็คือหอภาพยนตร
1: ์
2: นะครับเพราะว่าในยุคหนึ่งเราอัดวิดีโอ VSH เนี่ยอัดไว้เต็มถ่ายแล้วจะหลายพันม้วนครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายในการทำ
1: ค่ะ
2: หอภาพยนตร์มายื่นมือในการที่จะช่วยว่าหลายๆอย่างเรื่องของฟิล์มมันเป็นสมบัติของชาติแล้วก็ช่วยแปลงให้ช่วยอะไรให้ซึ่งเนี่ยแหละสิ่งที่มันทำให้มันกลับมาทำให้ใจเราฟูมากที่สุดคือเมื่อคนที่เห็นอดีตของแต่ละคนแล้วมันชื่นใจกลับมากับอีกสิ่งหนึ่งที่ได้กับเราโดยตรงเลยคือทำให้เราเป็นคนที่มีวินัยเช้า1ชั่วโมงเราจะทำอะไรอีก1ชั่วโมงเราจะทำอะไรมันทำให้เวลา24ชั่วโมงของเรามันมีค่ามากยิ่งขึ้น
1: ทำให้เราได้รู้สึกว่าไทม์ไลน์ในชีวิตของเราในแต่ละวันเราต้องทำอะไรบ้าง
2: ต้องเลย
1: มีเหตุการณ์ไหนที่ครูเอ๊รู้สึกว่าครูเอ๊ประทับใจมากๆไหมคะ
2: ส่วนใหญ่ก็อย่างที่เคยเล่าเนี่ยแหละครับว่าคือเขาไม่เคยเห็นปู่เขาไม่เคยเห็นพ่อเขาไม่เคยรู้สึกเลยว่าพ่อเขามีความสำคัญแม่เขาอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหลายๆอย่างซึ่งก็มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่มันเป็นเรื่องที่มันกระทบเราว่าเราสิ่งที่เราทำมันเกิดกับประโยชน์กับผู้อื่นแล้ว
1: อ
2: ันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลแล้ว
1: เหมือนเข้าไปทัชใจเขาให้เขามีแรงบันดาลใจเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประเมินค่าไม่ได้แล้วก็ใช้เงินซื้อไม่ได้ด้วย
2: แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราได้ทำให้คนที่เห็นสิ่งที่เราทำแล้วเขาลุกขึ้นทำ
1: พอเราทำเขาลุกขึ้นมาทำ
2: ในส่วนของเขาในส่วนที่เขาดูแลอยู่อะไรอยู
1: ่ในส่วนที่เขาทำได้
2: ใช่อันนี้แหละมันคือการสร้างแรงบันดาลใจให้คนลุกขึ้นมาทำเยอะๆเยอะๆเราไม่ต้องการหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบทั้งหมดหรอกแต่ถ้าทุกคนมันช่วยในการดูแลส่วนย่อยๆเนี่ยมันแข็งแรงเอง
1: นอกจากกรมดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วครูเอ๊ยังได้สนับสนุนที่อื่นบ้างไหมคะในการที่จะสืบสานเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีไทย
2: อ๋อที่จริงก็โรงเรียนมหาวิทยาลัยทั่วไปผมมีโครงการที่ทำคือโครงการเพื่อนดนตรีนะครับที่ไหนขาดครูที่ไหนขาดเครื่องดนตรีที่ไหนขาดโอกาสเราก็ไปสนับสนุนเราไม่ได้เอาเงินไปสนับสนุนแต่เราเชื่อว่า เหมือนอย่างเสื้อผ้าเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีเสื้อผ้าพอที่ทำให้คนทั้งโลกได้นุ่งห่
1: ม
2: เรามีอาหารพอที่ทำให้คนทั้งโลกไม่หิวโหยแต่มันไปกระจุกอยู่ตรงไหนล่
1: ะ
2: มันขาดการจัดการที่เหมาะสมถูกต้องเราก็ลงไปผมลงไปทั่วประเทศครับไปลำปางไปภูเก็ตไปสงขลาไปอะไรหลายๆที่ชายขอบก็ไปดูแล้วไปดูว่าดนตรีมันจะทำให้เกิดประโยชน์กับแต่ละที่ได้อย่างไร
1: โครงการเพื่อนดนตรีเหรอคะตอนนี้มีสมาชิกอยู่เท่าไหร่แล้วคะคุณเอ๋
2: ไม่เคยเป็นสมัครสมาชิกแต่ว่าเราก็ไปในทุกๆที่ที่คนติดต่อมาบางทีขาดระนาดเราก็ไปบอกเพื่อให้ใครเอาระนาดไปให้
1: อ
2: ะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเราไม่ได้คือเอาไปให้แล้วจบเราจะไปคุยได้ว่าแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรเพราะว่าบางทีในบางที่เนี่ยในอดีตเนี่ยเวลาเราจัดสรรเครื่องดนตรีไปเนี่ยเราไม่ดูหรอกว่าแล้วเราจะเอาไปใช้ทำอะไรปีหน้าเราจะใช้ทำอะไรเรามีเป้าหมายอะไรเราจะไปกำหนดเป้าหมายด้วยว่าเรานี่ไปให้ปุ๊บเนี่ยเธอเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรนะการตั้งปักธงว่าเราจะทำอะไรกับ
1: ม
2: ันนี้ปีหน้าปรากฏว่าเราไม่มีธงนี้แล้วเครื่องดนตรีเขาก็เหลือเราก็ไปให้ที่อื่นที่เขาเป็นประโยชน
1: ์
2: เพราะว่าเรื่องดนตรีนั้นเราอยู่โดดๆไม่ได้ครับเรามองแล้วว่าซอ1คันระนาด1รางเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอย่างน้อยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของไม
1: ้
2: การใช้ไม้อย่างคุ้มค่าการซ่อมงานช่างอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราต้องตระหนักอะว่าสิ่งที่เราเล่นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกระทบอะไรอยู่บ้างแล้วถ้าเราสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้คนได้โดยเฉพาะเด็กๆในการที่จะดูแลรักษาต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเดี๋ยวอนาคตมันแข็งแรงเอง
1: ตอนนี้คุณเอ๋ไม่ใช่พูดถึงแค่การอนุรักษ์ดนตรีไทยแล้วนะคะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยเพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมด
2: เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
1: เหมือนที่คุณเอ๋บอกแล้วปีนี้โครงการเพื่อนดนตรีเดินทางไปไหนมาแล้วบ้างคะ
2: ปีนี้มีภูเก็ตนะครับมีพิษณุโลกมีหลายๆที่รวมถึงบางที่เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะเอาเครื่องดนตรีไปให้เขาแต่เราไปเป็นกระบอกเสียงให้เขาเหมือนกับเราเอาเอ๊ะเคยลอยชายไปด้วยไปงานเราถ่ายเขาเราไปสัมภาษณ์เขาต่างๆแบบนี้ครับ
1: เหมือนช่วยสนับสนุน
2: ช่วยสนับสนุนเป็นบอกให้คนได้เห็น
1: ช่วยเป็นสื่อช่องทาง
2: เพื่อให้
1: เป็นการเหมือนอนุรักษ์สืบสานร่วมกันไป
2: ใช่
1: ไหมคะแล้วณปัจจุบันตอนนี้ครูเอ๊มองย้อนกลับไปที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะครูเอ๊ได้มองว่าวงดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยยังมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมเข้ามาบ้างไหมคะ
2: แต่ละที่ครับมันมีวิถีของแต่ละที่ที่แตกต่างกันไปมีข้อจำกัดมีโอกาสมีช่วงเวลาที่เหมาะสมแตกต่างกันไปผมคิดว่าไม่มีอะไรต้องเพิ่มเติมละเพียงแต่ว่าเรารู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นในแต่ละหน่วยงานในแต่ละองคาพยพว่าเรากำลังทำอะไรแล้วเราก็เอาส่วนที่เหมือนกันส่วนที่พึ่งพาอาศัยกันได้มาประสานกันก็คือการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆโดยเฉพาะเครือข่ายที่เกี่ยวกับเยาวชนเด็กและเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่ราชการ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้ได้มุมมองจากครูเอ้เยอะมากๆทั้งเกี่ยวกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อในสังคมปัจจุบันที่ต้องบอกว่าก็ส่วนหนึ่งก็ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรื่องข้อมูลที่อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างสิ่งที่สำคัญที่ครูเอ้จะสื่อก็คือถ้ารักดนตรีไทยอยากจะสัมผัสถึงดนตรีไทยไปที่สถานที่จริงไปหาข้อมูลจริงเพื่อให้ได้รับทั้งความรู้สึกรับทั้งอรรถรสให้มันทัดใจเรามากกว่าความรู้ที่เราจะนั่งเซิร์ชอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณครูเอ้มากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราอีกครั้งนะคะขอบพระคุณค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: สุขสันต์บ้านเราวันนี้หมดเวลาแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วกลับมาใหม่วันอาทิตย์หน้า 13:00 น.ถึง 14:00 น.สวัสดีครับ

0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันเหตุถนนทรุดในพื้นที่วงเวียนใหญ่เริ่มหยุดนิ่งแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันเหตุถนนทรุดในพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินวงเวียนใหญ่เริ่มหยุดนิ่งแล้วพร้อมเร่งฉีดปูนซีเมนต์เหลวและสารเคมีอุดโพรงคุมเข้มป้องกันการทรุดเพิ่ม
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าหลังเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงวงเวียนใหญ่ว่าจากการประเมินในวันนี้พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งแล้วไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะเดียวกันภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นรวมทั้งมีทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยติดตั้งระบบเซ็นเซอร์รอบตัวอาคารเพื่อสังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาพร้อมกันนี้ยังดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได้และมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุเครนหักแยกเจริญเมืองและถนนทรุดวงเวียนใหญ่กำชับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเครนหักและโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแยกเจริญเมืองเขตปทุมวันซึ่งเกิดจากกระแสลมแรงเมื่อวานนี้โดยชิ้นส่วนพาดอยู่บนตัวอาคารและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทางนี้ได้สั่งการให้ทยอยตัดชิ้นส่วนและเคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นในระหว่างการรื้อถอนจากนั้นได้เดินทางไปเพื่อติดตามสถานการณ์ดินทรุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ยังคงตัวไม่พบรอยแตกร้าวหรือการทรุดตัวเพิ่มเติมและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยมีการติดตั้งกล้องมอนิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารซึ่งผลการตรวจสอบยังคงปกติชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐบาลมาเลเซียปรับปรุงมาตรการจูงใจเพื่อขยายการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงกรอบมาตรการจูงใจเพื่อเร่งการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศซึ่งรวมถึงมาตรการส่งเสริมการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จและสนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในวงกว้างยิ่งขึ้นนายซิมซีซินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมของมาเลเซียระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 30,000 แห่งทั่วประเทศภายในปี2573และกำลังหารือกับเทนากานาซีออนอลรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าของมาเลเซียในการสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับเครื่องชาร์จเร็วกระแสตรงนอกจากนี้ยังกำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนพร้อมเน้นย้ำว่ายานยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่รัฐบาลจำเป็นต้องปรับมาตรการรองรับและนโยบายส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบูรพากลับมาพบกับคุณผู้ฟังวันนี้วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569อยู่กับดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมเช่นเคยค่ะกับเรื่องราวข่าวสารการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกของเรานะคะมีมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ทั้งเสาร์และอาทิตย์นะคะติดตามเรื่องราวการท่องเที่ยวได้ตรงไหนดีตรงไหนเด็ดตรงไหนแปลกใหม่ตรงไหนน่าสนใจรวมถึงอีเวนต์ต่างๆนำมาพูดคุยนำมาประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็จะมีโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง2569ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขามีการเตรียมเสนอกับคณะรัฐมนตรีคาดการกันว่าจะมีการแจกสิทธิ์เชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวกันคนละครึ่งเนี่ยนะคะก็จะแจกถึง1ล้านสิทธิ์เลยทีเดียวนะคะโดยมีวงเงินสนับสนุนคนละประมาณ 3,000 บาทค่ะก็ช่วยจ่ายค่าที่พักค่าเดินทางนะคะ 3,000 บาทนี่ก็เยอะอยู่นะอย่างน้อยๆก็พักได้สักคืน2คืนเนาะอ่ะก็เป็นการช่วยกันนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวแชร์ประสบการณ์กันนะคะแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้หมุนเวียนด้วยนะคะโดยจะมีวงเงินสนับสนุนคนละประมาณ 3,000 บาทเพื่อช่วยจ่ายค่าที่พักค่าเดินทางเน้นกระตุ้นการท่องเที่ยวในวันธรรมดาและไปท่องเที่ยวในเมืองรองค่ะสำหรับในส่วนของรายละเอียดแล้วก็ระยะเวลาของโครงการนะคะคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงไตรมาส4ปี2569แล้วก็ต่อเนื่องยาวนาน

ากว่าจะมาใช้ในโครงการนี้ในปี2569นี้ก็ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนค่ะเขาจะไม่มีการต่อสิทธิ์ให้อัตโนมัติวิธีการลงทะเบียนและการใช้งานนะคะก็จะเป็นตามหลักเกณฑ์โครงการของรัฐนะคะช่วงนี้เราก็เตรียมตัวให้พร้อมถ้าเขาประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เราก็ไปช่วยกันลงทะเบียนแล้วก็กดสิทธิ์นะเพื่อที่จะได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้นะคะโครงการของรัฐนะคะมักกำหนดให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไพรีของกรมการปกครองให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงทะเบียนนะช่วงนี้เราก็มีการเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหรือแอปพลิเคชันที่กำหนดเช่นแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าAmazing Thailand นะคะอันนี้ก็ลองดูนะคะเดี๋ยวเช้าถ้าหากว่าเปิดยังเป็นทางการก็จะมาประชาสัมพันธ์มาประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะคะและสำหรับคาดการณ์กันว่าหลังจากจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะเขาจะมีประกาศว่าไปในช่องทางไหนอย่างไรช่วงนี้เราก็มีการเตรียมอัปเดตไทยดีของเราไว้ให้พร้อมแล้วก็คอยดูประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากที่เขาประกาศให้ลงทะเบียนเราก็ไปลงทะเบียนตามช่องทางที่เขากำหนดและเมื่อได้รับสิทธิ์การใช้งานแล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะคะสามารถนำไปใช้จองที่พักหรือจ่ายค่าเดินทางผ่านแอปพลิเคชันโดยระบบก็จะมีการหักส่วนลดและภาครัฐก็จะช่วยจ่ายตามเพดานที่กำหนดนะคะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะกับโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง2569ซึ่งกำลังอยู่ในการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะถ้าหากว่ามีมติออกมาก็จะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้ดำเนินการแล้วก็ออกเดินทางท่องเที่ยวกันนะคะในช่วงของไตรมาสที่4นะคะก็คือปลายปี2569นี้นั่นเองค่ะ

0: คุณเครียดไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวจังหวัดตราดสิครับเพราะที่ตราดเขามีวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวชองที่เก่าแก่นับพันปีที่บ้านคลองขวางมีหมู่บ้านโจรสลัดที่พร้อมปล้นความรักจากนักท่องเที่ยวที่มากินปูดูปลาดาวสาวปลาหมึกที่บ้านอ่าวสลัดแบบมีความสุขสลัดความเครียดแล้วไปเที่ยวอย่างเฮียที่จังหวัดตราดหาโอกาสไปชาร์จแบตพักผ่อนให้เต็มอิ่มที่จังหวัดตราดนะครับโอท็อปวิลเลจไปแล้วจะรักครับ
1: ยอดอันซีนแห่งภาคตะวันออกร่องรอยแห่งความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรยุคทวาราวดีทุกสถานที่ล้วนมีเรื่องเล่าขานตำนานแห่งความรู้ผสมผสานกับความยิ่งใหญ่สมรวมจิตใจของชาวพุทธที่จะทำให้คุณตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวยิ่งคุณรู้จักยิ่งหลงรัก

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: คุณผู้ฟังคะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดตราดเองก็มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะมีหลายๆกิจกรรมเลยนะคะโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดนะคะล่าสุดเนี่ยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีของดีจังหวัดตราดเส้นทางประเดิมวันแรกเขาพาไปเที่ยวคลองใหญ่ซึ่งทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดนะคะก็เป็นแม่งานหลักในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีของดีจังหวัดตราดเส้นทางที่1วันแรกพาผู้ร่วมกิจกรรมลงไปท่องเที่ยวพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ภายใต้ชื่อแคมเปญเที่ยวคลองใหญ่ให้หัวใจได้พักก็มีคณะทั้งสื่อสารมวลชนอินฟลูเอนเซอร์บริษัทนำเที่ยวแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมกันเหมือนไปท่องเที่ยวไปแชร์ประสบการณ์และไปสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดท่านก็บอกว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราดเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัสเรียนรู้เสน่ห์ของดีเมืองตราดผ่านการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนผู้ประกอบการและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดสู่การประชาสัมพันธ์และการตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นการช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะโดยทางอำเภอคลองใหญ่เองนะคะก็เป็นอำเภอชายแดนที่อยู่ใกล้กับชายแดนนะคะมีศักยภาพโดดเด่นทั้งด้านการค้าชายแดนการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตชุมชนเป็นแหล่งประมงชายฝั่งที่สำคัญของจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะระบบนิเวศป่าชายเลนที่มีคุณค่านะคะซึ่งลักษณะแบบนี้ก็เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะก็เรียกว่าจัดรูทการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ซ้ำนะที่อำเภอคลองใหญ่เนี่ยก็มีตอบโจทย์ทุกรูทการท่องเที่ยวนะคะซึ่งแต่ละเส้นทางเนี่ยนะคะก็เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งการท่องเที่ยวเชิงอาหารท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศเชิงอัตลักษณ์เชิงภูมิปัญญาเสน่ห์ท้องถิ่นนะคะตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะนอกจากนี้คลองใหญ่เองก็โดดเด่นด้วยเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลสาย R10 นะคะมีทัศนียภาพสวยงามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทยหาดบานชื่นหาดทรายสองสีหาดราชการุณและชุมชนบ้านไม้รูดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอคลองใหญ่นะคะซึ่งสะท้อนเสน่ห์ของธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนได้อย่างลงตัวนะคะส่วนการเดินทางในช่วงฤดูฝนก็จะทำให้เห็นภาพของอำเภอคลองใหญ่อีกมิติหนึ่งที่มีความสวยงามไม่แพ้กันทั้งชายหาดสองสีหาดบานชื่นที่มีทรายสีขาวละเอียดนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำหรับการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีของดีจังหวัดตราดก็จะมีการดำเนินการ2เส้นทางประกอบไปด้วยเส้นทางที่1ดังที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเที่ยวคลองใหญ่ให้หัวใจได้พักเมืองตราดน่ารักเกาะช้างประทับใจระยะเวลา3วัน2คืนโดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอคลองใหญ่อำเภอเมืองตราดและอำเภอเกาะช้างอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่1นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะไปต่อกันเส้นทางที่2มีชื่อทริปว่าดำทีเดียวเที่ยว2แหลมระยะเวลา3วัน2คืนโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแหลมงอบอำเภอเมืองตราดและอำเภอเขาสมิงนะคะอันนี้ก็เป็นเที่ยว2แหลมนะก็เป็นการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะซึ่ง ก็มีทั้งหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวอินฟลูเอนเซอร์สื่อมวลชนนะคะก็ลงไปในทริปนี้ด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเที่ยวคลองใหญ่ให้หัวใจได้พักเมืองตราดน่ารักเกาะช้างประทับใจนะคะซึ่งก็เป็นการจัดทำตามโครงการเฟรมทิปนะคะภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็มาช่วยกันร่วมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้ธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ขยายตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะโดยเส้นทางที่1เนี่ยนะคะเขาพาไปเที่ยวคลองใหญ่จัดทริปกันวันที่6ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาวันแรกเนี่ยคณะก็จะเริ่มต้นกันที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมอำเภอคลองใหญ่ไปสักการะขอพรให้การเดินทางราบรื่นท่ามกลางสายฝนศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวคลองใหญ่เคารพนับถือมานานกว่า97ปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2472ตามความเชื่อที่ว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ประกอบอาชีพประมงมักจะมาขอพรให้ปลอดภัยยามออกเรือในโอกาสนี้ทางศาลเจ้าก็ได้มาให้ความรู้แล้วก็ชวนให้ร่วมทำกิจกรรมทำสร้อยข้อมือปีเสียและพวงกุญแจปลาเพื่อสื่อถึงความโชคดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในทริปนะคะในวันแรกที่เริ่มต้นกับวันดีๆที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ค่ะต่อจากนั้นนะคะทางคณะได้ไปยังวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองจากนะคะไปชมความโดดเด่นของวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิดแล้วก็เน้นที่ขนาดเล็กราคาหยิบจับง่ายมีผลิตภัณฑ์จากสารใบเตยทะเลผลิตภัณฑ์ผ้าทอใยสับปะรดที่น่าพัฒนารูปแบบได้อีกรวมถึงอาหารพื้นบ้านที่รสชาติแตกต่างจากอาหารภาคตะวันออกที่มักจะมีรสหวานนำนะคะแต่ว่าอาหารพื้นบ้านที่บ้านคลองจากเขาก็จะเป็นรสชาติกลมๆเนาะเขาจะไม่เน้นรสหวานมากนักสำหรับวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหมายรูดที่นี่ก็มีความโดดเด่นเป็นแลนด์มาร์คก็คือสะพานสายรุ้งหลากสีแล้วก็มีร้านอาหารทะเลที่ใครมาจะต้องแวะมาชิมก๋วยเตี๋ยวกังบ้านหมายรูดนี่อร่อยมากๆเลยนะคะขึ้นชื่อลือชาเพราะว่ากังของที่นี่ทั้งสดและราคาไม่แพงผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปมีรสชาติดีไม่เค็มและสะอาดผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นอีกอย่างนึงก็คือจากสารจากซองกาแฟเพราะว่างานมีความละเอียดละออในการถักลายให้เสมอกันดูคล้ายลายพิมพ์แล้วก็หลังจากที่จักสารแล้วก็ไปวางขายในคอฟฟี่ช็อปนะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์จากขยะทะเลโดยโรงเรียนบ้านคลองมะนาวนะคะมีทั้งของกินของใช้ของเล่นฝีมือจากนักเรียนนะคะที่ได้นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นะออกจำหน่ายนำรายได้สู่ชุมชนอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆที่น่าส่งเสริมสนับสนุนนอกจากนี้ในตำบลไม้รูดเองก็ยังมีทรัพยากรที่โดดเด่นอีก2แห่งนะคะก็คือหาดทรายสองสีและหาดบานชื่นโดยธรรมชาติทะเลก็สวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมก็ต้องมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องพัฒนาปรับปรุงเพื่อส่งเสริมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นค่ะต่อจากนั้นทางคณะท่องเที่ยวนะคะก็พากันมาที่คลองใหญ่มาดูที่น้ำตกตาหนึกนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คใหม่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวรับฤดูฝนนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจในพื้นที่ของอำเภอคลองใหญ่นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีการที่จะผลักดันนะคะปั้นน้ำตกตะหนึกให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะเป็นแหล่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวรับฤดูฝนกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนดึงดู ดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวนะคะซึ่งถ้าหากนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเยอะๆนะคะก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่นะคะก็ต้องบอกว่าน้ำตกตะหนึกเนี่ยก่อนหน้านั้นนะคะถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีล่าสุดทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการออกมาเดินหน้าผลักดันพัฒนาให้น้ำตกตะหนึกเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ของอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนการพัฒนาครั้งนี้ก็ได้รับอนุญาตจากแขวงทางหลวงตราดพร้อมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดแหล่งน้ำจัดพื้นที่โดยรอบให้ปลอดภัยมีจุดจอดรถมีห้องอาบน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็ตอนนี้ก็อยากประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดและก็ทิ้งขยะลงถังให้เป็นที่เป็นทางนะให้มีความสะอาดสวยงามนะใครไปใครมาก็อยากจะมาท่องเที่ยวนะต้องบอกว่าน้ำตกตะหนึกแห่งนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะคะก็มีสายน้ำจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงมาอย่างสวยงามมีน้ำตก3ชั้นมีแอ่งน้ำธรรมชาติเหมาะสำหรับการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาตินักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนต่างชื่นชมบรรยากาศที่รื่นรมย์เงียบสงบและเหมาะสำหรับการเล่นน้ำโดยหลายคนก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่น่าสนใจของอำเภอคลองใหญ่นะซึ่งก็อยากจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะคะคนในหมู่บ้านในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดทำปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวส่วนนักท่องเที่ยวเองนะก็เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็เที่ยวอย่างรู้คุณค่าเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะให้ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้คงอยู่ต่อไปแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงนักท่องเที่ยวรุ่นต่อๆไปให้เขาได้สัมผัสถึงความสวยงามแบบนี้ค่ะ

0: ไปนานเพียงใดชลบุรียังคงมีเสน่ห์สำหรับทุกคนหลากหลายมุมมอง
1: แดนเดียออจ้าเจ๋ใหญ่กูเวียคลุกตุ๊บ
0: หวนให้คิดถึง
2: ประทับใจไม่รู้ลืม
3: ที่นี่ชลบุรีไง
0: ชลบุรีสีสันทะเลไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
4: This is what GRAD has to offer in a brief summary of 90 secondsGRAD has many dreamy and beautiful islands, such as เกาะช้าง เกาะกูด เกาะมา เกาะกระดาษ เกาะรัง เกาะขาม เกาะหวาย เกาะผี We can cycle around the city within one day, and then take a bike ride on a boat to the islands. In GRAD, we could also sip stones in a river.We have many fruit to test in GRAD, such as pineapple, selaka, durian, mangosteen, and southern langsat. In GRAD, we could also visit the abandoned trees called mangroves and the livelihood in the community. In GRAD, we have 1 in 5 of the world's black sand beach. In GRAD, we can study the history about many aspects.In GRAD, we can stand at the narrowest point of the country. In GRAD, we can travel throughout the ASEAN upper countries. Everything is said in 90 seconds, but you must come to experience by yourself. GRAD is a city you cannot say no to. GRAD, Green City.
5: ดินแดนแห่งซอฟต์พาวเวอร์จากอาหารไทยสุดแซ่บมวยไทยสุดมันไปจนถึงแฟชั่นภาพยนตร์ดนตรีศิลปะเกมและงานออกแบบที่โด่งดังไปทั่วโลก
6: แบบนี้ต้องช่วยกันโปรโมทให้โลกรู้แล้วนะว่า14สาขาซอฟต์พาวเวอร์ของเราพร้อมผลักดันเศรษฐกิจสร้างรายได้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
5: มาร่วมกันเป็นพลังสร้างชาติด้วยซอฟต์พาวเวอร์ไทยส่งออกวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก
7: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
5: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกค่ะมาปิดท้ายกันอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวและส่งเสริมสุขภาพด้วยนะคะกับการเตรียมการจัดงานโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะคะปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่12แล้วนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆเฉลิมพระเกียรติด้วยตามที่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกำหนดจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติหัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วท้าป้องกันได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายเพื่อยกระดับความเข้าใจสู่การลงมือทำอันนำไปสู่การลดความเสี่ยงสร้างสังคมไทยที่ห่างไกลโรคอย่างยั่งยืนจังหวัดตราดเองก็กำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ณสะสีเสียดอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะก็มีการเตรียมความพร้อมมีการได้พูดคุยแล้วก็วางรายละเอียดนะคะในเรื่องของการดำเนินงานของโครงการนะคะซึ่งในส่วนของ จังหวัดตราดเองนะคะก็มีการวางกิจกรรมนะคะว่ารายได้ทั้งหมดของโครงการหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะมีการจัดสรรออกเป็น3ส่วนร้อยละ30บริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร้อยละ50โอนเข้าบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการและร้อยละ20จัดสรรเข้ากองทุนแสงนำใจไทยทั้งชาติครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติในศิริราชมูลนิธิเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการต่อไปนะคะก็ช่วงนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยมีค่าใช้จ่ายนะคะคือกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีราคา240บาทกลุ่มบุคคลทั่วไปอายุ19ปีขึ้นไปราคา360บาทนะคะก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31สิงหาคม2569ค่ะซึ่งค่าสมัครนะคะก็เอาไปรวบรวมแล้วก็ใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆเพื่อสุขภาพของมูลนิธินั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะพูดถึงเรื่องวิ่งค่ะล่าสุดเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจังหวัดตราดก็มีโอกาสจัดอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือการวิ่งเทลที่เกาะช้างนะคะเที่ยวในหน้าฝนนี่แหละค่ะซึ่งการจัดวิ่งเทลเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนหรือว่าช่วงกรีนซีซั่นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเขามีการเปิดการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมามีตัวแทนจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดตลอดจนภาคเอกชนและผู้นำชุมชนนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมแถลงข่าวค่ะโดยในส่วนของรายละเอียดการจัดการแข่งขันวิ่งเทลนะคะโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดขึ้นในวันที่10ถึง12กรกฎาคม2569ณโรงเรียนชุมชนวัดสลักเพชรเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดตราดสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับประเทศนะซึ่งในช่วงเช้านี้ก็มีการวิ่งนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง12กรกฎาคมค่ะโดยไฮไลท์สำคัญของงานนี้นะคะก็คือในส่วนของการเปิดให้ร่วมวิ่งเทลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มีจำกัดจำนวนไม่เกิน 1,000 คนนะคะซึ่งก็ดึงดูดกลุ่มนักวิ่งแล้วก็ผู้ติดตามที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะช้างเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็กระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะกิจกรรมก็น่าสนใจวิวทิวทัศน์ก็น่าสนใจแล้วก็สถานที่จัดงานนี่มีความพร้อมมากๆเลยนะคะโดยเกาะช้างเองก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีทะเลมีป่าไม้มีน้ำตกมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวสูงโดยตั้งเป้าว่าจะมีการผลักดันให้กิจกรรมนี้เติบโตเป็นงานประจำปีและก้าวสู่รายการแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคตขณะที่ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดก็ระบุว่าพร้อมที่จะเร่งผลักดันให้บรรจุงานนี้เข้าสู่ปฏิทินท่องเที่ยวหลักของจังหวัดตราดอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับการวิ่งเทลนะคะทั้งวิ่งในให้เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ดูความแข็งแกร่งของร่างกายนะคะรวมถึงวิ่งในสภาพแต่ละพื้นที่ต่างๆนะคะก็มีทั้งความสวยงามของธรรมชาติที่จะได้วิ่งแล้วก็ชื่นชมธรรมชาติระหว่างทางด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ได้จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดตราดค่ะเอาละค่ะนั่นคือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสีสันตะวันออกวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI เพื่อยกระดับการศึกษาไทยสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากเติมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI ยกระดับการศึกษาไทยควบคู่การคุมความเสี่ยงรอบด้านเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัยนายชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDAเปิดเผยว่า EDDA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในระดับประเทศและระดับสากลได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทองค์การยูนิเซฟประเทศไทยและคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประชุมระดมสมอง AI Governance and Ethical Standards for Thai Education Focus Groupเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI ที่สอดคล้องกับบริบทของระบบการศึกษาไทยและสามารถนำไปใช้ได้จริงได้อย่างปลอดภัยเป็นธรรมโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนซึ่งปัจจุบัน AI กำลังก้าวขึ้นมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการศึกษาไทยอย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วยสำหรับข้อเสนอแนะและมุมมองสะท้อนความคิดเห็นจากภาคปฏิบัติในเวทีนี้จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบกรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์สำหรับการศึกษาไทยเพื่อเป็นเข็มทิศให้สถานศึกษาและผู้พัฒนาเทคโนโลยีนำไปปรับใช้จริงเพื่อวางรากฐานให้เด็กไทยเติบโตไปพร้อมกับ AI ได้อย่างรู้เท่าทันวิศวกรยืนยันสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงทรงตัวไม่พบรอยร้าวเพิ่มคาดประเมินโครงสร้างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนได้ภายใน1สัปดาห
7: ์นายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นดินซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัว ค่าการตรวจวัดยังอยู่ระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงขณะที่ผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและสามารถปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้ทั้งหมดพร้อมกันนี้จะเร่งแก้ไขสาเหตุของปัญหาและประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับมือภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงการตลาดผ่านการถ่ายทอดสดผลักดันทุเรียนคุณภาพสู่ตลาดจีนพร้อมยกระดับมาตรฐานผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้ทุเรียนสุราษฎร์ธานีในตลาดต่างประเทศ
8: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าผลักดันทุเรียนคุณภาพของจังหวัดสู่ตลาดต่างประเทศโดยร่วมหารือกับบริษัทสรภพโกลบอลจำกัดผู้แทนหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการโรงรวบรวมทุเรียนเพื่อคัดสรรผลผลิตคุณภาพจากแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองรับการส่งออกไปยังประเทศจีนซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จะเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านการถ่ายทอดสดบนเครือข่ายร้านค้าชั้นนำในประเทศจีนจำนวน10ร้านค้าซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่ได้รับความนิยมมีความต้องการทุเรียนคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระจายผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทสรภพโกลบอลจำกัดกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทุเรียนของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและส่งเสริมการส่งออกทุเรียนคุณภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนรัฐริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.co.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่หลอก
1: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: ครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
7: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
6: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้าง

0: ตัวจริงที่ทำแล้วรวยไม่ต้องมีที่เยอะไม่ต้องทุนหนาขอแค่ใจพร้อมลุยอยากเริ่มอยากรุ่งอย่าพลาดเกษตรเงินล้านเปลี่ยนดินให้เป็นเงินเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริง
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทาง YouTube PRD7 Podcast รายการที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าในโลกของเกษตรกรรมยุคใหม่รายการที่จะไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงเรื่องดินน้ำปุ๋ยหรือว่าพืชผลแต่เราจะพูดถึงหัวใจของการทำการเกษตรที่เต็มไปด้วยความตั้งใจความหวังและการลงมือทำจริงครับโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นและต้องการแนวทางเทคนิคหรือแรงบันดาลใจเพื่อให้การเริ่มต้นบนเส้นทางสายเกษตรนี้เป็นไปอย่างมั่นใจและมีทิศทางครับเราเชื่อว่าการเกษตรวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการปลูกเพื่อขายแต่เป็นการสร้างคุณค่าทั้งต่อคนปลูกต่อผู้บริโภคเพราะในแต่ละเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงดินมักจะมีเรื่องราวในแต่ละผลผลิตที่เติบโตขึ้นมามีความพยายามมีความรู้และมีประสบการณ์ซ่อนอยู่ครับนอกจากนี้รายการของเรายังจะมอบความรู้ที่ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการผลิตการจัดการปัญหาโรคพืชแมลงหรือภัยธรรมชาติรวมถึงการวางแผนด้านการตลาดการใช้เทคโนโลยีในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและหลักพิชิตเงินล้านจากการทำการเกษตรครับวันนี้นะครับพาคุณผู้ฟังมาดูอีกหนึ่งการเกษตรแล้วกันนะครับที่ลงทุนน้อยให้ผลผลิตไวและคืนทุนเร็วนั่นก็คือการปลูกกล้วยหอมครับซึ่งกล้วยหอมก็เป็นหนึ่งในผลไม้เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและทั่วโลกด้วยรสชาติที่มีความหอมหวานเนื้อเหนียวนุ่มแล้วก็รับประทานง่ายทำให้เป็นที่ต้องการในตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในประเทศหรือว่าการส่งออกการปลูกกล้วยหอมนะครับจึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำการเกษตรแบบสร้างรายได้ระยะยาวนั่นเองครับพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกันกับคุณธัญสิทธิ์ชาติวิริยพงศ์เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจันทบุรีครับ
2: สวัสดีครับผมธัญสิทธิ์ชาติวิริยพงศ์เป็นเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมอยู่นะครับคือกล้วยนะครับเป็นผลไม้ที่เขานิยมคือเป็นผลไม้ที่บริโภคกันได้ทั่วโลกนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับกล้วยหอมก็มีมานานแล้วนะครับซึ่งมันมีตอนนี้ที่ปลูกเป็นการค้าก็จะมีเป็นกล้วยหอมของกล้วยหอมทองกล้วยหอมคาเวนดิชนะครับแล้วก็กล้วยหอมพันธุ์อื่นๆที่เข้ามาใหม่ๆนะครับในส่วนของกล้วยหอมทองซึ่งเป็นกล้วยน่าจะเป็นกล้วยประจำถิ่นของประเทศไทยเรานะครับซึ่งมีปลูกแพร่หลายกันไม่ว่าจะเป็นที่เพชรบุรีหรือที่ปทุมธานีแล้วก็ที่เสริงสางนครราชสีมานะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองนะครับซึ่งกล้วยหอมทองก็จะมีหลากหลายแยกออกไปเป็นแขนงตอนนี้ที่ฮิตกันตัวหนึ่งก็คือกล้วยหอมทองพันแขนทองซึ่งเป็นกล้วยหอมลูกใหญ่ที่ปลูกแถวภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็แถวจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนกล้วยหอมคาเวนดิชซึ่งเป็นกล้วยส่งออกที่ปลูกกันทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะทางฟิลิปปินส์หรือทางเวียดนามและที่ส่งไปจีนไปญี่ปุ่นนี่นะครับก็ในประเทศไทยก็จะมีปลูกกันแพร่หลายเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่กำลังฮิตกันที่กำลังเริ่มเกิดมาใหม่ก็คือกล้วยหอมในกลุ่มเหมือนกล้วยลักตะของฟิลิปปินส์นะครับที่บ้านเราเรียกว่ากล้วยหอมกะเหรี่ยงหรือหอมจอมพลนี่นะครับมันก็จะเพิ่งเริ่มปลูกแพร่หลายกันขึ้นมาซึ่งแต่กล้วยแต่ละพันธุ์มันก็จะมีลักษณะดีเด่นแตกต่างกันนะครับตามที่ผมได้ทดลองปลูกในสวนของตัวเองนะครับคือกล้วยหอมคาเวนดิชนี่ก็จะให้ผลผลิตต่อไร่สูงกล้วยหอมทองมันก็เป็นกล้วยที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

0: แต่มันมีจุดอ่อนของมันก็คือลำต้นมันจะอ่อนหักล้มง่ายต้องมีไม้ค้ำช่วงติดลูกและอีกตัวหนึ่งคือกล้วยหอมพันกะเหรี่ยงหรือกล้วยหอมกีวีที่เขาเป็นชื่อการค้าใหม่เนี่ยคือผลผลิตก็จะรองจากกล้วยหอมคาเวนดิชแต่ลำต้นมันจะแข็งแรงกว่าแล้วก็ลูกเวลาสุกมันจะอยู่ในตลาดได้นานกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นกล้วยที่ปลูกในบ้านเราที่เป็นในกลุ่มตระกูลกล้วยหอมนะครับคือในเชิงพันธุกรรมมันก็จะอยู่ที่ตัวกล้วยหอมมันจะคล้ายๆว่าเป็นกล้วยที่อยู่ในสกุลเดียวกันเพียงแต่ในตัวสปีชีส์มันคนละสปีชีส์ซึ่งมันจะเป็นศัพท์ที่ลึกนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่าถ้ากล้วยหอมทองจุดเด่นของมันก็คือมันจะมีจุกที่ปลายหัวมันจะเป็นจุกๆขึ้นมาซึ่งตระกูลกล้วยหอมทองทุกสายพันธุ์มันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นกล้วยหอมกะเหรี่ยงหรือหอมมาเลย์พวกนี้ปลายผลมันจะมนคล้ายๆกล้วยไข่นะครับในส่วนในคาเวนดิชก็จะรูปทรงคล้ายๆกล้วยหอมทองมีจุกเล็กน้อยที่เราเห็นตามห้างเซเว่นก็จะเป็นหอมคาเวนดิชเป็นหลักนะครับ
1: แล้วน้ำหนักต่อหวีหนึ่งเนี้ยครับเขามีประมาณเท่าไหร่ครับแต่ละสายพันธุ
0: ์คือในมาตรฐานของกล้วยพวกกล้วยหอมสกุลกล้วยหอมนะครับก็คือเขาจะแบ่งเป็นขนาดของลูกจำนวนน้ำหนักเป็นกรัมต่อลูกถ้าเป็นมาตรฐานก็คือตั้งแต่110กรัมขึ้นไปจนถึง140กรัมจะเป็นกล้วยที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานนะครับก็คือเฉลี่ยหวีถ้ากล้วยหอมทองก็คือตั้งแต่ 1.8ถึง 3.5 กิโลกรัมต่อหวีนะครับอันนี้คือเป็นกล้วยมาตรฐานซึ่งส่วนในเรื่องของการมีตำหนิมีอะไรต่างๆก็เป็นไปตามเกรดของมันส่วนกล้วยหอมคาเวนดิชก็จะประมาณตั้งแต่ 1.8 ถึง 3.5 เช่นเดียวกันแต่หอมคาเวนดิชมันก็จะตั้งแต่2จนถึง3กิโลคือหอมกะเหรี่ยงมันจะหนักกว่ากล้วยหอมพันพวกคาเวนดิชและก็หอมทองครับในสัดส่วนของลูกมันก็คือตั้งแต่120กรัมจนถึง145กรัมมันจะเข้าเกณฑ์มาตรฐานของเขานะครับ
2: พักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการกันต่อครับ
3: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
2: กลับเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทาง YouTube PRD7 Podcast ครับช่วงนี้พาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับคุณธัญสิทธิ์ชาติวิริยพงศ์เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจันทบุรีครับ
0: กล้วยนี้เป็นพืชที่จะว่ากล้วยมันก็ไม่กล้วยนะครับก็คือเป็นกล้วยที่มันคล้ายๆว่ามันต้องมีการดูแลมันมีการตอบสนองต่อปุ๋ยต่อน้ำที่เร็วและกล้วยมันเป็นพืชตัวหนึ่งที่มันอายุมันสั้นปลูกประมาณ 8-9 เดือนก็ตัดลูกได้แล้วนะครับอันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่มันสามารถที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิตได้เร็วขยายพื้นที่ปลูกได้เร็วแล้วก็ให้ผลได้เร็วนะครับคือการดูแลการจัดการมันจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าไม้ผลตัวอื่นมันถึงมีการปลูกได้ทั้งเป็นพืชเชิงเดี่ยวและเป็นพืชผสมในสวนผลไม้นะครับจุดเด่นของกล้วยก็คืออันที่หนึ่งตัวผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มันจะสูงกว่าพืชบางตัวนะครับก็คือเราจะเห็นว่ากล้วยผลผลิตสามารถทำได้ตั้งแต่เครือหนึ่งตั้งแต่15กิโลจนถึง35กิโลนะครับในไร่หนึ่งปลูก400ต้นแล้วก็คูณเข้าไปไร่หนึ่งมันสามารถผลผลิตตั้งแต่4ตันขึ้นไปซึ่งผลไม้ตัวอื่นทำได้ยากมากนะครับกล้วยบางที่เขาจะมีผลผลิตตั้งแต่6ตันถึง8ตันแต่ในถ้าเป็นพืชตัวอื่นก็จะประมาณตันครึ่ง2ตัน3ตันเต็มที่นะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นตัวที่1ตัวที่2ก็คือในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับในตัวนี้ ก็คือว่าต้นทุนการผลิตกล้วยนี่จะต่ำกว่าพืชตัวอื่นพอสมควรนะครับโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ8บาทถึง11บาทต่อกิโลกรัมบางถ้าผลผลิตเยอะๆเช่นคาเวนดิชก็จะอยู่ประมาณ6บาทนะครับเพราะว่าในสัดส่วนของการลงทุนจะน้อยกว่าพืชตัวอื่นนะครับและตัวสุดท้ายก็คือมันเป็นพืชที่สามารถบริโภคได้ทั่วโลกถ้าเราสามารถส่งออกได้นะครับเพราะกล้วยมันเป็นผลไม้ที่คล้ายๆว่ามันเปิดกว้างให้กับผู้บริโภคทุกสายทุกประเทศเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในประเทศที่มีการขาดแคลนอาหารเยอะๆเขาจะนิยมปลูกกล้วยเพื่อเป็นอาหารบริโภคนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นคร่าวๆในเรื่องของการปลูกกล้วยนะครับที่เราปลูกอยู่ก็คือว่ามันจะใช้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับคือในอนาคตของบ้านเรานะครับในเรื่องของกล้วยมันเนื่องจากมันถ้าดูจากข่าวคราวนะครับว่ามีการมีต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นต้องการเยอะแต่เราได้ส่งแค่ไม่กี่พันตันเพราะว่าสายพันธุ์ของเรามันเป็นสายพันธุ์ที่อย่างกล้วยหอมทองนะครับพอสุกแล้วมันจะเละเลยคือมันจะมีระยะการสุกมันสั้นแล้วก็อยู่ในระยะการอยู่ในตลาดมันสั้นส่วนอีกกล้วยพันธุ์นึงเขาคือคาเวนดิชอันนี้คนไทยจะไม่ค่อยนิยมบริโภคเพราะว่ามันเป็นกล้วยหอมเขียวนะครับการบ่มการอะไรต่างๆมันจะต้องบ่มในอุณหภูมิเย็นทีนี้มันเป็นกล้วยทางเลือกพัฒนาสายพันธุ์ทางเลือกก็คือกล้วยตัวใหม่ที่จะต้องหาสายพันธุ์ที่มันอยู่ในตลาดได้นานถึงแม้ผิวจะเวลาสุกผิวจะดำจะอะไรไปแล้วแต่ความเหนียวหนึบความแน่นของเนื้อยังบริโภคได้ดีอันนี้ก็คือมันจะเป็นโจทย์หนึ่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาซึ่งตอนนี้มันก็มีแล้วล่ะครับที่เป็นกล้วยลูกผสมระหว่างกล้วยหอมมาเลย์กับกล้วยหอมทองที่เขาผสมขึ้นมามันก็จะมีหรืออีกตัวหนึ่งที่มันเป็นพัฒนามันมีสายพันธุ์ดั้งเดิมที่กลายพันธุ์มาจากกล้วยป่าก็คือกล้วยหอมกะเหรี่ยงนี่แหละครับที่มันคล้ายๆว่ามันตอบโจทย์คนกินจากกี่ลูกไม่มีแก๊สจุกอกแล้วก็บริโภคได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์ที่เราน่าจะพัฒนาขึ้นมาเพิ่มชดเชยกล้วยหอมทองพันธุ์โบราณที่มีการเน่าเสียเร็วขึ้นนะครับ
2: คุณผู้ฟังครับจะเห็นว่าความโดดเด่นของกล้วยหอมนะครับก็คือเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่มากดูแลไม่ซับซ้อนด้วยให้ผลผลิตเร็วนะครับภายในเวลาไม่ถึงปีก็สามารถเก็บผลผลิตไปจำหน่ายได้แล้วครับดังนั้นเกษตรกรมือใหม่ที่อยากลองศึกษานะฮะมาปลูกกล้วยหอมดูก็สามารถทำได้เช่นกันครับติดตามได้ทุกสัปดาห์ทาง YouTube PRD7 Podcast กับสาระดีๆที่เข้าถึงง่ายเล่าเรื่องจากคนทำจริงและมองอนาคตด้วยความหวังที่นี่คือเกษตรเงินล้านก้าวใหม่ของเกษตรกรไทยที่ใครก็เริ่มต้นได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมปันชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
4: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ
3: ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ
4: ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตลาด 92.75 เมกะเฮิรตซ์และสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์
5: เรื่องดีๆมีทุกวัน
3: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีปรากฏคลิปทหารไทยและกัมพูชาที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีปรากฏคลิปทหารไทยและกัมพูชาที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามไม่ลุกลามเป็นการกระทบกระทั่งตามที่มีการเสนอข่าว
7: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำราอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเผชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการเสริมความมั่นคงของแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังและไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องควบคู่กันขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งดำเนินการครบถ้วนเกือบทุกแห่งแล้วนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดนราธิวาสยังคงบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงครอบคลุม9ประเด็นสำคัญตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านยาเสพติดมีการดำเนินการต่อผู้เสพแล้วกว่า 2,000 คนส่วนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินการครบถ้วนเกือบทุกแห่งแล้วขณะนี้ยังเหลือหมู่บ้านและชุมชนทั่วไปอีกประมาณ85แห่งที่ต้องเร่งส่งข้อมูลให้จังหวัดพิจารณารับรองให้ครบถ้วนพร้อมกำชับทุกพื้นที่อย่าผ่อนความเข้มข้นในการดำเนินงานหากยังพบรายชื่อผู้เสพหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกันหากเลิกพฤติกรรมหรือย้ายออกนอกพื้นที่ ให้ฝ่ายปกครองตำรวจและผู้นำท้องที่ร่วมรับรองข้อมูลส่วนผู้เสพให้เร่งนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งนี้เพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนสำนักงานประมงจังหวัดตรังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลระบบนิเวศ
8: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังลงพื้นที่ติดตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชนประจำปีงบประมาณ2569ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของกรมประมงที่มุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างอาหารเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชนโดยสนับสนุนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลระบบนิเวศส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาแหล่งน้ำและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อให้ชาวประมงท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดรายจ่ายค่าอาหารและทรัพย์
1: มันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารสชุ่มและทีมงานสวท.สระแก้วนะคะเช่นเคยเลยค่ะเวลาเดิมเลย16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 103.25 MHz นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะและสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาการสาธารณสุขเนาะรวมถึงในเรื่องของด้านการเกษตรอีกด้วยนะคะวันนี้ก็จะขอนำข่าวมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าข่าวสารของเรากันในวันนี้นะคะน้ำหวานขออนุญาตพูดกันเรื่องของสุขภาพกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเรามีวิธีดูแลตัวเองกันอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงหน้าฝนกันแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อเข้าสู่ในช่วงหน้าฝนแล้วเนี่ยความชื้นในอากาศที่เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้พวกไวรัสแล้วก็แบคทีเรียต่างๆเนี่ยแพร่กระจายอยู่ในอากาศและเมื่อเราใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็สูดดมอากาศเข้าไปก็สามารถก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆต่อร่างกายได้โดยตรงเลยนะคะนั่นจึงเป็นสาเหตุของอาการป่วยต่างๆที่เป็นกันในช่วงหน้าฝนอย่างเช่นอาการไออาการจามคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่ามีไข้แล้วก็เจ็บคอนั่นเองค่ะและด้วยซึ่งความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงหน้าฝนมันก็ส่งผลให้เชื้อโรคต่างๆนะคะสามารถแพร่กระจายได้ง่ายโดยโรคที่มักจะพบในช่วงหน้าฝนนะคะได้แก่โรคไข้เลือดออกนะคะก็เกิดจากไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคซึ่งจำนวนของยุงมักจะเพิ่มจำนวนขึ้นในช่วงหน้าฝนเนื่องจากมีแหล่งน้ำขังต่างๆบริเวณรอบบ้านเราที่เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงนะคะส่วนโรคถัดมาก็คือโรคไข้มาลาเรียค่ะก็เกิดจากการที่โปรโตซัวที่แพร่กระจายโดยยุงก้นป่องมักจะพบในพื้นที่ที่มีน้ำขังเนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงเช่นกันด้วยนะคะโรคต่อมาก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะโรคนี้เป็นโรคยอดฮิตกันเลยก็ว่าได้เพราะว่าด้วยอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงหน้าฝนเป็นสาเหตุให้เชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าที่เป็นสาเหตุของโรคไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายในอากาศได้ง่ายมากกว่าปกตินะคะส่วนโรคถัดมาก็คือโรคระบบทางเดินหายใจค่ะตัวอย่างเช่นโรคไข้หวัดทั่วไปโรคหลอดลมอักเสบแล้วก็อาการปอดบวมนะคะซึ่งมีโอกาสเกิดมากได้ในช่วงหน้าฝนนี้ค่ะและอีกโรคถัดมาที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือโรคผิวหนังนั่นเองนะคะซึ่งการสัมผัสกับน้ำที่ไม่สะอาดหรือว่าความชื้นที่เพิ่มขึ้นในอากาศอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณผิวหนังของเราได้อย่างเช่นโรคน้ำกัดเท้าและโรคเชื้อราที่ผิวหนังค่ะและอีกหนึ่งโรคที่หลายคนก็อาจจะไม่รู้เช่นกันนะคะก็คือโรคท้องร่วงค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นเช่นการบริโภคน้ำหรือว่าอาหารที่ไม่สะอาดอาจทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมแล้วก็มีการสุขาภิบาลที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะซึ่งสำหรับการดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อโรคในช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็สามารถทำได้โดยการรักษาความสะอาดส่วนตัวป้องกันการถูกยุงกัดแล้วก็ระมัดระวังการบริโภคในเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำที่ไม่สะอาดหรือว่าสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ได้เลยนะคะข้อแรกค่ะการรักษาความสะอาดของตนเองนะคะมันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังจากการใช้ห้องน้ำแล้วก็ให้อาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเลยนะคะหลังจากที่มีการเปียกฝนเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่มากับฝนนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือให้ป้องกันการถูกยุงกัดก็สามารถใช้ยาทากันยุงหรือว่าสเปรย์กันยุงโดยเฉพาะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นที่ยุงชุกชุมค่ะให้สวมเสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังอย่างเช่นเสื้อแขนยาว

ากึ่งสุกกึ่งดิบนะคะดื่มน้ำสะอาดหรือว่าน้ำที่ผ่านการต้มสุกแล้วเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหารด้วยรวมถึงในเรื่องของการดูแลรักษาผิวหนังนะคะให้หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่เปียกหรือว่าชื้นรักษาผิวหนังให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอมีการใช้ครีมหรือว่ายาทาผิวหนังที่มีส่วนผสมของสารต้านเชื้อราหรือแบคทีเรียเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะรวมถึงเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพจิตด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอและทำกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดอย่างเช่นการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือว่าออกกำลังกายเบาๆภายในบ้านเท่านี้เลยค่ะการดูแลตัวเองตามคำแนะนำนี้ก็จะช่วยให้คุณนะคะรักษาสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงหน้าฝนนี้และนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆล่วงหน้าไว้ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็จะสามารถช่วยให้ปลอดภัยจากโรคที่อาจจะมาพร้อมกับหน้าฝนได้ด้วยเช่นกันนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข้อแนะนำดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้เพื่อให้ดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงหน้าฝนกันนั่นเองนะคะและจากเรื่องของสุขภาพกันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของด้านการศึกษากันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะแต่มันไม่ใช่แค่การศึกษาธรรมดานะคะมันมีเกมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะล่าสุดรัฐบาลค่ะได้เปิดสมรภูมิ e-sport นักเรียนครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชวนเด็กทั้ง77จังหวัดฟอร์มทีมล่าฝันชิงถ้วยพระราชทานและทุนกว่า3ล้านพร้อมเตรียมใช้ฐานเครือข่ายต่อยอดปั้นสตาร์ทอัพเทคโนโลยีไทยค่ะโดยเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ารัฐบาลนะคะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่ทำให้ e-sport ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบันเทิงหรือว่าการเล่นเกมแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการบ่มเพาะทักษะแห่งอนาคตดังนั้นนะคะรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการจับมือร่วมกันกับโครงการTo be number one สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดชวนเด็กไทยนะคะมาเปลี่ยนสนามแข่งเกมให้เป็นพื้นที่สร้างอนาคตในบิ๊กโปรเจกต์ระดับประเทศอย่าง e-sport master youth champion 2026ภายใต้แนวทางโครงการพระดำริ buff to build number oneซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเวที e-sport ระดับสถานศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทยโดยเปิดรับสมัครและเฟ้นหาทีมเยาวชนตัวแทนจากโรงเรียนแล้วก็สถานศึกษาทั่วประเทศครอบคลุมครบทั้ง77จังหวัดเพื่อมาร่วมกันประชันฝีมือผ่าน3เกมยอดนิยมระดับโลกได้แก่ Arena of Valor หรือว่า ROVFree Fire แล้วก็ EA Sports FC Online ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลรวมมูลค่าสูงกว่า3ล้านบาทนะคะทั้งนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าจุดเด่นที่ทำให้โครงการนี้แตกต่างจากการแข่งขันทั่วไปคือการนำระบบ simulation based learning หรือว่าการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงเข้ามาใช้เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กไทยใน3มิติหลักก็คือ hard skill การคิดวิเคราะห์การวางกลยุทธ์และการตัดสินใจอย่างแม่นยำบนฐานข้อมูล2ค่ะ soft skill นะคะการทำงานร่วมกันเป็นทีมความเป็นผู้นำและการควบคุมอารมณ์ภายใต้ความกดดันและ3นะคะ hard skill การรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัยรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาซึ่งก็เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติดซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะเป็นจุดสำคัญที่เปลี่ยนภาพจำจากเด็กติดเกมให้กลายเป็นเยาวชนคุณภาพด้านดิจิทัลค่ะที่พร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ก็ยังเตรียมใช้เครือข่ายสมาชิกและชมรม To Be Number One ทั่วประเทศซึ่งเป็นฐานผู้ใช้งานดิจิทัลขนาดใหญ่ในการสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพและนักวิจัยไทยเพื่อเป็นพื้นที่ทดสอบและต่อยอดในการพัฒนาอุปกรณ์เกมมิ่งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สัญชาติไทยเองในอนาคตนะคะซึ่งน้องๆท่านไหนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ก็อย่าลืมไปสมัครกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วโครงการนี้จะปิดรับสมัครวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะแต่ค่ะตามคำเรียกร้องนะคะตอนนี้ได้เปิดขยายระยะเวลาการสมัครไปจนถึง24กรกฎาคมจน

0: ถึงเวลา2 ทุ่มนั่นเองนะคะก็อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือนะคะฟอร์มทีมตัวแทนโรงเรียนของคุณให้พร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยนะคะหลังจากเรื่องของการศึกษากันไปแล้วนะคะขอวกกลับไปที่เรื่องของด้านสาธารณสุขกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะล่าสุดค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลยกระดับหมอพร้อมซูเปอร์แอปดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับระบบบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็วสะดวกและก็ทั่วถึงโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหมอพร้อมซูเปอร์แอปและดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มพร้อมผลักดันดิจิทัลเฮลท์วอลเล็ตเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลก็เป็นหนึ่งใน7นโยบายเสาหลักของทางสาธารณสุขไทยนะคะภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาโดยมุ่งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะให้สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายบริการปฐมภูมิและสถานพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อลดขั้นตอนการรับบริการลดการใช้เอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพร้อมกับมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนระบบสาธารณสุขในทุกมิติทั้งในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ทางไกลหรือว่าเทเลเมดิซีนนะคะและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมทุกพื้นที่นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังเดินหน้าส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านการแพทย์ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศทั้งในเรื่องของด้านการวิจัยและการพัฒนาการทดลองทางคลินิกการผลิตสารออกฤทธิ์ทางยาตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกเมดิซีนปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และ Advanced Therapy Medicinal Product เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการรักษายกระดับคุณภาพบริการและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการแพทย์แห่งอนาคตรวมถึงเป็นการผลักดันประเทศไทยนะคะสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่ารัฐบาลเนาะไม่ได้เพียงแค่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอย่างด้านสาธารณสุขกันด้วยนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวในเรื่องของด้านสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าข่าวนี้จะไปในเรื่องของด้านความสวยความงามกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซ้ำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ร่วมกันติดตามกรณีตำรวจจับกุมผู้แอบอ้างเป็นแพทย์จำนวน2 รายนะคะซึ่งจบการศึกษาเพียงแค่ระดับชั้นม .6 และปวช.เท่านั้นแต่อาศัยประสบการณ์จากการทำงานในคลินิกก่อนที่จะเปิดบ้านพักรับฉีดสารเสริมความงามให้กับพี่น้องประชาชนสร้างรายได้เดือนละประมาณกว่า 100,000 บาทด้วยกันค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศนะคะได้กล่าวว่าจากกรณีดังกล่าวนี้ก็สะท้อนถึงความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ของธุรกิจเสริมความงามจากเดิมที่มุ่งยกระดับคลินิกในระบบให้มีสัญญามาตรฐานและดูแลผู้บริโภคตามกฎหมายแต่ในขณะนี้นะคะพบว่าความเสี่ยงได้ขยับไปสู่นอกระบบแล้วคือผู้ที่ไม่ได้เป็นแพทย์สามารถใช้ช่องทางออนไลน์เข้าถึงพี่น้องประชาชนและเปิดสถานที่ให้บริการฉีดสารเสริมความงามโดยไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบการควบคุมตามกฎหมายตนจึงได้มีการสั่งการให้ทางสคบติดตามเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและประสานส่งต่อข้อมูลหรือว่าเบาะแสให้ทางแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์อย่างถึงที่สุดค่ะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นการสานต่อนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอันดับแรกและต่อยอดจากมาตรการที่นางสาวสุภมาศได้สั่งการไว้ก่อนหน้านี้ หลังเกิดกรณีผู้เสียชีวิตในคลินิกเสริมความงามที่จังหวัดนครปฐมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยได้สั่งให้ทางสคบนะคะตรวจสอบคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศให้ทุกแห่งจัดทำสัญญามาตรฐานตามกฎหมายรวมถึงตนได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจด้วยตนเองที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับข้อกฎหมายผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภามีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2525มาตรา26ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา43และหากเปิดเป็นสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตามกฎหมายสถานพยาบาลเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนในทางสคบค่ะก็มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจเสริมความงามในฐานะธุรกิจควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบการจะต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืนนะคะก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งสำหรับการฉีดโบท็อกซ์หรือว่าฟิลเลอร์ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะต้องใช้ความรู้ด้านกายวิภาคการวินิจฉัยและการช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉินหากทำโดยคนที่ไม่ใช่แพทย์โดยตรงราคาถูกในวันนี้อาจจะแลกมาด้วยใบหน้าที่เสียโฉมถาวรหรืออาจจะร้ายแรงถึงชีวิตทางนางสาวสุภมาศจึงได้มีการสั่งการให้ทางสคบทำงานเชิงรุกเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคและลดความเสี่ยงจากการให้บริการเสริมความงามที่ไม่ได้มาตรฐานประชาชนก็ควรที่จะตรวจสอบ2เรื่องก่อนที่จะรับบริการทุกครั้งนะคะก็คือหมอเป็นแพทย์จริงหรือไม่โดยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของทางแพทยสภาและสถานที่ให้บริการเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตหรือไม่หากพบการแอบอ้างเป็นแพทย์หรือว่าได้รับความเสียหายจากบริการเสริมความงามก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือทางแอปพลิเคชันOCPB Connect หรือทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เลยนะคะโดยทางสคบก็จะทำหน้าที่ส่งต่อทุกเบาะแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนั่นเองค่ะก็สำหรับเรื่องความงามนะคะก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายตอนนี้ต่างก็เข้าคลินิกเพื่อไปเสริมความงามเสริมความหล่อกันนะคะแต่อย่างไรแล้วการเสริมความงามก็ต้องมีมาคู่กับความปลอดภัยกันด้วยยังไงก็เช็คในเรื่องของใบประกอบกิจการสถานพยาบาลแล้วก็ใบประกอบวิชาชีพของแพทย์กันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสะอาดก็สำคัญนะแล้วก็ไม่ควรตัดสินใจจากราคาที่ถูกเกินจริงได้นะคะยังไงใครที่กำลังตัดสินใจที่จะไปทำหัตถการต่างๆก็ควรที่จะตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ว่าสิ่งของหรือว่าอะไรก็ตามที่จะฉีดเข้าร่างกายเรายังไงมันต้องปลอดภัยไว้ก่อนนั่นเองนะคะจากเรื่องของด้านความงามกันไปแล้วไปกันที่เรื่องของด้านการเกษตรกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดทางกรมวิชาการเกษตรได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระยองนะคะติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังพร้อมกับเร่งวิจัยท่อนมันสะอาดผันต้านทานโรคหวังลดความเสียหายให้กับเหล่าเกษตรกรนั่นเองค่ะโดยนางศาสิยาปานตั้นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ที่ไร่มันสำปะหลังแปลงต้นแบบจังหวัดระยองติดตามสถานการณ์โรคใบด่างในมันสำปะหลังซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกษตรกรในพื้นที่นั้นเผชิญอยู่ตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งนางศาสิยานะคะได้เปิดเผยว่าจังหวัดระยองนิยมปลูกมันสำปะหลังพันกวกระยอง9เพราะว่าเหมาะกับสภาพดินในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นทรายและมีความเป็นกรดสูงประกอบกับสายพันธุ์ดังกล่าวนี้นะคะให้ผลผลิตตรงตามความต้องการของโรงงานแป้งมันสำปะหลังในพื้นที่โดยมีปริมาณแป้งถึงร้อยละ30มีน้ำหนักหัวดีและให้เนื้อแป้งสีขาวช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฟอกสีแป้งได้แต่ก็ยังคงเผชิญกับปัญหาโรคใบด่างซึ่งไม่สามารถรักษาได้นะคะโดยจะต้องใช้วิธีการถอนทำลายและฝังกลบเพื่อไม่ให้โรคนั้นลุกลามซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรจึงเร่งช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจรนะคะทั้งตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินถ่ายทอดองค์ความรู้การกำจัดต้นที่ติดโรคการดูแลแปลงอย่างถูกวิธีการสนับสนุนชีวพันธุ์ให้เหมาะกับแต่ละระยะการเจริญเติบโตเช่นอย่างปุ๋ยชีวภาพที่ช่วยเพิ่มปริมาณรากละลายธาตุอาหารในดินเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตค่ะ อกจากนี้นะคะทางกรมวิชาการเกษตรก็ยังอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนามันสำปะหลังพันธุ์กวก.ระยอง9ให้เป็นท่อนมันสะอาดที่มีความทนทานต่อโรคโดยคาดว่าจะสามารถกระจายให้แก่เกษตรกรได้ในปีพุทธศักราช2571รวมถึงพัฒนาเตาไบโอชาสำหรับเผาทำลายต้นมันสำปะหลังที่ติดโรคแบบไร้ควันไม่ก่อให้เกิดมลพิษและนำถ่านชีวภาพที่ได้กลับมาใช้ปรับปรุงบำรุงดินสร้างการจัดการให้โรคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการลงพื้นที่นะคะเพื่อไปช่วยเหลือเหล่าเกษตรกรที่ประสบปัญหาในเรื่องของโรคใบด่างมันสำปะหลังนะคะเพราะว่ามันสำปะหลังกวก.ระยอง9นี้เรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดระยองก็ว่าได้ซึ่งสำหรับโรคใบด่างนี้นะคะก็กลายเป็นคำที่เหล่าเกษตรกรเนี่ยไม่อยากจะได้ยินมากที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับผู้ที่ปลูกมันสำปะหลังนะคะเพราะว่าเพียงแค่โรคมันระบาดเข้าพื้นที่ผลผลิตที่เคยหวังไว้ก็อาจจะหายไปในพริบตาทำให้รายได้ก็ลดลงต้นทุนเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบไปทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรที่เป็นต้นน้ำโรงงานแปรรูปไปจนถึงการส่งออกนอกประเทศเรียกได้ว่ามันกระทบไปทั้งระบบเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วกรมวิชาการเกษตรจึงไม่ได้มองการแก้ปัญหาเพียงแค่การกำจัดโรคเท่านั้นนะคะแต่กำลังวางหมากใหม่ทั้งระบบเลยตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคการใช้เทคโนโลยีแปลงปลูกการลดต้นทุนไปจนถึงการยกระดับการผลิตสู่มันสำปะหลังโลคาร์บอนเพื่อให้เกษตรกรไทยนะคะแข่งขันได้ในตลาดโลกอีกครั้งนั่นเองค่ะและสำหรับช่วงนี้ตะวันออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีค้องร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
2: ฝนปีนี้ชวนคุณมาสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติเมืองผีเสื้อแห่งพื้นป่าภาคตะวันออกดินแดนแห่งพื้นป่ามรดกโลกที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วมาชมความงดงามของผีเสื้อกว่า500สายพันธุ์ที่พบเห็นได้เป็นใครก็ตกหลุมรักหรือจะนั่งพักชมความงามของน้ำตกปางสีดาพร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติที่อยากให้คุณมาสัมผัสด้วยตัวเอง

0: สักแก้วมีดีกว่าที่คุณคิดปักหมุดที่เที่ยวแห่งใหม่ที่คุณต้องมาสัมผัสถ้ำแสงคำอำเภอเขาฉะกันจังหวัดสักแก้วชมปรากฏการณ์ลำแสงธรรมชาติที่สวยที่สุดในจังหวัดสักแก้วอยากได้รูปสวยแสงเป๊ะต้องมาตามนัดลงทะเบียนเวลา 10:00 น.ถึง 10:30 น.และเตรียมตัวพบกับไฮไลท์สำคัญแสงจะปรากฏโฉมในเวลา 11:00 น.ตรงของทุกวันความมหัศจรรย์นี้รอคุณอยู่ที่สวนรุกขชาติเขาฉะกันอำเภอเขาฉะกันจังหวัดสักแก้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนรุกขชาติเขาฉะกันถ้ำแสงธรรมความงามที่ธรรมชาติรอให้คุณมาพิสูจน์ด้วยตาคุณเอง
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีค้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกเข้าทำเนียบวันหยุดเรียกประชุมทีมมหาไทยติดตามความคืบหน้าปมสอบท้องถิ่นและเตรียมแผนรับมืออุทกภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยเรียกประชุมทีมมหาไทยที่ทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งในวงประชุมครั้งนี้ครับมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายครับและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าติดตามความคืบหน้าของเรื่องการสอบท้องถิ่นและเตรียมแผนรับมืออุทกภัยกับทีมงานมหาดไทยครับต่อเนื่องจากการเรียกประชุมของท่านนายกรัฐมนตรีไปดูกันที่เรื่องของอุทกภัยครับรัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยจังหวัดสงขลาบูรณาการทุกภาคส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้เปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวาระพิเศษซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีการหารือการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่หลังจากประสบอุทกภัยรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านมาครับซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจโดยรัฐบาลครับให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยซึ่งควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ครับพร้อมครับอนุมัติงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งนี้ครับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาได้เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำครับอาทิครับการขุดลอกแหล่งน้ำการติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการเยียวยาโดยมุ่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถรับมือกับอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ลดความเสียหายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินและผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาวนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องของความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียครับโฆษกรัฐบาลเผยผลการเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีเพื่อกระชับความร่วมมือเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่เพิ่มการค้าความมั่นคงชายแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่าในการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลระหว่างวันที่10ถึง11กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อเสริมศักยภาพของภูมิภาคในระยะยาวร่วมมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ของไทยด่านบุกิจกายูฮิตัมของมาเลเซียซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนะครับ11กรกฎาคมเวลาครับเริ่มตั้งแต่ 5:00 ถึง 5:00 ครับเพื่อจะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางรวมไปถึงการค้าชายแดนครับลดปัญหาการจราจรและมีการหารือด้านการค้าการดูแลแรงงานไทยและการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำเป้าหมายนะครับคือการลดเหตุความไม่สงบควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องของโครงการดีๆกันบ้างครับพาณิชย์เตรียมเสนอครม.เดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคา40บาทต่อจานพ่อแม่พี่น้องครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับเปิดเผยครับว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะครับผู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตรวมไปถึงครับต้นทุนอาหารที่ยังมีความผันผวนครับจึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้กับประชาชนครับซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ครับเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทย plus โดยเปิดให้ร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านค้านั้นสมัครเข้ามาร่วมโครงการครับเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนเบื้องต้นครับตั้งเป้าราคาไว้ประมาณ40บาทต่อจานซึ่งรัฐบาลนั้นจะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานครับซึ่งครับทางท่านรองนายกก็ยืนยันนะครับว่าโครงการนี้นั้นเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดแต่อย่างใดครับส่วนรายละเอียดเรื่องของจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าและรูปแบบการดำเนินโครงการนั้นอยู่ระหว่างการจัดทำครับโดยกระทรวงพาณิชย์ครับเตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหรืองบประมาณกลางครับซึ่งเบื้องต้นครับตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างน้อย3เดือนครับและหากครม.เห็นชอบครับคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนนี้เลยล่ะครับและกระทรวงพาณิชย์นั้นยังติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดปัจจุบันครับเริ่มเห็นสินค้าบางรายทยอยปรับลดราคาลงแล้วครับอาทิน้ำมันพืชและปุ๋ยพร้อมดูแลให้ราคาสินค้านั้นเกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อุปทานครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของกระทรวงมหาดไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยย้ำให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐกล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ครับโดยยืนยันนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยครับพร้อมย้ำว่าทุกบาทของงบประมาณ ต้องเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนโดยได้มีการมอบนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองครับเร่งขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวางและพัฒนาผังเมืองรวมไปถึงการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานครับต้องมีความปลอดภัยเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนนั้นอย่างยั่งยืนโดยมุ่งให้ประชาชนครับได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพปลอดภัยและตอบสนองต่อการเติบโตของประเทศในอนาคตรวมทั้งครับเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนและสถานการณ์อุทกภัยด้วยโดยเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนป้องกันตะลิ่งระบบระบายน้ำอาคารราชการและโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั่วประเทศตลอดจนครับให้ความช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดนอกจากนี้ครับมีการกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถจะปฏิบัติได้จริงครับพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ครับโดยยึดหลักป้องกันดีกว่าเยียวยามุ่งเน้นการวางแผนและลดความเสี่ยงก่อนจะเกิดเหตุเพื่อให้ทุกโครงการและทุกการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นนำไปสู่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของสคบกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศใช้แนวทางเลมอนลอส่งสคบตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศย้ำหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลากไม่ครบดำเนินคดีทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับมีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามครับและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ทั่วประเทศโดยกำชับให้ผู้ประกอบการธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องและต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโชว์รูมและจุดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องครับเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนครับและจะขยายไปสู่ต่างจังหวัดหากพบการฝ่าฝืนหรือแสดงข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนครับจะมีการดำเนินกฎหมายทันทีครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับได้กล่าวว่าการดำเนินการในครั้งนี้นั้นเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงซึ่งจะกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าครับได้รับความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงครับผู้บริโภคนั้นจึงต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจครับทั้งรายละเอียดของตัวรถสมรรถนะของแบตเตอรี่ระยะเวลาและเงื่อนไขของการรับประกันแบตเตอรี่และข้อมูลสำคัญอื่นๆครับที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ครับสคบจะประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอครับและกรมการขนส่งทางบกอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการจดทะเบียนใช้งานเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนั่นเองล่ะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมอีกครับว่าการดำเนินการในครั้งนี้นั้นยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิด เพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือเลมอนลอซึ่งผ่านการรับหลักการในวาระที่1ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของรัฐสภาโดยมีเป้าหมายครับในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงเช่นรถยนต์ให้ได้รับความเป็นธรรมที่มากขึ้นระหว่างนี้ครับสคบก็จะบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และในส่วนของฉลากและการโฆษณาครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องของอาสาพยาบาลชุมชนรัฐบาลเผยคืบหน้าผลิตอาสาพยาบาลชุมชนเริ่มเปิดรับเดือนกรกฎาคมตั้งเป้าผลิตรุ่นแรก 7,256 คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้านโยบายอาสาพยาบาลชุมชนซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับอย่างชัดเจนครับผ่านการขับเคลื่อนการทำงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตั้งเป้าผลิตอาสาพยาบาลทำงานในชุมชนจำนวน 7,256 คนเข้าไปทำหน้าที่ดูแล4กลุ่มเป้าหมายครับเชื่อมโยงการทำงานกับรพ.สต.เพื่อเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับล่าสุดครับในการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลนั้นจะเริ่มจากเดือนนี้ครับกรกฎาคมและจะมีการประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกอาสาพยาบาลอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างตั้งแต่พรุ่งนี้เลยครับ13กรกฎาคมถึง27กรกฎาคมครับโดยจะประกาศรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศครับทั้งนี้ครับในวันที่31กรกฎาคมหรือว่าในสิ้นเดือนนี้ครับอนุกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดจะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาพยาบาลจากนั้นครับเดือนหน้าสิงหาคมจะมีการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคมต่อจากนั้นคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลภายในเดือนกันยายนครับและสุดท้ายจะประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกในวันที่1กันยายนครับโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรครับอาสาพยาบาลในเดือนตุลาคมต่อจากนั้นครับจะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลต่อไปครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนกันบ้างครับรัฐบาลลุยแก้หนี้ครัวเรือนไกลเกลี่ยสำเร็จแล้วกว่า 27,000 รายลดภาระค่าใช้จ่ายกว่า 3,530 ล้านบาทพร้อมเปิดมหกรรมแก้หนี้ฟรี6จังหวัดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนครับซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีและสถาบันการเงินกว่า40แห่งได้ดำเนินโครงการมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนประจำปี2569ครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งก่อนฟ้องและภายหลังศาลมีคำพิพากษาครอบคลุมนะครับทั้งหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมไปถึงหนี้กยศ.ครับผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแทนการดำเนินคดีในชั้นศาลครับซึ่งผลการดำเนินงานครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันนั้นมีประชาชนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 27,470 รายคิดเป็นมูลหนี้รวมกว่า 5,926 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ครับสามารถจะลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 3,530 ล้านบาทครับและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วกว่า 2,555 รายเ สะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันการเงินในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมครับซึ่งทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวว่ารัฐบาลนั้นจะเดินหน้าจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมเพื่อประชาชนประจำปี2569อย่างต่อเนื่องอีก6ครั้งครับระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมครับได้แก่ที่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาและปทุมธานีโดยประชาชนครับสามารถจะเข้ารับบริการไกล่เกลี่ยหนี้ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายและรับบริการด้านยุติธรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับผู้สนใจนะครับสามารถจะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือกรมบังคับคดีและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77หรือ79ครับตลอดระยะเวลาการจัดโครงการครับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับย้ำกันดังๆไปทั่วประเทศครับว่าอีก3เดือนครับจะถึงงานใหญ่ของประเทศไทยซึ่งช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกด้วยกันครับในเดือนตุลาคมนี้วันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
1: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะโดยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นี้นะคะก็ขอเชิญร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ตั้งแต่วันที่24จนถึง26กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยภายในงานนะคะพบกับ12กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลอาทิพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลปฏิบัติธรรมรักษาศีลและสวดมนต์ถวายพระพรการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนถนนคนเดินสองฝั่งคลองชมเสน่ห์วิถีชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์ชมนิทรรศการและผลงานสตรีทอาร์ตกว่า75ผลงานการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงถวายพระพรรวมถึงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลทั้งนี้ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงพลังแห่งความสามัคคีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานคุณค่าทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันงดงามของเกาะรัตนโกสินทร์ไปพร้อมกันนะคะและพบกันตั้งแต่วันที่24จนถึง26กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะคะที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมสืบสานคุณค่าทางศาสนาวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตอันงดงามของกรุงรัตนโกสินทร์ผ่านกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นตลอดทั้ง3วันนะคะเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกันนั่นเองค่ะขณะที่ด้านการพัฒนาโอกาสทางการศึกษานะคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่อยากจะนำมาบอกคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆนักเรียนนักศึกษากันในวันนี้ผู้ที่ประสงค์จะกู้เงินยืมเพื่อการศึกษาต้องไม่พลาดเลยนะคะโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ได้ย้ำให้ผู้กู้รายใหม่เร่งดำเนินการยื่นระบบ PF Proof ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิในการกู้ยืมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นะคะก็ขอให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินรายใหม่ปีการศึกษา2569เร่งดำเนินการยื่นความประสงค์ผ่านระบบ Pre-F Proof ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณากู้เงินนะคะซึ่งสำหรับกำหนดการสำคัญก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะสำหรับสถานศึกษาที่เป็นแบบทั่วไปสามารถยื่น Pre-F Proof ภายในวันที่13กรกฎาคม2569ส่วนในกรณีที่เป็นสถานศึกษาแบบอาเซียนยื่น Pre-F Proof ภายในวันที่28สิงหาคม2569นะคะซึ่งระบบตัว Pre-F Proof นี้ก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้กู้รายใหม่ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนที่สถานศึกษานะคะจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์กู้ยืมตามหลักเกณฑ์ของกยศ.ค่ะซึ่งต้องขอย้ำเลยนะคะว่าทางกยศ.ยืนยันว่าจะไม่มีการขยายระยะเวลาการยื่นผ่านระบบ Pre-F Proofดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินกันนะคะโดยน้องๆ นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th นะคะก็อย่าปล่อยให้พลาดโอกาสทางการศึกษาไปนะคะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ยื่น Pre-F Proof ให้ทันกันค่ะการศึกษาแบบทั่วไปภายใน13กรกฎาคมและการศึกษาแบบอาเซียนภายใน28สิงหาคมนะคะ และนอกจากเรื่องของด้านการศึกษาแล้วนะคะภาครัฐก็ยังเปิดอีกหนึ่งเส้นทางสำหรับเยาวชนชายไทยที่ต้องการรับใช้ประเทศชาติและสร้างความมั่นคงในอาชีพนะคะโดยกองทัพบกเตรียมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาภายใต้รูปแบบกำลังพลใหม่แบบสัญญาจ้าง4ปีโดยเปิดรับสมัครจำนวน 18,784 อัตรานะคะคุณสมบัติต้องเป็นชายไทยอายุไม่เกิน26ปีเป็นทหารกองเกินเคยเข้ารับการตรวจเลือกและจับได้ใบดำหรือว่าเป็นพลทหารที่ปลดประจำการแล้วหรือกำลังจะปลดประจำการนี่คือโอกาสของคุณทุกคนเลยนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกันยายน2569จนถึงมกราคม2570วางรายงานตัวเดือนพฤษภาคม2570ซึ่งการเป็นทหารอาสานะคะก็คืออีกหนึ่งโอกาสในการรับใช้ประเทศชาติพร้อมพัฒนาศักยภาพสั่งสมประสบการณ์และก้าวสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงค่ะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของคุณสมบัติหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการสมัครได้จากเว็บไซต์แล้วก็เพจของทางกองทัพบกอย่างใกล้ชิดนะคะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆแบบนี้ผ่านไปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบกไทยกันนะคะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังตะวันออกบอกข่าวกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมอทีมงานสวทสักแก้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:00 น.
2: ยุคใหม่ห่างไกลบุหรี่กันเถอะค่ะ
3: จากสถิติมีคนเสียชีวิตจากโรค
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมให้มุมมองถึงการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่งนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: คนหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริบน้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
5: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมให้มุมมองถึงการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศ
11: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ณ SCBS Next Tech ชั้น4ศูนย์การค้าสยามภารกรพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากโดยพลโทอดุลกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านดังนั้นบริบทความมั่นคงในศตวรรษที่21จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อาวุธหรือการสู้รบแต่หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้มีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมโดยย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องดำเนินควบคู่กับหลักจริยธรรมความรับผิดชอบและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้ AI เป็นพลังในการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมสรุปว่าหากใช้งานอย่างถูกต้อง AI สามารถเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ขณะที่บรรยากาศภายในการจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026วันสุดท้ายยังคงมีประชาชนมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก
12: บรรยากาศการจัดงาน TSEC 2026ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างคึกคักและต่อเนื่องโดยภายในงานได้รวบรวม4อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มและสไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลักดันผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่ตลาดสากลซึ่งนอกจากการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีแสดงศักยภาพของผู้สร้างไทยแล้วยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลายสาขาเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรพร้อมผลักดันเกษตรปลอดภัยยกระดับรายได้ด้วยนวัตกรรมและนโยบายตลาดนำการผลิต
13: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปางที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะพบปะเกษตรกรผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงพร้อมมอบพันธุ์ปลาและต้นพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อสนับสนุนการผลิตและลดต้นทุนการเกษตรโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงซึ่งเป็นต้นแบบการผลิตพืชผักปลอดภัยด้วยสารชีวพันธุ์และแหน่แดงลดการใช้สารเคมีพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมเกษตรกรสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลักดันนโยบายตลาดนำการผลิตและพัฒนาชุมชนตามแนวทางซีโร่เวสต์เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
14: คุณกำลังฟัง
15: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
16: อกราบต้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
18: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่อ อนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
19: ให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะหน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคนผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
20: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสุวรรณธารและคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
3: ก็เรายังคงต้องติดตามพายุเรียกว่าเป็นไต้ฝุ่นบาวีนะบาวีนะ
4: ค่ะ
3: ก็ชื่ออาจจะเรียกยากสักนิดนึงแต่ว่าความรุนแรงนี่ก็รุนแรงมากทีเดียว
4: ใช่ค่ะก็อาจจะเห็นได้จากที่จีนก็ขึ้นฝั่งจีนไปแล้วเมื่อคืนนะคะ
3: เจ้าเจียง
4: ใช่ค่ะดูเหมือนว่าจะเป็น2ระลอกที่จีนต้องเผชิญนะคะกับพายุลูกนี้ก็ทำให้มีฝนตกหนักนะคะขึ้นไปที่เจ้าเจียงแล้วก็ขึ้นที่เย่ชิงนะคะหวนโจวช่วงเที่ยงคืนด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าอิทธิพลของพายุนี่ก็ทำให้ฝนตกหนักลมกระโชกแรงรวมถึงน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มในหลายพื้นที่นะคะแม้ว่าต่อมาจะอ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนแต่ว่าสำนักงานอุตุนิยมของจีนเองก็ยังเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือของจีนด้วยนะคะก็ทำให้ประชาชนชาวจีนเกือบ2ล้านคนนะคะที่อพยพก่อนที่ไต้ฝุ่นตัวนี้จะมาถึงนะคะก็เริ่มได้ทยอยกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็ยังพบว่ามีต้นไม้เป็นพันกว่าต้นเลยคุณแสงระวีล้มนาเนนาดนะคะเนื่องจากว่าถูกพายุพัดจนถอนรากถอนโคนขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่าที่น่าเป็นห่วงอีกจุดนึงก็คือไต้หวันนี่แหละเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดถึงไปบ้างแล้วนะคะบอกว่ามีการระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศ137เที่ยวบินเลยทีเดียวแล้วก็เที่ยวบินภายในประเทศอีก62เที่ยวถูกยกเลิกอ่ะในช่วงวันนี้แหละ
3: ใช่ค่ะก็สำหรับประเทศไทยเองก็กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเรามาระวังกันหน่อยช่วงวันที่12คือวันนี้ถึงวันที่15
4: ค่ะ
3: คือประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแหละค่ะนะโดยเฉพาะในภาคกลางภาคตะวันตกตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะเพราะว่าอาจจะโดนหางๆอย่างที่บอกนี่แหละทีนี้เนี่ยก็จะทำให้มันมีผลกระทบในเรื่องของอย่างทางใต้เนี่ยคลื่นก็จะสูง 2-4 เมตรเลยทีเดียว4เมตรนี่ก็ถือว่าสูงเนาะก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะส่วนวันที่16ถึง18เนี่ย
4: ค่ะ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ว่ามันก็ยังมีตกหนักบ้างบางแห่งนั่นแหละ
4: ค่ะ
3: แต่คือมันยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะ
4: ค่ะ
3: ทีนี้ในส่วนของทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเนี่ยก็มีการแจ้ง6จังหวัดภาคกลางที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าอยู่ด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรปราการนะแล้วก็รวมถึงกรุงเทพด้วยคือเรียกว่าเป็นแถวชันๆกทมทั้งนั้นเลยนะคะ
4: ค
3: ือให้ระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมแล้วก็ได้มีการแจ้งให้ทาง จังหวัดนั้นได้ประชาสัมพันธ์เตือนผู้ประกอบกิจการแล้วก็ประชาชนที่อยู่อาศัยริมสองฝั่งแม่น้ำให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: ค่ะ
3: ทางคุณธีรพัฒน์คัชมาซึ่งเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็บอกว่าคือเรื่องนี้ได้มีการประกาศเตือนคือสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะอย่างที่บอกไปคือวันที่13ถึง19นี่ค่ะคือในช่วงนี้เนี่ย เวลาประมาณสัก6โมงเย็นถึง2ทุ่มอ่
4: ะ
3: ม
4: ัน
3: จะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยจะหนุนสูงเพราะฉะนั้นเขาเลยคาดหมายว่ามันจะส่งผลกระทบให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำหรือว่าคลองต่างๆนั้นสูงขึ้นมันก็อาจจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยในจังหวัดที่ได้บอกผู้ฟังไปเหล่านี้นะคะ
4: ค่ะก็คือต้องระมัดระวังไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม
3: ใช่
4: ไหมคะก็เห็นหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงนี่ดูเหมือนว่าฝั่งตะวันออกจะรับบทหนักเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะจันทบุรีแล้วก็ตราดนี่แหละค่ะซึ่งวันนี้เองก็มีรายงานนะคะจากทางจังหวัดตราดเนี่ยแหละช่วงพื้นเที่ยงเนี่ยก็มีพายุฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงเขาก็บอกว่าก็เกิดจากอิทธิพลของบาวีนี่แหละนะคะพัดถล่มในหลายพื้นที่เลยก็ทำให้มีต้นไม้ล้มโค่นทับถนนหลายจุดเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นหลายต้นในพื้นที่นะคะบริเวณแถวถนนสายป่าไร่ด่านชุมพลนะคะเมืองอำเภอเมืองตราดนี่แหละก็ทำให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่เป็นการชั่วคราวนะคะโดยก็มีทางอาสากู้ภัยต่างๆนี่แหละเข้าไปช่วยเคลียร์ถนนหนทางต่างๆก็ทำให้การจราจรน่าจะกลับมาได้เป็นปกตินะคะแต่ถ้าจะดูจากภาพข่าวแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็โอ้โหล้มระเนระนาดเลยสำหรับต้นไม้
3: เป็น10ต้นเลยนะ
4: ใช่ค่ะก็เป็น10จุดเลยแล้วก็มีบางจุดเนี่ยล้มทับสายไฟด้วย
3: ไฟดับดี
4: ใช่ก็ส่งผลให้ไฟอาจจะดับชั่วคราวหรือว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนี่ก็คงจะดับกันเป็นวันเป็นคืนนะคะแต่ทางจังหวัดเองก็ได้มีการประกาศให้ทางประชาชนนะคะเตือนภัยให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะคะและก็น้ำป่าไหลหลากในช่วงที่อย่างที่คุณแสงระวีบอกไปก็คือ11ถึง14กรกฎาคมนะคะแล้วก็คงต้องมีการติดตามการรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดนะคะว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านี่แหละโอ้โห
3: ที่แก่งกระจานก็เหมือนกันนะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพชรบุรีนะก็มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอู
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้อันนี้ก็ชื่อดังนะ
4: ชื่อดัง
3: เขาบอกว่าน้ำตก
4: เรียน
3: ที่เนี่ยคือเอาน้ำตกก่อนน้ำตกสวยนะ
4: ค่ะ
3: เออน้ำตกสวยแต่ว่าอย่างที่คุณพูดแหละน้ำตกป่าละอูก็คือทุเรียนป่าละอูใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: คนเห็นคนพูดกันเยอะว่าแบบเออมันทำให้เราหน้าลิ้มลอง
4: เดี๋ยวฤดูกาลหน้าเดี๋ยวมาจำหน่ายจองไว้ตั้งแต่ปีนี้เลย
3: จอง
4: ค่ะ
3: นะคะก็ปิดน้ำตกป่าละอูเนื่องจากว่าในพื้นที่น้ำตกป่าละอูมันมีฝนตกตลอดทั้งวันเลยทีเดียวแล้วก็ติดต่อกันหลายวันแล้วล่ะก็เลยทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็มันมีน้ำป่าไหลหลากด้วยนะก็เลยทำให้คงจะไม่สามารถที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแก่งกระจานได้นะคะ
4: ค
3: ือจริงๆมันก็น่ากลัวนะก็ถ้าเกิดคนไปช่วงที่กำลังแบบ
4: โอ้แก่งกระจานนี่ก็ได้ข่าวว่ามันก็แบบเยอะนะหมายถึงว่ามีน้ำมีอะไรมีเหตุอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงหน้าน้ำเนี่ยก็คงต้องงดเว้นกันก่อน
3: ใช่คือเวลาไปก่อนเนี่ยถ้าเกิดไปเที่ยวตามน้ำตกอะไรเงี้ยเขาก็จะสอนจะแบบบอกนะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าถ้าเกิดเจอน้ำขุ่นไหลลงมาเนี่ยต้องรีบเลยนะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นคนติดที่เกาะที่อะไรพวกนี้บ้างเนี่ยนะคะ
4: ค่ะ
3: ส่วนอันเนื่องมาจากบาวีหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าที่อุโมงค์ที่วงเวียนใหญ่นะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อยู่เหมือนกันตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะท่านผู้ว่ากทมผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์2จุดก็คือเขาบอกจุดที่เป็นเคนหักเขาเรียกแขนเคนนะแขนเคนหักที่บริเวณโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่ตรงแยกเจริญเมืองใกล้กับวัดดวงแขตรงนี้เขตปทุมวันอีกจุดหนึ่งที่อย่างที่บอกไปจุดนี้จุดใหญ่ที่เราต้องติดตามสถานการณ์กันตลอดก็คือที่วงเวียนใหญ
4: ่ค่ะ
3: นะคะซึ่งทางผู้ว่าก็ไปที่วงเวียนใหญ่เนี่ยผู้ว่าบอกว่ายังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการทรุดตัวของดินอยู
4: ่
3: โดยสถานการณ์โดยรวมเนี่ยยังคงไม่พบรอยแตกร้าวเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ผลการตรวจวัดล่าสุดเนี่ยไม่พบการทรุดตัวเพิ่มถึงแม้ว่าจะมีพายุบาวีเข้ามาในพื้นที่ก็ตามแต่ว่าบริเวณนี้เนี่ยมันมีฝนตกไม่หนักก็เลยไม่ค่อยส่งผลกระทบ กับแผนดำเนินงานสักเท่าไหร
4: ่
3: แล้วก็ยังคงสามารถทำงานกันได้ตามปกติขณะเดียวกันปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ก็เท่าที่ผู้ว่าดูบอกว่าก็ลดลงอย่างมากเลยคือจากเดิมเนี่ยจะไหลเข้าในอุโมงค์ประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแล้วเริ่มลดลงแล้วเพราะนั้นเขาก็ยังคงต้องจับตาแล้วก็ตอนนี้ได้ติดตั้งกล้องมอนิเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารนะซึ่งก็เป็นผลการตรวจสอบเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคือยังปกติอยู
4: ่
3: ส่วนการดูแลผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็ประชาชนแถวนั้นเขาย้ายไปพักที่โรงแรมหรือว่าที่พักส่วนตัวโดยบริษัทผู้รับจ้างเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จากการอัปเดตข้อมูลในตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเขาพบว่ามีผู้พักอาศัย7รายที่ยังไม่ยอมย้ายออกจากอาคาร
4: ค่ะ
3: นะผู้ว่าก็เลยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ติดตามแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดคือจะไปบังคับก็ไม่ได้นะ
4: ก็ต้องสมัครใจ
3: ใช่นะส่วนเรื่องของการจราจรโดยรอบก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ยังอยู่ระหว่างพิจารณาเปิดให้รถโดยสารประจำทางสามารถกลับมาสัญจรผ่านพื้นที่ได
4: ้
3: กูก็ยังหวาดเสียวอยู่นะ
4: ค่ะก็คือไปแถวนั้นก็มีเสียวนั่นแหละก็ส่วนใหญ่ก็คงจะไม่หลีกเลี่ยงได้ก็คงจะหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้น
3: คือจริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเลี่ยงดีกว่านะคะส่วนคมนาคม
4: ค่ะ
3: นะในส่วนของทางคมนาคมเนี่ยเห็นทางโฆษกรัฐทางรองโฆษกรัฐบาลกับคุณลดิดาเนี่ยบอกเหมือนกันว่านายกเนี่ยให้ความสำคัญมากเลยเรื่องนี
4: ้
3: โดยล่าสุดในกระทรวงคมนาคมเขาได้เร่งมาตรการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างนะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระ

0: ให้มันมีเสถียรภาพนะคะก็เดี๋ยวจะมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแหละ
1: ก็นี่ก็เห็นภาพของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็มีการลงพื้นที่นะก็เรียกได้ว่าลงพื้นที่ต่อเนื่องตลอดทุกวันตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะคะก็โดยคุณสิริพงษ์บอกว่าวันนี้เนี่ยคือเข้าสู่วันที่4ของการดำเนินการแล้วนะคะก็มีการรายงานเรื่องสถานการณ์ตัวดินก็เพราะว่ายังไม่ได้มีการซุดตัวเพิ่มนะคะและบางจุดหลังจากที่ใส่น้ำยาเคมีผสมปูนซีเมนต์ลงไปแล้วเนี่ยก็มีการทำปฏิกิริยากันดินที่ซุดตัวก็มีการดีดตัวขึ้นมาแล้วนะคะภาพรวมเนี่ยถนนไม่มีการซุดเพิ่มส่วนตัวอาคารที่ยังเคลื่อนตัวซุดอยู่เนี่ยก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเข้าไปก็มีการนำเครื่องมือไปติดตั้งระบบเซ็นเซอร์เพื่อมอนิเตอร์การเคลื่อนตัวแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของตัวอาคารนะคะก็พบว่าไม่มีการเอ็นแล้วก็ไม่มีการซุดตัวของอาคารเพิ่มแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีส่วนข้อห่วงกังวลเรื่องสถานการณ์ของฝนที่ยังตกลงมาต่อเนื่องเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้บอกว่ามีพายุด้วยเนี่ยคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในอุโมงค์ก็ไม่ได้มีอัตราการเพิ่มขึ้นของน้ำอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะก็คงจะหยุดเครื่องสูบน้ำ20ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าน้ำผิวดินก็เพราะว่าไม่ได้มีผลกระทบซึ่งน้ำที่รั่วซึมมาจากน้ำใต้ดินก็มองว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมาถูกทางแล้วนะคะ
0: คือถ้าเกิดว่า มีการการันตีแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะน่าเชื่อได้อยู่นะว่ามันสามารถที่จะสัญจรไปมาได้แต่ว่า การที่จะคนอย่างดิฉันถ้าเกิดว่าจะไปตรงนั้นเนี่ยมันก็หวาดหวาดอยู่เหมือนกัน
1: คนที่แพนิคไม่ควรไปอย่างเราเนี่ยคือแพนิคแหละโอ้ยตรงนั้นตรงนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่า
0: ขนาดเราไม่ได้เจอด้วยตัวเองที่สามเสนนะ
1: ค่ะ
0: แต่แบบ
1: นี่ยังเมื่อสักครู่นี้ก็ผ่านแถวสามเสนหน้าวชิระก็ยัง
0: เป็นไงขาสั่นไหม
1: ก็โอ้โหก็ยังเอ้ยดูหน้าดูหลังไฟเขียวไฟแดงตรงนั้นก็ยัง
0: อยากรีบไปพ้น
1: นะยังต้องไปรอไฟแดงอยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยเมื่อไหร่จะไฟเขียวเนี่ยก็เป็นอาการแพนิคแม้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองก็พยายามที่จะชี้แจงหรือว่าทำความเข้าใจว่าหลายจุดเนี่ยมันสามารถที่จะอุดรูรั่วหรือว่าสามารถที่จะสัญจรไปมาได้แล้วก็ตาม
0: เนี่ยแล้วอย่างที่ปภ.เขาบอกต้องระมัดระวังเรื่องน้ำทะเลหนุนอีกเนี่ยคือก็ไม่รู้ว่ามันจะมาถึงตรงนี้ไหมเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงอุโมงค์เนี่ยเพราะว่ามันเรื่องน้ำเนี่ยมันลำบากจริงๆนะ
1: ค่ะ
0: มันอาจจะหนุนมาสูงแล้วก็ไหลท่วมมาอีกนะพูดถึงน้ำท่วมเนี่ยขานใหญ่ก็ยังผวาอยู่นะ เงินเยียวยาก็ยังได้ไม่หมดแต่ว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เขาลงไปสัมมนากันที่ภาคใต้เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปที่สงขลาเห็นคุณอภิสิทธิ์บอกว่าก็ได้ไปเปิดรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆในจังหวัดด้วยในการที่จะรับมือกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงปีที่ผ่านมาว่ามันเป็นยังไงคือปัญหาหาดใหญ่เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นการถูกวาดภาพว่าเป็นความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันไม่ควรจะเป็นความขัดแย้งแต่ว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แล้วก็ได้อนุมัติงบกลาง 99.5 ล้านบาทเนี่ยแล้วก็มีการเสนอแก้ไขปัญหาคลองร.1เข้าสู่ที่ประชุมครม.ไปแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้รัฐบาลหยุดเพียงแค่นี้เพราะว่ามันยังมีปัญหาอีกมากนะเนื่องจากว่าในการสัมมนาของพรรคเนี่ยเขามีข้อเสนอให้รัฐบาลเนี่ยได้ดำเนินการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ประชาชนยังมีแบบยังมีประชาชนที่อุทธรณ์คำร้องการเยียวยาอยู่เลยเพราะฉะนั้นอยากให้รัฐบาลเร่งรัดในการที่จะเยียวยาประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะก็อาจจะด้วยวิธีใดๆก็แล้วแต่แหละนะคะที่สำคัญก็คือต้องเยียวยาประชาชน
1: ค่ะ
0: เนี่ยแหละ
1: ก็เรียกได้ว่าไปรับฟังถึงที่จุดเกิดเหตุเลย
0: แต่ว่าจริงๆการที่จะเตรียมมาตรการป้องกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เขาพูดกันเหมือนกันคือตอนนี้เนี่ยโอเคมันต้องการงบประมาณที่จะมาขุดลอกคูคลองนะนะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเมื่อวานนั้นดูข่าวคุณสันเพชรก็พูดเหมือนกันนะคุณสันเพชรบุญยมณี
1: คุณสันเพชรอยู่พรรคไหนภูมิใจไทย
0: อยู่ภูมิใจไทยแล้วค่ะนะคะลูกคุณ
1: มีพล
0: บุญยมณีเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็พูดอยู่เหมือนกันว่ามันต้องขุดลอกคูคลองอ่ะแล้วก็ เห็นในวงสัมมนาของพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าก็นอกจากขุดลอกหัว

0: ครองแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนที่เสียหายประมาณ200-300 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนกันนะก็เป็นอีกข้อเสนอหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการเตรียมโครงการป้องกันน้ำท่วมในอนาคตเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าในส่วนของสงขลาหาดใหญ่เนี่ยมีการเสนอการยกระดับถนนทางรถไฟซ่อมแซมแล้วก็เสริมแก้มลิงรวมถึงพัฒนาทะเลสาบสงขลาด้วย
1: น
0: ะก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูทางรัฐบาลเขาจะมีแผนตรงนี้อะไรยังไงบ้างนะคะ
1: ก็คงต้องรอดูดูเหมือนว่าคุณอภิสิทธิ์นี่ก็เตรียมรับมีดแล้วเหมือนกันจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: เรื่องนี้เหรออ
1: ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
6: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: มาติดตามกันต่อนะคะก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คุณจะได้รับทราบข่าวนะที่ทางศาลรัฐธรรมนูญนะได้มีมติเสียงข้างมาก7-2ที่ไปวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขวิกฤตแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานวงเงิน400,000 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นก็ส่งผลให้แรงกดดันทางการเมืองที่พรรคฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเขาพยายามที่จะให้รัฐบาลรับผิดชอบถ้าเกิดว่ากฎหมายถูกคว่ำเนี่ย ก็เรียกว่ามันก็คลายตัวคลายตัวไปในทันทีเหมือนกันนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เลยทำให้รัฐบาลก็ไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนเลยแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีก็ออกมาขอบคุณศาลแล้วก็จะได้เดินหน้าในเรื่องของการจัดทำงบก้อนนี
1: ้
0: ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้กันต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้รู้สึกว่ามีทางอดีตสมาชิกวุฒิสภาคุณสมชายแสวงการเนาะคุณพรชดิ
1: ค่ะ
0: โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าไหวตัวทันรีบยกเลิกคือเขาติดแฮชแท็กนะคะไหวตัวทันรีบยกเลิกแล้วก็แฮชแท็กกู้มาโกงคือคุณสมชายเนี่ยมีการโพสต์บอกว่ามีคนสงสัยว่านี่เป็นอีกหลักฐานค่ะที่มีการเตรียมการเสนอโครงการเงินกู้2 ล้านล้านเอ้ยโทษค่ะ2 ล้าน
1: ค่ะ
0: สองเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ของกรมปกครองกรมปกครองส่งเสริมท้องถิ่นใช่ไหมคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
0: 200,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: นะเพื่อการนี้หรือไม่หรือแค่ไร้เดียงสาไม่เท่าทันแก๊งโกงเมืองนะคะนี
1: ่
0: แล้วก็ชายคุณสมชายก็บอกว่างานนี้เนี่ยมันดูเหมือนแบบจะไหวตัวรีบยกเลิกก่อนที่จะเจอโครงการที่นักโกงเมืองท้องถิ่นร่วมกับนักโกงเมืองระดับชาติร่วมกับบริษัทวิ่งเต้นปั้นโครงการผ่านเงินชาติเร่งปัดฝุ่นโปรเจกต์ออกมาเพื่อช่วยผ่านพรกเงินกู
1: ้
0: 200,000 ล้านไม่ว่าจะเป็นเขายกตัวอย่างเช่นเสาไฟกินรีโซลาร์เซลล์ไฟจราจรอัจฉริยะโซลาร์เซลล์หรือเค ครื่องสูบน้ำอัจฉริยะโซลาร์เซลล
1: ์
0: หรือว่าโซลารูฟติดหลังคาโรงเรียนหรือว่าอบจ. อบต.เทศบาลต่าง
1: ๆ
0: กล้องวงจรปิดอะไรต่างๆนานาโดยมีการอ้างว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานชาติใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นก็ออกมาเตือนว่าผู้มีหน้าที่และอำนาจนั้นเร่งตรวจสอบและแก้ไขด่วนเลยทีเดียวอย่าปล่อยให้เงินกู้ 200,000 ล้านถูกผลาญโดยนักการเมืองทุจริตอีกแล้วก็ได้มาเชิญชวนประชาชนให้ติดตามตัวตรวจสอบเงินจำนวนนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณสมชาย
1: ขณะที่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะน
0: ะ
1: ก็ได้มีการไปสัมมนาประชุมของสสพักนะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าจะมีการเตรียมข้อมูลเตรียมแผนที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะซึ่งทางพักเนี่ยจะใช้แพลตฟอร์ม2รัฐที่พักสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลรวมทั้งงบประมาณรายจ่ายปกติและก็รวมถึงเงินกู้จากพ.ร.ก. 400,000 ล้านบาทด้วยนะคะโอ้ก็เรียกได้ว่าก็จับตากันพอสมควรแหละกับประเด็นนี้นะคะเรื่องของการใช้เงินส่วนเรื่องของการสอบทุจริตคุณอภิสิทธิ์ก็พูดเหมือนกันนะว่าก็กลัวจะเป็นมวยล้มเรื่องการสอบทุจริตท้องถิ่นนะคะก็แนะนำให้มีการใช้บุคลากรคนนอกแทนนะคะเพราะว่ามีการตั้งคำถามนะคะอาจสาวไม่ถึงตัวการใหญ่หรือเปล่าเนี่ยคุณพิสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้ก็น่าเป็นห่วงแล้วตัวเองนี่ก็มีความเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะกรรมการชุดที่ตรวจสอบในชุดใหญ่สุดเนี่ยหากจะดูประธานกรรมการก็คือคุณปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแต่กังวลว่าควรจะใช้บุคคลที่เป็นคนนอกหรือเปล่านะคะที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างจริงๆเพราะหากเป็นคนที่อยู่ในระบบส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะสาวไปถึงผู้ที่มีอำนาจแท้จริงมากน้อยแค่ไหนก็จะกลายเป็นจบลงที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างนะอันนี้คุณอภิสิทธิ์มองว่าการใช้คนในด้วยการตรวจสอบเนี่ย มันอาจจะไม่ถึงต้นตอใหญ่หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะคะก็คงจะมีหลายฝ่ายจับตาดูเรื่องนี้พอสมควรนะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นมหากาพย์
0: ใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ย อย่างที่บอกคือทุกคนจับตามองเหมือนกันคือมันเป็นประเด็นใหญ่ที่มันไม่เคยถูกเปิดเผยมันอาจจะมีมานานแต่ว่ามันไม่เคยถูกเปิดเผยในเรื่องแบบนี
1: ้
0: คือการที่ไปตัดโอกาสเนี่ยคนก็มองอยู่เหมือนกันว่าคือไปการที่จะไปชะลอไว้ก่อนใช่ไหมก็อาจจะแบบที่กระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้บรรจุไปก่อนแล้วก็ค่อยถอนทีหลังเนี่ยถ้าเกิดผิดปกติหรือว่าผิดจริงเนี่ยนะคะแต่อย่างที่บอกคือสังคมก็มองว่าเอ๊ะมันจะเป็นการตัดโอกาสของคนที่เขาตั้งใจแบบที่จะสอบเข้าให้ได้ตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจทำข้อสอบก็ได้มันก็ทำให้เขาแบบเหมือนกับเซ็งอะไรอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ย
1: แน่นอนแหละ
0: เออคือเขาสาตั้งใจคือแล้วก็ทำด้วยความสุจริตไม่ได้มาคดโกงอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาอยู่ด้วยเหมือนกันทีนี้ไปดูโพกันหน่อยนิดาโพไปสำรวจความคิดเห็นนะนิดาโพหรือว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ไปสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะคะก็มีการไปใช้เรียกว่าคำถามถึงการรับรู้ข่าวสารหรือว่าการมีประสบการณ์โดยตรงของผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือว่าลูกจ้างของรัฐพนักงานและวิสาหกิจแล้วก็เกษียณอายุราชการที่เกี่ยวกับการทุจริตสอบเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานท้องถิ่นก็ตามเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือเขาไปถามข้อนี้เขาบอกว่าไปพบว่าตัวอย่างถึงร้อยละ 70.69 เลยทีเดียวเขาบอกเขาเคยได้ยินข่าวนี้นะ
1: ค่ะ
0: เออแต่ว่ามันก็มีอยู่น้อยมากประมาณสัก 23.05 บอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวนี้เลย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงด้วยนะใครจะไปบอกว่ามีประสบการณ์นะ
1: ค่ะ
0: นี่คำถามต่อไปเขาบอกว่าในเรื่องของการรับรู้ข่าวสารหรือการมีประสบการณ์โดยตรงของผู้ประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างรับสากิจหรือว่าผู้ที่เกษียณเนี่ยในส่วนราชการอื่นนอกจากส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าตัวอย่างร้อยละ62ผมบอกว่าเขาก็เคยได้ยินข่าวนี้มาเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง30กว่า31กว่าบอกว่าก็ไม่เคยได้ยินข่าวนี้เหมือนกันนะคะนี่แล้วก็มีอีก 2ความคิดเห็นเขาบอกว่าสำหรับความคิดเห็นของผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างของรัฐพนักงานวิสาหกิจแล้วก็ผู้เกษียณเนี่ยกับขั้นตอนในการสอบเพื่อเป็นข้าราชการพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆเนี่ยคือปรากฏว่าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยตัวอย่าง 35.73 บอกว่าขั้นตอนการสอบสัมขั้นตอนการตอบสัมภาษณ์ลองลงมาเนี่ย คือขั้นตอนการสอบข้อเขียนคือเขาบอกว่าถามว่าขั้นตอนไหนที่มันจะดูแล้วมันจะมีการมีการทุจริตอ่ะ
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่าคนที่ตอบเนี่ยบอกว่าขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์นั่นแหละน่าจะมีการทุจริตรองลงมาคือขั้นตอนการสอบข้อเขียนหรือว่าความรู้เฉพาะตำแหน่งนะต่อมาก็คือขั้นตอนการจัดลำดับเพื่อขึ้นบัญชีแล้วก็ขั้นตอนการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยถามถึงความคิดเห็นของผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือผู้เกษียณเนี่ยต่อการดำเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับผลสอบครั้งที่พบว่ามีปัญหาทุจริตเนี่ยก็พบว่าตัวอย่าง75.04เลยทีเดียวบอกว่าอยากให้ยกเลิกผลการสอบเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานว่ามีการทุจริตจริงรองลงมาก็คือบอกว่าอยากให้ยกเลิกผลการสอบทั้งหมดเลยแล้วก็จะสอบใหม่หมดเลย
1: โอ้โห
0: นี่อันนี้คือช้ำเลยนะคนที่ไม่ได้ทุจริตนะ
1: มันก็ทำพูดยากเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็มีเพียงแค่ 1.15 เท่านั้นบอกว่าไม่ต้องยกเลิกหรอกไม่ว่ากรณีใดคือ
1: ก็ยืนยันไปเมื่อเขาจ่ายตังค์ไปแล้วคนที่เขาจ่ายตังค์แล้วก็
0: เนี่ย
1: รอบนี้ก็ให้เขาทำงานไปอย่างนั้นหรอ
0: ยกประโยชน์ให้จำเลยไปงั้นไม่ได้นะไม่ได้แล้ว
1: รอบหน้าก็ยังเราจะเข้มงวดกวดขันยังไง
0: ใช่
1: แต่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นทางปปช.เองก็ยกให้เป็นคดีพิเศษนะคะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็มีการดำเนินการไต่สวนกับ4กลุ่มนะคะ 6,114 คนนะคะแล้วก็2อธิบดีของกรมปกครองนี่แหละนะคะก็มีภริยาอดีตอธิบดีกรมการปกครองโดนด้วยอันนี้ก็คงจะต้องจับตาดูการตรวจสอบของปปช.นะคะโดย4กลุ่มที่เขาระบุถึงนี่ก็คือ1ก็คือผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะกลุ่มที่2ก็คือบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและก็ประกาศสอบและกลุ่มที่3คือบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็คือกลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบและกลุ่มที่4ก็คือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนี่แหละแต่ว่าเรื่องที่จะไต่สวนเนี่ยจะช้าจะเร็วเนี่ยก็คงต้องดูอีกทีนะคะโดยปปช.เขาก็จะประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการในการไต่สวนเพราะว่าโอ้โห 6-7,000 คน
0: นั่นน่ะสิ
1: แล้วคดีที่ค้างอยู่ในปปช. อีกกี่หมื่นกี่พันคดี
0: นะโอ้ไม่ไหวนะแบบนี
1: ้ค่ะก็จะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนหรือเปล่าถ้าไม่งั้นก็คงจะยืดเยื้อเป็นปี2ปีนะ
0: คือไอ้เรื่องที่แบบมันใหญ่ๆเนี่ยบางทีแบบคนก็มองว่าอ้าวเรื่องนี้กำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวมีเรื่องใหม่มากบอีกแล้วมากบแล้วมันก็จะสับสนสับมันก็จะค่อยๆทับกันไปเรื่อยๆ
1: เลื่อนหายไปตามกาลเวลา
0: แล้วคนก็อ้าวหายต่อมไปแล้วหายต่อมไปแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี
1: ้บรรจุเข้าไปก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้นระหว่างนี้ก็ให้ทำงานเนาะ
0: เนี่ยนะบ้านเราบ้านเราอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของโอ้โหทุนเทาในบ้านเราก่อนที่ผ่านมานี่นะก็คือฮาเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีหลายอย่างคือจริงๆเนี่ยในบ้านเราจะว่าไปเนี่ยมันมีคนจีนเรียกว่าแบบ
1: จีนเทา
0: เยอะมากคือเราไม่รู้หรอกว่าเทาหรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็นคนจีนบาง
1: ก็มีหลายมณฑลอ่ะมณฑลห้วยขวางแถวเนี้ย
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ค
0: ือบางพื้นที่อ่ะบางพื้นที่เห็นบอกว่าอยู่กันเป็นแบบคือเป็นแหล่งคนจีนแหละประมาณอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: นะคือจริงๆไม่ได้ว่าแบบคนจีนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าคือที่เราจะ
1: มีบางส่วน
0: คืออย่างที่แบบเยาวราชเนี่ยคือคนจีนอันนี้คือเขามาที่แบบมานั่นจริง
1: ๆต้องลกลาก
0: อันนี้
1: นจีนเก่านี่คือเป็นคนสัญชาติไทยแล้ว
0: แต่คนที่แบบเป็นคนจีนแล้วเข้ามาเพื่อที่แบบมาทำธุรกิจแบบเนี้ยที่เขาเรียกกันจีนเทาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เคยเห็นข่าวนิดนึงแกร็บหรือว่าไลน์แมนหรือว่าคนส่งอาหารหรือส่งอะไรเป็นคนจีน
1: ไรเดอร์นี่เหรอ
0: ไรเดอร์เป็นคนจีน
1: มีด้วยเหรอมีมาทำอาชีพนี้ด้วยเหรอ
0: คนจีนแล้วก็ส่งเฉพาะคนจีนพูดจีน
1: ก่อนหน้านี้ศูนย์เหรียญเนาะ
0: คืองงมาก
7: ค
0: ือเขาไปจับเอ้าคือพูดไทยไม่ได้นะแต่ว่าเป็นคนจีนโหนี่คือเอามาทำธุรกิจในประเทศไทยเลยนะ
1: เออ
0: ก็ย้อนอย่างนั้นไป
1: ย้อนไปกับอะไรนะพ่อทิพย์เหรอ
0: เออโหอย่างนั้นก็ไม่ไหวมีแบบอย่างนี้ทางนั้นเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยปรากฏว่าทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคุณวิทัยรัตนากรบอกว่าเดี๋ยวเดือนตุลาคมนี้แหละค่ะ
1: อ
0: ีกไม่กี่เดือนเนี่ย2เดือนนี่แหละทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะยกระดับมาตรการเรียกว่าสกัดทุนเทาให้มันเข้มข้นขึ้นคือเขาจะขยายไปสู่กรณีการฝากเงินสดถ้าเกิดว่ามันเกิน5ล้านบาทเนี่ยคุณพรศรี
1: ค่ะ
0: ต้องรายงานที่
1: ม
0: าว่าไอ้5ล้านของคุณที่เอามาฝากเงินสดเนี่ยมาจากไหน
1: และ
0: รวมถึงการแลกเงินด้วย
1: ค่ะ
0: โดยนำเงินสดอย่างเช่นแบงค์พันมูลค่า10ล้านบาทมาแลกเป็นแบงค์100หรือว่าแบงค์500เนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องชี้แจงเหตุผลนะว่าทำไมต้องแลกแบบนั้นแลกเอาไปทำอะไรแบบนี้นะคะคือทางผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าเราจะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนอกระบบหรือว่าทุนเทาหรือว่าการทำอะไรที่มันไม่พึงประสงค์อย่างการคอร์รัปชันหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: เราไม่ประสงค์ให้สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กำกับของเราหรือของธปท.เนี่ย มันจะมาเป็นช่องทางหรือว่าเป็นส่วนที่เข้ามาเสริมในสิ่งพวกนี้อย่างเด็ดขาด
1: ค่ะ
0: ก็เลยจะต้องออกมาตรการนี้นะคะเรียกว่าเดี๋ยวจะทำแบบต่อเนื่องไปเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดคือถ้าเกิดเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเนี่ยคงต้องใช้หลายมาตรการต่อเนื่องคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีมาตรการให้ธนาคารพาณิชย์ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐต้องรายงานกรณีมีการถอนเงินสดเกิน5ล้านบาทเนี่ยว่าทำไมถึงใช้วิธีการโอนแทนไม่ได
1: ้
0: หรือว่าใช้เช็คไม่ได
1: ้
0: แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเกิดลูกค้ามีความจำเป็นเชิงธุรกิจจริงๆเนี่ยก็สามารถเบิกได้นะเพียงแต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะทำไม่ได้นะคะแล้วก็ทางผู้ว่าธปท.บอกว่าเดี๋ยวหลังจากบังคับใช้ไปคืออันนี้ไอ้กรณีที่ให้ธนาคารต้องรายงานเนี่ยคือมีผลบังคับใช้ไปเมื่อเดือนเมษาพฤษภาปี69ก็เท่าที่ไปตรวจสอบดูนะมันก็ทำให้ธุรกรรมเนี่ยลดลงประมาณสัก 35%
1: ค่ะ
0: นะที่เป็นมูลค่าที่เบิกเงินขนาดใหญ่ซึ่งจากนี้ไปก็จะเข้มงวดในการทำให้ทุกธนาคารนั้นมีมาตรฐานเดียวกันมากขึ้นนะก็เชื่อว่าน่าจะลดลงอีกเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังมีมาตรการอื่นที่ทำมาแล้วอย่างเช่นธุรกรรมซื้อขายทองคำ
1: ค่ะ
0: นะที่ทำให้การเทรดทองคำออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อค่าเงินบาทเนี่ย มันมีผลกระทบลดลงไปก็ถือว่าที่ทำมาก็น่าจะได้ผลดีมากอย่างธุรกรรมที่ไม่ปกติในการทำธุรกรรมทองคำอย่างเช่นการซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชันเรียกว่าเป็นกิโลกรัมเลยเนี่ยแล้วไปถอนเงินสดจากร้านทองในวันเดียวกันทันทีอันนี้ถือว่าผิดปกตินะคะก็ถือว่ามาตรการต่างๆที่ธปท.ทำนั้นเป็นการปิดช่องทางธุรกรรมที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วก็จะให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นการใช้แบงก์พาณิชย์เป็นช่องทางผ่านเงินแต่ก็ต้องใช้เวลาโดยแบงก์ก็จะร่วมมือคือเท่าที่มีการประสานมาแบงก์ก็ให้ความร่วมมือดีเรียกว่าช่วยกันคิดช่วยกันทำนะส่วนการดูแลในส่วนที่เป็นเงินดิจิทัลเนี่ยนะคะขณะนี้กำลังคุยกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.อยู่ก็คือการที่จะเข้าไปกำกับการซื้อขาย USDT หรือว่าคริปโตเคอเรนซีนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นพวกบิตคอยน์อะไรพวกนี้นะ
1: ค่ะ
0: คืออันนี้เดี๋ยวคงจะต้องคือถ้าเกิดอันไหนที่มันดูแล้วมีการซื้อขายกันผิดปกติก็จะเข้าไปดูแลตรงนี้ด้วยนะคะ
1: ก่อนหน้านี้ก็คือปีที่แล้วเนาะปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปลายท้ายปีอ่ะก็มีเรื่องของการเข้มข้นในการฝากเงินฝากในบัญชีแล้วก็มีใครมีเงินหมุนเวียนอะไรทำนองเนี้ยก
0: ็
1: ถูกระงับหรือว่ามีซื้อเขาเรียกอะไรนะเล่นพนันออนไลน์แล้วกลายเป็นแบบรายย่อยรายเล็กๆอ่ะที่โดน
0: ใช่
1: โดนบัญชีขึ้นลิสต์แล้วก็ไม่สามารถทำธุรกรรมได
0: ้ตัวที่เป็นเฮดเนี่ยไม่ค่อยจะโดน
1: มันก็เรียกว่ามันก็ยากเหมือนกันในการที่จะไปสกัดขัดขวางหรือว่าอย่างเช่นกรณีที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมาตรการที่ดีนะ5ล้านที่จะสกัดทุนเทาแต่ว่าโอ้โหเครือข่ายมันใหญ่มาก
0: เขาจะมีช่องที่จะ รอดเล็ดรอดไปได้อีกเหรอถ้าเกิดว่าเขาสกัดแบบอย่างนี้แล้วเนี่ยห้าล้านห้าล้านนี่มันก็เยอะนะ
1: เราพอมีไหม พอที่จะโดนสกัดไหมก็ไม่น่าเนาะแต่ว่านี่แหละมันบางทีก็มันมีกฎหมายหลายตัวที่นักธุรกิจเองก็เรียกร้องกับรัฐบาลว่าเออการเดินทำธุรกิจอะไรต่างๆติดขัดในแง่ของกฎหมายที่ล้าหลังไม่ทันสมัย
0: อ
1: ะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของสกัดทุนเทานี่ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวโยงเรื่องของคนที่ทำธุรกิจสายสะอาดหรือเปล่าแต่เรื่องของทุนเทาเนี่ยที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเยอะมากจริง
0: ๆเยอะใช่แล้วมันมีหลากหลายมากอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วกระจายไปทุกที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในกทม.นะ
1: ใช่แล้วก็เห็นร้านที่สัญชาติเขียนภาษาจีนที่มาเปิดในเมืองไทยเนี่ยโอ้แล้วทำเลดีๆทั้งนั้น
0: ใช่ไหม
1: เปิดหมาล่าใหญ่โตกันมากเลย
0: ไปแล้วไปซื้อที่ทำอะไรต่ออะไรเห็นไหม
1: เราก็คิดว่าโอ้ธุรกิจไปได้ดีขนาดนี้เลยหรอ
0: เอาคนไทยมาจ้างคนไทยมาใช้ชื่อคนไทยมาถือครองอะไรประมาณอย่าง
1: นี้ก็นั่นแหละก็ส่วนนี้แหละ
0: ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
6: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: มาช่วงสุดท้ายกันนะฮะดูเรื่องของยาเสพติดกันนิดนึงนะก็คงจะกรณีของแอร์มีนานี่แหละนะคะปรากฏว่านี้ในส่วนรัฐบาลรองโฆษกรัฐบาลคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ก็ออกมาพูดในเรื่องนี้เหมือนกันว่าเรื่องจริงๆเรื่องที่เกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศเนี่ยรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะแล้วก็มีการสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มมาตรการเข้มงวดอย่างละเอียดแล้วก็ย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยกรณีไม่ว่าจะเป็นการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรเป็นความผิดตามกฎหมายแม้ว่ากัญชาเนี่ยจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการเอาไปใช้ทางการแพทย์ก็ตามในประเทศไทยเนี่ยนะคะแต่ว่าการนำออกไปนอกประเทศเนี่ยอันนี้ยังคงต้องถูกควบคุมอย่างเข้มงวดแล้วต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางด้วยนะคะสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรของไทยเนี่ยนะคะเป็นความผิดกฎหมายหลายฉบับเลยทีเดียวนะคะผิดทั้งพรบ.ศุลกากรพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแล้วก็ผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือว่ากัญชาแล้วก็กฎหมายของประเทศปลายทางด้วยนะก็ยังหลายประเทศเขาถูกจัดเป็นยาเสพติดอยู่เพราะฉะนั้นรัฐบาลห่วงใยเรื่องนี้นะเพื่อที่ไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติเพราะฉะนั้นก็มีการเตือนว่าประชาชนควรที่จะไม่รับฝากสิ่งของจากผู้อื่น แล้วก็ควรตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเวลาที่จะเดินทางไปต่างประเทศที่สำคัญห้ามรับสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยนะคะ
1: ค่ะก็มาดูสอดคล้องกับที่สวนดุสิตนะคะสวนดุสิตโพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนี่แหละค่ะก็วันนี้ก็ได้มีการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศค่ะเรื่องยาเสพติดกับสังคมไทยจากกลุ่มตัวอย่าง 1,337 คนนะคะก็พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 175.09 เนี่ยเห็นว่าสถานการณ์ยาเสพติดของไทยในปัจจุบันเนี่ยมีการปรับปรามอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะขณะที่65.82 เห็นว่าการจัดการของผู้ค้ารายใหญ่และก็เครือข่ายต้นตอเนี่ยให้เด็ดขาดควรจะจัดการให้เด็ดขาดเลยกับรายใหญ่และต้นต
0: อ
1: โอ้อันนี้ก็ยากอยู่นะรายใหญ่อยู่ตรงไหนที่จะไปจัดการได้ถึงนะคะส่วนพื้นที่ที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดมากที่สุดกลุ่มตัวอย่าง 190.05 นะคะบอกว่าชุมชนแออัดเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด
0: ค่ะ
1: ตามด้วย76.22ระบุว่าสถานบันเทิงนะคะส่วน61.26บอกว่าเป็นพื้นที่ชายแดนผลกระทบที่ยาเสพติดสร้างต่อสังคมไทยมากที่สุดนั้น90ระบุว่าก่อให้เกิดอาชญากรรมและความรุนแรงขณะที่174.5ระบุว่าสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตประจำวันและ161.03บอกว่าทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะเมื่อถามถึงสาเหตุที่ทำให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยยังแก้ไขไม่ได้นะคะ775.62บอกว่าเป็นเพราะกฎหมายและบทลงโทษไม่รุนแรงพอนะคะรองลงมาก็คือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์นะคะ171.73บอกว่ารัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาและก็162.23บอกว่าความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลนายอนุทินเนี่ยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยยังพบว่า 48.92 เนี่ยไม่ยังไม่เชื่อมั่นเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นเลยและ129.68เนี่ยไม่เชื่อมั่นเลยจากที่ไม่ค่อยและก็ไม่เชื่อมั่นเลยแล้วก็มีเพียง1.8%เท่านั้นที่เชื่อมั่นมากเรื่องนี้เนี่ยทางดร.พรพันธ์บัวทองนะคะประธานสวนดุสิตโพก็บอกว่าผลโพลเนี่ยสะท้อนว่าประชาชนรับรู้ว่าภาครัฐมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องแต่การพบข่าวการจับกุมเครือข่ายและก็ของกลางล็อตใหญ่ๆซ้ำๆทำให้ยังมองว่าปัญหาไม่ลดลงและความคาดหวังจึงไม่ได้อยู่ที่แค่จำนวนการจับกุมแต่อยู่ที่การตัดวงจรผู้ค้ารายใหญ่เครือข่ายข้ามชาติและผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อให้ผลการปราบปรามนั้นไปสู่ความเชื่อมั่นประชาชนที่มีต่อรัฐบาลมากขึ้น ก็เรียกว่ามองมุมมองของประชาชนที่สะท้อนออกมาก็คล้ายๆอย่างที่เราพูดคุยกันตลอดนะคุณแสงระวีว่าเอ๊ะตกลงว่าเอ๊ะจับแล้วก็เผาจับแล้วก็เผาเนี่ยทำไมมันงอกขึ้นมาอีกเยอะแยะเลย
0: นี่แหละคือเป็นอะไรที่ทุกรัฐบาลเห็นว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงสำหรับประเทศไทย
1: เป็นมะเร็งร้ายเป็นมะเร็งร้ายแล้วก็เป็นพรรคการเมืองใช้นโยบายในการหาเสียงด้วย
0: ใช่ทุกพรรคใช้กันหมด
1: ใช้นโยบายปราบปรามยาเสพติด1,2,3,4นั่นนี่โน่นแต่ก็ยังพบล็อตใหญ่ๆเพิ่ม
0: ยังแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ดี
1: และสิ่งสำคัญที่สะท้อนจากโพลเนี้ยก็คือประชาชนยังมีความเชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง
0: น
1: ี่
0: แหละ
1: จุดหนึ่งที่มันก็เป็นมะเร็งเหมือนกันในสังคมแล้วก็ภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมันจะทำยังไง
0: ต้องหาคนมาสังคายนา
1: โอ้ อ่ะว่ากันไป
0: ไปต่างประเทศดีกว่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าปรากฏว่าโอ้โหสงครามตะวันออกกลางยังคงไม่จบนะคุณผู้ฟัง
1: นี่งงมากเลย
0: กลับมาปะทุอีกแล้ว
1: ปะทุอีกครั้งนึง
0: ใช่ค่ะก็คือเนื่องจากว่าสหรัฐไปเปิดฉากโจมตีอิหร่านแล้วก็ประกาศว่าจะกลับมาคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดนะก็เลยแบบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มีข้อตกลงกันเรียบร้อยหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
1: เราก็ปิดการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการรบกันไปตั้งแต่คุณทรัมป์ประกาศช่วงนั้นเลยนะ
0: แล้วตอนนั้นคือน้ำมันก็แบบนะคือพอประกาศเซ็นอะไรกันเรียบร้อยน้ำมันในบ้านเราก็โอเคเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: เริ่มจากกำลังจะลง
0: ลดลงเป็นบาทแล้วอ่ะนะคะนี่คือมาปะทุอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
0: เห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเพจของสถานทูต ของคูเวตเนี่ยไปโพสต์ข้อความบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตณคูเวตเนี่ยแจ้งข่าวสารบอกว่ากองบัญชาการฐานสูงสุดของกองทัพคูเวตออกแถลงการระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นวัตถุที่เป็นภัยคุกคามหลังลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศเมื่อช่วงเช้าของวันนี
1: ้
0: เสียงระเบิดดังขึ้นในบางพื้นที
1: ่
0: เกิดจากการสกัดกั้นวัตถุดังกล่าวกลางอากาศแล้วก็มีการขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตคูเวตเนี่ยเน้นย้ำให้ทุกคนทราบว่าฝ่ายคูเวตนั้นสามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้เป็นอย่างดีพลเมืองสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขอให้ติดตามข่าวสารทางการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอความร่วมมือให้ทุกคนงดเว้นการบันทึกภาพหรือวิดีโอขณะเกิดเหตุการณ์โจมตีหรือว่าเผยแพร่ภาพวิดีโอต่าง
1: ๆ
0: แล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถติดต่อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยคูเวต
1: โอ้โห
0: แล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าทางอิหร่านก็เอาคืน
1: คือ
0: เร
1: ีย
0: กว่าก็เดือดเลยเหมือนกันก็คืออิหร่านเอาคืนเดือดก็คือมาถล่มในส่วนของประเทศในอ่าวเปอร์เซียหลังจากที่สหรัฐก็โจมตีเนี่ยนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดอยู่ในตะวันออกกลางอ่ะนะคะอิหร่าน
1: เป็นการตอบโต้การโจมตีของสหรัฐโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านนี่แหละค่ะก็มีการประกาศปิดเส้นทางเดินเรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมแล้วก็มีการเปิดฉากโจมตีฐานทัพสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคนะคะก็มีการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนแล้วก็ขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์คูเวตและบาเรนต่างตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธแล้วก็โดรนจากอิหร่านเช่นเดียวกันนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเรือบรรทุกน้ำมันพาณิชย์3ลำถูกโจมตีนะคะของเรือบรรทุกน้ำมันน่าจะเป็นของสหรัฐนี่แหละส่งผลให้สหรัฐและอิหร่านต่างตอบโต้กันด้วยการโจมตีซึ่งกันและกันนะคะโดยช่วงเช้าวันนี้เนี่ยสื่อของรัฐก็รายงานว่าอิหร่านได้มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมแล้วก็มีการยิงขีปนาวุธโจมตีเรือลำหนึ่งที่พยายามแล่นเพื่อที่จะแล่นผ่านช่องแคบนี้แหละในเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตก็เรียกได้ว่าปะทุขึ้นร้อนแรงอีกระลอกนึง
0: ค่ะก็หลังจากที่อิหร่านเปิดฉากยิงขีปนาวุธแล้วก็โดนโจมตีในหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เห็นบอกว่ามีหลายประเทศอยู่เหมือนกันที่รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นกาตาร
1: ์
0: สหรัฐ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE แล้วก็มีคูเวตมีบาเรนโอมานแล้วก็จอร์แดน
1: ค่ะ
0: ที่ประเทศกาตาร์เนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่ามีผู้รับบาดเจ็บ3รายรวมถึงมีเด็ก1คนด้วยจากสะเก็ดระเบิดที่ตกลงมาส่วนที่รัฐบาลกาตาร์ออกแถลงการขณะที่รัฐบาลกาตาร์นะออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งนี
1: ้
0: โดยระบุว่าเป็นการยกระดับสถานการณ์ที่อันตรายนะซึ่งอาจจะกระทบต่อความพยายามทางการทูตเพื่อที่จะคลี่คลายความขัดแย้ง
1: ค่ะ
0: ทางด้านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะก็บอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศกำลังรับมือกับขีปนาวุธและโดรนที่มาจากอิหร่านแล้วก็ยืนยันว่าภัยคุกคามบางส่วนเกิดขึ้นนอกเขตแดนของประเทศ
1: ค่ะ
0: ส่วนคูเวตและบาเรนก็รายงานว่าสามารถสกัดกั้นการโจมตีได้โดยบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของกองเรือที่5ของกองทัพเรือสหรัฐต้องเปิดสัญญาณเตือนภัยจากขีปนาวุธเป็นครั้งที่3ภายในวันเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ทางโอมานก็มีการบอกว่ามีโดนโจมตีพื้นที่หลายแห่งในเขตปกครองมูซัมดัมมูซันดัมนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ตั้งอยู่ที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยแหละแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองบัญชาการกลางสหรัฐบอกว่ากองทัพสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านประมาณ140แห่งครอบคลุมฐานยิงขีปนาวุธแล้วก็โดนเรือรบรวมถึงคลังเก็บอาวุธด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะขณะที่ทางประธานรัฐสภาของอิหร่านก็ได้มีการประกาศเช่นเดียวกันเพราะว่าคนนี้เนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐด้วย มีการเขียนข้อความนะ
0: คะ
1: บน X นะคะบนแพลตฟอร์ม X บอกว่ายุคแห่งข้อตกลงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วนี่แหละค่ะก็คงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาเพราะว่าเหมือนสถานการณ์มันเหมือนผ่อนหนักผ่อนปรนมีความคลี่คลายกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคุณแสงระวีจนแบบว่าเห็นราคาน้ำมันเนี่ยก็เริ่มที่จะลดลงแล้วเนี่ย
7: โอ้โหเรียกว่าตอนนี้ไทยเขา
0: คุณได้เติมยังที่ลดลง2บาทกว่า
7: อ๋อใช้ไฟฟ้าแล้วค่ะ
0: โอเคเปลี่ยนไม่อยากมาตื่นตระหนกเหมือนคนที่ใช้เลย
7: ไม่ค่ะไม่อยากตื่นตระหนกแล้วก็รับเซลล่าลูปท็อปแล้วตอนนี้ก็คือหันมาใช้ไฟฟ้าเผื่อที่จะได้อานิสงส
0: ์โอเคเลย
7: แต่นี่แหละในขณะที่บ้านเราเองยังสารวนอยู่กับเรื่องปัญหาปากท้องปัญหาการทุจริตในการโกงข้อสอบอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยในระดับโลกเองก็มีการยกระดับการต่อสู้กันก็คงท่านนายกก็คงจะต้องเปลี่ยนท่าทีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประชุมด่วนจากเรื่องภายในประเทศเป็นจะรับมือยังไงกับสงคราม
0: ค่ะ
7: ซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็มีการรับมือกันพอสมควรแล้วแหละแต่ในเมื่อมันปะทุกันอีกรอบนึงเนี่ยจะมีแนวทางยังไงต่ออ
0: ืม
7: แล้วข้าวแกง40บาทที่ทาง
0: ต้องเดินหน้าต่อดีต้องเดินหน้าต่อ
7: ต้องเดินหน้าต่อแต่ว่า
0: พูดแล้วอ่ะ
7: พันธมิตรที่จะเข้าร่วมเนี่ยใช่มั้ยการดึงร้านค้าที่จะมาร่วมว่าเป็นข้าวแกง40บาทเนี่ยจะทำได้มากน้อยแค่ไหนในเมื่อต้นทุนต่อไปโอ้โหค่าน้ำมันก็จะขึ้นแล้วนะคุณแสงระวีเนี่ยคาดการณ์กันไว้เลย โอ้โห40บาทจะไปรอดไหม
0: นั่นน่ะสินะพูดถึงระดับโลกเนี่ยมายินดีกับคนไทยหน่อยนะน้องเนเน่ค
7: ุ
0: ณหูไหมล่ะ
7: อ๋อคุ้นแน่นอนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไถ TikTok ไปหรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นี่ก็จะเจอน้อง
0: เป็นอะไรที่ฮือฮาแล้วคนพูดถึงกันเยอะมากเห็นบอกว่าตอนนี้ร้อยล้านวิวไปแล้วนะน้องเนเน่หรือว่าทางน้องรัติการอัมลอยนะน้องเนเน่ซึ่งเป็นเด็กสาววัย16ปีเท่านั้นจากจังหวัดภูเก็ตก็ไปประกวดเรียกว่าไปประกวดอเมริกาก็อตแทเลนต์นะคะไประดับโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไปโชว์เพลงเขาบอกว่าเป็นร็อกอะนะซอมบี
7: ้เพลงซอมบี
0: ้แล้วก็มีสะบัดผมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะ
7: ที่ดุเด็ดก็คือฝีมือการกีตาร์นี่แหละก
0: ี
7: ตาร์ไฟฟ้าของน้องนี่ที่เขาบอกว่าโอ้โหนี่มันมาจากจิตวิญญาณเลยนะคือเอาง่ายๆว่าถ้าเป็นบ้านเราคงเชื่อว่าโอ้นี่เล่นกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยนะถ้าจะเล่นเก่งขนาดนี้
0: ใช่ไหม
7: ค่ะ
0: คือน้องเก่งจริงๆแล้วแบบได้4ผ่านไปแล้วคนแบบฮือฮามากเรียกว่าเป็นพลังเสียงที่แบบเป็นล็อกจริงๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือน่าภูมิใจเลยทีเดียวแต่ว่ามันมีอยู่นิดนึงเห็นบอกว่าคุณอะไรนะทิวาสารจุธะใช่ไหมก็เรียกว่าเป็นกูรูดนตรีระดับตำนานออกมาแบบคือออกมา
7: ชื่นชม
0: มาสกิดผู้ใหญ่รัฐบาลว่าคุณทำอะไรอยู่เนี่ยคือระดับโลกนะแล้วเนี่ยไปมาเอ้าเขมรไปเคมซะแล้วมาน้องเนเน่เป็นคนเขมร
7: โอ้ย
0: คือเป็น
7: ขยันเคมกันจริงๆเลย
0: ใช่
7: ค่ะ
0: ก็คือเดี๋ยวเรียกว่าแบบเป็นอะไรที่หลายๆคนรู้จักอยู่แล้วน
7: ะ
0: ในส่วนของน้องเนเน่แล้วก็ต้องติดตามนะว่า
7: น้องผิวสีเข้มหน่อยเนี่ยเคลมเลย
0: ค่ะอันนี้เดี๋ยวก็รอให้กำลังใจน้องกันอยู่นะ
7: ค่ะ
0: เวลาหมดแล้วลากันก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
2: พี่คะอนาคตของว่าเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
6: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่ก ับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าย
11: ื้อหรือจุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้สถานการณ์ทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุนปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านใช้กระบวนการทางการทูตและการเจรจาแก้ไขสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้สถานการณ์ทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับขณะเดียวกันรฟม.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินในวันนี้พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมโดยภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได้และมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
2: ใช้โดรนบินเป็นระบบไรด้าก็คือถ่ายภาพยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
1: ขณะที่นายธเนศวีรสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นดินซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงขณะที่ผู้รับจ้าง ได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและสามารถปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้ทั้งหมดพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์
3: หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้เขาปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีน้ำมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขัดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงเราต้องมั่นใจในพวกเรากันเองให้ชัดเจนก่อนค่อยกลับมาต้องขอความกรุณาเพื่อให้มั่นใจก่อนขอตรวจก่อนนะครับแล้วก็พอมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนนั้นทุกท่านจะได้ขับเข้ามาอย่างสบายใจ
1: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
4: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญาณรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติท่านนี้นายประกรณ์นินประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีแล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางวันนี้โดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้าหมายมายังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายซึ่งขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการกาตาร์เท่านั้นทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้คนไทยทุกท่านยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติและระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโฆษกกองทัพเรือชี้แจงคลิปทหารไทยที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราด เป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดน้ำไม่ใช่การกระทบกระทั่งตามที่เป็นข่าว
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและทหารกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเผชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการเสริมความมั่นคงของแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังและไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีผู้ที่นำเสนอข่าวบางกรณีที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงไปมากซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดและเพิ่มความตึงเครียดเช่นเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาฝ่ายการพยาบาลได้ดำเนินงานด้านเวชกรรมป้องกันโดยพ่นสารป้องกันยุงลายให้แก่กำลังพลบริเวณแนวตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่กลับมีการนำเสนอข่าวว่าฝ่ายไทยใช้สารเคมีอันตรายทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นเพียงยาฆ่ายุงและเป็นมาตรการด้านเวชกรรมป้องกันและสาธารณสุขตามปกติของหน่วยกองทัพเรือจึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของทั้งสองประเทศให้นำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลีกเลี่ยงการตีความหรือขยายความเกินข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศแห่งความร่วมมือและเพิ่มความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมการศึกษาระดับโลกในปีหน้าซึ่งจะเป็นโอกาสได้เข้าถึงองค์ความรู้จากเครือข่ายการศึกษาและมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาของโลกในอนาคต
6: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิบัติภารกิจในประเทศฝรั่งเศสตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเข้าร่วมการประชุม Transforming Education Summit Part 4และหารือกับองค์การยูเนสโกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาของฝรั่งเศสซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับบนเวทีการศึกษาระดับโลกมากขึ้นความสำเร็จสำคัญของภารกิจครั้งนี้คือประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกจัดการประชุม Global Education Meeting 2027ณกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีที่รัฐมนตรีด้านการศึกษาและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกจะร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษาของโลกในอนาคตทั้งนี้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้เชิญรัฐมนตรีด้านการศึกษาองค์การระหว่างประเทศนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านการศึกษาของไทยครูนักวิชาการและเยาวชนไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้และเครือข่ายระดับโลกมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกดังกล่าวควบคู่กับการผลักดันนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศเกิดประโยชน์กับผู้เรียนครูและระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทย

0: เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินการโครงการยกระดับ SME ข้าวไทยก้าวสู่ตลาดโลกเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยให้สามารถเชื่อมโยงการค้าและนำไปสู่การส่งออกได้อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะในด้านคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความต้องการบริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้นทั้งนี้จึงได้จัดงานไทยไรฟ์โรดโชว์ระหว่างวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ณ นครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นมณฑลที่มีผู้บริโภคข้าวมากที่สุดและผู้นำข้าวของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองกวางโจวอีกทั้งข้าวไทยที่ส่งออกไปจีนกว่า80%ผ่านด่านในมณฑลกวางตุ้งและกระจายไปยังตลาดทั่วประเทศจีนกวางโจวจึงมีความสำคัญในด้านการค้าข้าวอย่างมากโดยภายในงานจะมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยของผู้ประกอบการ SME 28รายและการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SME กับผู้นำเข้าผู้ซื้อผู้ประกอบการรายสำคัญในจีนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวไปจีนประมาณ 440,000 ถึง 750,000 ตันต่อปีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12-27 ของปริมาณการนำเข้าข้าวทั้งหมดของจีนซึ่งในช่วง5เดือนแรกปีนี้ไทยส่งออกข้าวไปจีนแล้วกว่า 139,000 ตันและจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยได้เข้าถึงตลาดต่างประเทศควบคู่กับการสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคและช่วยยกระดับภาพลักษณ์ข้าวไทยเพิ่มมูลค่าทางการค้าและสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการ SME การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำเสนอนวัตกรรม AI ยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะในงานประชุมวิชาการนานาชาตินายธีรวุฒิเวทธรรมรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ในฐานะนายกสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICME 2026ซึ่งเป็นงานประชุมที่รวบรวมนักวิจัยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาณกรุงเทพมหานครภายในงานกฟผ.ได้นำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานในรูปแบบนิทรรศการโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอาทิระบบวิเคราะห์ตำแหน่งและขอบเขตการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงซึ่งช่วยสนับสนุนการประเมินกำลังผลิตติดตั้งเพื่อการวางแผนระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและระบบตรวจสอบการรุกล้ำของต้นไม้ในเขตสายส่งไฟฟ้าระยะทางกว่า 22,000 กิโลเมตรทั่วประเทศแบบอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากต้นไม้ที่มีความสูงเกินเกณฑ์และอยู่ใกล้แนวสายส่งช่วยสนับสนุนการบำรุงรักษาเชิงรุกลดโอกาสการเกิดเหตุขัดข้องของระบบส่งไฟฟ้าทั้งนี้กฟผ.มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI พร้อมต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนจังหวัดนราธิวาสพบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศโดยเตรียมปูพรมคัดกรองเชิงรุกช่วงเดือนหน้าเพื่อลดการแพร่เชื้อและเกิดผู้ป่วยรายใหม
1: ่นายกฤษณานันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดือนหน้าควบคุมและป้องกันโรคเรื้อนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องหลังยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในทะเบียนรักษา39รายและช่วงวันที่1มกราคมถึง15มิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่10รายโดย4รายเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดความพิการแล้วสะท้อนการตรวจพบโรคที่ล่าช้าในบางพื้นที่จังหวัดจึงเตรียมปูพรมตรวจคัดกรองโรคเรื้อนเชิงรุกในเดือนสิงหาคม2519นี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาคร ผ่านโรงเรียนมัธยิตศาลาประชาคมและองค์การ

0: ริหารส่วนตำบลเพื่อค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วลดการแพร่เชื้อและป้องกันความพิการทั้งนี้ขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเช่นผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาหรือผื่นที่รักษานานกว่า3เดือนแล้วยังไม่หายให้รีบพบแพทย์ทันทีเนื่องจากโรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาคลินิกเสริมความงามค่ะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแพทยสภาออกกติกาใหม่กำหนดให้โฆษณาด้านเสริมความงามและศัลยกรรมต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์อย่างชัดเจนทุกครั้งหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงคู่กับชื่อจริงโดยมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรเท่ากันเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแพทย์ได้ง่ายขึ้นเพิ่มความโปร่งใสและตัดสินใจในการใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพริรุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายอิสฮักดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารัชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในโอกาสนี้นายดาเน้นย้ำว่ากระบวนการเจรจาและแนวทางทางการทูตยังคงเป็นหนทางเดียวที่ใช้ได้ผลในการแก้ไขข้อพิพาทและบรรลุสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านปฏิบัติตามแนวทางลดความตึงเครียดและใช้ความยับยั้งชั่งใจตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและปากีสถานพร้อมแสดงบทบาทสร้างสรรค์ในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปสารคดีต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานดับเพลิงไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ134รายส่วนใหญ่เกิดจากการพลัดตกจากรถจักรยานยนต์ลื่นล้มและวัตถุตกใส่อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่กระทรวงการคมนาคมไต้หวันรายงานว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศ137เที่ยวและเที่ยวบินภายในเกาะไต้หวัน62เที่ยวต้องถูกยกเลิกในวันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีทันทีพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงเมื่อช่วงเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุบาวียังคงทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นวงกว้างทั่วพื้นที่ทางตะวันออกและตอนเหนือของจีนต่อไปอีกหลายวันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่9ในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.5 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ทุกคนล้วนมีโอกาส

0: ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ข้าวแกงข้าวแกงจ้า
2: ไอ้นักพูด3กิโลร้อย
3: รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
1: ผลไม้สวยๆไม่สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้า

0: ินรวยรวยรวย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการช่องทางทำกินค่ะวันนี้กลับมาพบกับดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมนะคะในพื้นที่ของจังหวัดตราดนะคะก็พาคุณผู้ฟังทุกท่านมาติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆนะคะในอีกหนึ่งช่องทางการทำกินนะคะจะทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำขายทำกินก็ดีเช่นเดียวกันนะคะซึ่งรายการช่องทางทำกินนี้นะคะออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ค่ะ30 นาทีเต็มๆนะคะกับเรื่องราวของการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ค่ะโดยเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะอาจจะนำไปทดลองหรือว่าไปปรับใช้หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำกินก็ได้เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังคะช่องทางทำกินวันนี้นะคะพามาในพื้นที่ของจังหวัดตราดพาไปพูดคุยกับป้าม่อมสิงสุขผู้ผลิตและแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านตรอกตะแคงตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดมีการทำขายจำหน่ายนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นของดีบ้านตรอกตะแคงนะคะการคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ป้าเขาคั่วแบบโบราณนะคะจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพาไปพูดคุยกับป้าม่อมค่ะ

0: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด
1: ้อคุณผู้ฟังคะวันนี้พาคุณผู้ฟังทุกท่านมาดูของดีบ้านตอกตะแคงตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะคะกับการคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะคั่วแบบโบราณโดยป้ามอมผู้ผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะก็จะเราให้เราฟังถึงที่มาที่ไปแล้วก็กรรมวิธีในการผลิตเม็ดมะม่วงนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าจากการพูดคุยเนี่ยนะคะทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดเนี่ยกว่าจะแปรรูปมาเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้เราได้กินกันเพลินๆมันๆอร่อยๆในแต่ละเม็ดเนี่ยนะคะต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยนะคะไม่ง่ายเลยจริงๆวิธีการในการทำเดี๋ยวไปพูดคุยกับป้าม่อมกันดีกว่าค่ะให้ป้าม่อมเล่าถึงวิธีการนะคะว่ามีวิธีการในการทำอย่างไรค่ะ
2: ป้าชื่อป้าม่อมถิ่นสุขค่ะบ้านอยู่ซอยตอกตะแคงค่ะอายุ71ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก่อนจะทำซื้อเข้ามาก็จะต้องเอาไปตากให้แห้งก่อนนะคะตากให้แห้งเสร็จแล้วก็เอามาเก็บไว้ใส่กระสอบเก็บไว้เวลาจะเอามาคั่วต้องเอาออกมาแล้วก็มาคัดค่ะคัดเม็ดเล็กเม็ดกลางแล้วก็เม็ดใหญ่ค่ะพอคัดเสร็จแล้วก็เอามาคั่วค่ะพอคั่วแล้วก็เอามาทุบค่ะ
3: การคั่วเนี่ยทำไมเราต้องเลือกคั่วแบบโบราณซึ่งมันมีขั้นตอนยุ่งยากมากกว่าการต้มทำไมป้าม่อมเลือกแบบนี้คะ
2: ก็สมัยก่อนที่ป้าเป็นเด็กๆก็คั่วกินแบบนี้ค่ะก็เลยไหนลองทำขายดูลองทำดูมันก็ขายได้อะค่ะคนเขากินเขาก็ติดใจชอบก็เลยคิดทำแบบนี้มาตลอดอะค่ะมาทุบค่ะทุบเสร็จแล้วก็มาแกะเสร็จแล้วก็เอาไปอบค่ะแกะอย่างนี้ค่ะเอาไปอบพออบเสร็จก็เอามาแกะกะพี้ออกอีกทีกะพี้ที่หุ้มเม็ดนะคะเอาไปแกะอีกทีนึงพอแกะเสร็จก็เอามาใส่ถุงนะคะใส่ถุงจำหน่ายได
3: ้ขายยังไงคะ
2: ขายเป็นถ้ามีออเดอร์มาก็ทำส่งค่ะจ้ะแล้วก็เวลานี้ก็ทำขายไปวางขายตลาดนัดด้วยอะค่ะ
3: ป้าม่อมทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วคะ
2: ประมาณ10ปีแล้วค่ะ
3: 10ปีแล้วเรานึกยังไงถึงทำอ่ะเพราะว่า1อายุเราก็เยอะแล้ว
2: ใช่ค่ะ
3: อายุมันต้องตื่นตั้งแต่ตอน 4:00 เหมือนกับจะต้องทำทั้งวันน่ะแล้วก็รวมถึงการออกไปขายด้วยอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงคิดมาทำ
2: ก็คิดว่าเราอายุมากแล้วจะไปรับจ้างทางอื่นมันก็ไม่ได้ไม่มีใครจ้างแล้วก็ทำไม่ไหวเราก็คิดทำอย่างนี้ก็แบบว่าไงเราเหนื่อยเราก็หยุดอะค่ะ
3: ก็หมายถึงว่าเราก็อาศัยภูมิปัญญาของเราที่เราเคยทำเป็นตั้งแต่เด็ก
2: ๆ
3: ทำเป็นสร้างอาชีพของเรา
2: ค่ะ
3: เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ในเรื่องของการจำหน่ายอะคะไปจำหน่ายที่ไหนบ้าง
2: จำหน่ายก็มีส่งตลาดแสนตุ้งอยู่แห่งนึงอันนั้นก็มีออเดอร์มาก็ทำส่งไปบางทีเขาก็มาซื้อที่บ้านค่ะ
3: ก็มันมีเคล็ดลับไหมคะที่จะให้ทำมะม่วงเม็ดมะม่วงเนี่ยให้กรอบแล้วก็ให้หอมแล้วก็ให้ใหม่อยู่เสมอ
2: ก็ถ้าจะให้ใหม่เสมอก็เราก็ทำพอเขาสั่งมาเราก็ทำไม่ได้ทำค้างไว้ถ้าค้างไว้มันก็ค้างไว้สัก3วัน4วันมันก็ค้างได้แต่หลายวันมันก็ไม่ดีทำใหม่ตลอดอะค่ะ
3: ถ้าเกิดว่าไม่มีออเดอร์เนี่ยอย่างที่ทำไปขายตามตลาดเนี่ยวันนึงอะเราทำประมาณกี่กิโลคะ
2: ก็เนี่ยทำวันนึงก็ประมาณ5โลเนี่ยคั่วทุบวันนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เอามาอบแกะอีกวันนึงรวม2วันถึงจะได้5โลค่ะ
3: โลละ
2: 500ราคาส่งนะคะ500ซื้อสดเขามาแล้วก็ต้องเอามาตากก่อนค่ะ
3: กระบวนการนี้ทำเองหมดเลย
2: ทำเองหมดเลยค่ะทำเองหมดค่ะพื้นก็หาเองก็หาตามป่าม
3: ันต้องรู้ไหมว่าต้องใช้ไม้อะไรถึงจะไฟดี
2: ถ้าเป็นไม้เงาะ ไว้จะดี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะ
3: ขั้นตอนไหนที่ยุ่งยากที่สุดคะบ๊อบ
2: เราซื้อสดเข้ามาแล้วมาตากเหนื่อยมากตอนมาตากแล้วก็ต้องเก็บใส่กระสอบเวลาฝนมาเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากเลยต้องเก็บหนีฝนนะคะ
3: แล้วจริงๆว่าถ้าเกิดกระสอบหนึ่งเนี่ยมูลค่าเนี่ยเยอะมาก
2: 2,500 ได
3: ้
2: กระสอบนะแต่ปีนี้ซื้อเม็ดเนี่ยเม็ดสดอะซื้อปีนี้ซื้อแพงกว่าปีที่แล้วปีก่อนๆกิโลละ5บาทอะปีนี้ซื้อกิโลนึง45บาท
3: โ
2: อ้เม็ดใหญ่ราคาเดียวกันหมดค่ะ45บาทแต่เม็ดอย่างนี้ไม่ขึ้นเม็ดสำเร็จแล้วไม่ขึ้น
3: ขึ้นแต่เม็ดสด
2: ค่ะเม็ดสดเขาขึ้นถ้าเราไม่ซื้อเราก็ไม่มีเราก็ต้องซื้อเข้ามาบอกกิโลเท่าไหร่เราก็ต้องซื้อเขา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อค่ะ
1: เราก็ได้กำไรน้อยลงกว่าก่อน
2: ๆค่ะบางคนถ้าก็ถามปีนี้เม็ดขึ้นไหมบอกไม่ขึ้นนะคะยังราคาเดิมอยู่บอกเขาว่าแต่เม็ดบีบมาขึ้นแล้วก็ถามว่าทำไมไม่ขึ้นนะเม็ดสำเร็จแล้วอ่ะก็บอกเขาว่าไม่ขึ้นหรอกก็คนกินก็อยู่ได้คนทำก็อยู่ได้ก็บอกว่างั้นถึงกำไรน้อยหน่อยก็แค่พอกินไปวันก็พอใจละก็สงสารคนกินเหมือนกันเพราะว่ามันกิโลตั้ง500เงี้ยเน
3: า
2: ะ
3: แต่ว่ามันก็ทำยากนะคะ
2: ค่ะทำยาก
3: ต้องมาดูว่าวิธีการทำกว่าจะได้แต่ละเม็ด
2: ค่ะ
3: มันยากขนาด
2: แต่ยากมาก
3: คนไทยบางทีเราก็อยากได้กินของถูกและของดีค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ค่ะทุกคนก็อย่างนี้แหละค่ะตอนเก็บหนีฝนเหนื่อยมากบางทีโอ้ยเหนื่อยบอกโอ้ยไม่เอาแล้วปีหน้าไม่เอาแล้วปีหน้าไม่เอาแล้วเหนื่อยเหลือเกินมาพอถึงปีก็ต้องทำอีก
3: ต้องทำอีกเหมือนก
2: ัน
0: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด
1: ้อคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะที่ค่อนข้างที่จะพิถีพิถันนะคะตั้งแต่คัดเลือกเมล็ดก่อนที่จะมาทำความสะอาดก่อนที่จะมาเผามาคั่วแล้วก็ผ่านวิธีการในการกระเทาะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้เราได้ทานนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าจังหวัดตราดนะคะเหลือคนที่ใช้วิธีการคั่วแบบนี้น้อยมากนะคะปกติที่เรากินเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องเนาะเป็นเครื่องที่ช่วยในการผลิตให้ได้เยอะมากขึ้นนะคะเป็นเครื่องหรือว่าเป็นเครื่องอบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้แบบนี้มากขึ้นนะคะแต่ว่าคนที่ทำแบบมือแบบดั้งเดิมแบบป้าเนี่ยน้อยแล้วนะคะแต่ของป้าม่อมบ้านตอกตะแคงเนี่ยนะคะป้ายังใช้กระทะคั่วใช้เตาถ่านก็จะเป็นของดีแบบโบราณที่ทำทีละน้อยทำให้ได้กลิ่นที่หอมแตกต่างจากที่อื่นราคาขายก็ไม่ได้แพงกว่าที่อื่นนะคะป้าขายกิโลกรัมละ500บาทเม็ดเต็มเลยนะคะก็ใครสนใจช่วยอุดหนุนป้ากันได้นะคะป้าอยู่กับลุง2คนการคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของป้าคั่วแบบโบราณเนี่ยนะคะจากกรรมวิธีจากการพูดคุยเมื่อสักครู่แล้วก็ไปดูไปเห็นเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าทำไม่ง่ายเลยนะคะท่านใดสนใจที่อยากจะอุดหนุนป้านะคะก็สามารถที่จะทักข้อความได้นะคะโดยป้าขายไม่แพงนะคะกิโลกรัมละ500บาทเนี่ยนะคะหรือว่าจะแบ่งเป็นถุงละครึ่งกิโลถุงละ100ถุงละ50ก็ได้เช่นเดียวกันป้าสามารถแบ่งขายให้ได้นะคะท่านใดสนใจก็โทรสั่งได้เลยนะคะ082 206 9961ค่ะอันนี้ก็เป็นเบอร์ของป้านั่นเองค่ะ

0: ็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด
1: ้อคุณผู้ฟังคะในเรื่องของการแปรรูปนะคะส่วนเวลาที่เรามีเองเนี่ยเราก็อาจจะอยากจะแปรรูปในการจำหน่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มันดีแล้วก็เพิ่มมูลค่านะคะการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีราคาเกษตรกรในพื้นที่นะคะสามารถนำความรู้มาทำการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์จำหน่ายเองได้นะคะทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขายได้ราคาดีนะคะแต่ว่าขั้นตอนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะกว่าจะมาเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้เราเคี้ยวเพลินๆกันสักเม็ดนี่นะคะรสชาติหวานมันอร่อยขั้นตอนของการแปรรูปก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยจริงๆกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายต้องทำอย่างไรในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็จะต้องคัดเลือกนะคะแล้วก็ไปเก็บเม็ดมะม่วงที่แก่จัดร่วงหล่นตามธรรมชาติจากนั้นก็นำมาบิดออกจากผลของมะม่วงหิมพานต์เอาแต่เม็ดนะคะบิดออกคัดเอาแต่เม็ดเพียงอย่างเดียวเมื่อได้เม็ดแล้วก็เอามาคัดไซส์ตามขนาดดูความสมบูรณ์ของเม็ดที่ได้คุณภาพที่สุดเมื่อคัดแล้วนะคะก็จะได้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่มีคุณภาพล้วนๆนำมาตากแดดอย่างน้อย 4-5 วันเมื่อตากแดดจนแห้งนำมาเก็บรักษานะคะหลังจากนั้นก็เอามาคั่วมาเผามาทำตามกรรมวิธีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้คั่วแบบป้าเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะมีเครื่องเนาะก็จะมีเครื่องหลังจากที่ตากแดดให้แห้งก็ใส่เครื่องกระเทาะนะคะก็ได้ผลผลิตนะคะซึ่งก็หลังจากนั้นก็เอามาคั่วมาอบมาจำหน่ายได้ตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะคะแต่ว่าของป้ามอมที่เรามาบอกเล่าให้ได้รับฟังนี้นะคะป้าเขาก็จะเป็นงานที่ทำมือซะมากกว่านะคะโดยใช้วิธีการคั่วแบบโบราณนะคะที่ได้ดำเนินการนะคะแต่ก็ได้ทั้งอรรถรสได้ทั้งความพิถีพิถันความหอมความอร่อยนะคะก็ท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะเอาละค่ะนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องราวของช่องทางนำกินในวันนี้นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันท์ณเมนวัดพระศรีมหาธาตุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางการอินเดียเร่งช่วยเหลือลูกเรือชาวอินเดียบนเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของอ่าวโอมานทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพ่ายตุรกี 1-3 เซตปิดฉากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ด้วยอันดับ14พร้อมรักษาสิทธิ์แข่งขันต่อฤดูกาลหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีภริยพัฒน์รัชสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถจนพระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันต์ตจปมณเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice.thระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดไวทุกสีดำทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดจุดลงทะเบียนไว้ที่บริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อให้ประชาชนรับสติกเกอร์แสดงตนก่อนจะเข้าถวายสักการะตามลำดับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนายโกมลดวงรอดอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นอย่างมากเมื่อมีโอกาสเดินทางมาถึงกรุงเทพจึงตั้งใจเข้ามาถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีเนื่องจากทราบซึ้งที่พระองค์ทรงดูแลพระศพกนิกรชาวไทยเป็นอย่างดีโดยประทับใจในพระกรณียกิจด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังที่ทรงให้โอกาสผู้ที่เคยทำผิดได้รับความสะดวกสบายและมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนโครงการพระดำริในการสร้างอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน
3: เศร้าใจนะครับตอนนี้ก็เกษียณอายุราชการแล้วเมื่อมีโอกาสได้มาเข้ามากรุงเทพก็จะเข้ามาเคารพศพในฐานะประชาชนคนไทยก็ถือว่าท่านดูแลประชาชนคนไทยดีมากดีที่สุดเท่าที่เห็นผมดูเรื่องดูแลที่เกี่ยวกับผู้ต้องขังราชทัณฑ์อะไรพวกนี้ทำให้นักโทษที่เขาจะหลงผิดอะไรไปแล้วแต่เขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นในช่วงหลังที่ท่านได้เข้าไปดูแลรวมทั้งพวกงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพอะไรต่างๆด้วยนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสาครรอดรัตจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ามีความศรัทธาในพระองค์เป็นอย่างมากจากการที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจงานหลวงและทรงช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มพระกำลังโดยเฉพาะโครงการพระดำริที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำตลอดจนทรงมีพระเมตตามีความเรียบง่ายเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์โดยเฉพาะการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือราษฎรยามเกิดอุทกภัยด้วยพระองค์เอง
4: แบบว่าศรัทธาท่านมากท่านช่วยเหลือประชาชนช่วยอานหลวงแล้วก็การดูแลอะไรเนี้ยค่ะประทับใจเป็นโครงการที่ท่านได้ช่วยเหลือคนที่ในคุกอะค่ะท่านเมตตามากแล้วก็โครงการต่างๆที่เหมือนเวลาน้ำท่วมอะไรท่านตลาดตัวเองอะไรอย่างค่ะท่านไม่ถือพระองค์อะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นท่านตั้งใจทำเพื่อประชาชนนะคะ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในปีนี้มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมอุปสมบทรวมทั้งสิ้น232รูปแบ่งเป็นสามเณร101รูปและพระภิกษุสงฆ์131รูปมุ่งส่งเสริมความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตามแนววิถีพุทธโดยพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการทั้งสายปริยัติธรรมและสายสามัญณศูนย์ฝึกอบรมพุทธศาสนาแก่พระภิกษุชาวเขาหรือพระภิกษุบนพื้นที่สูงวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีกำหนดลาสิกขาตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2569หรือสามารถอยู่ศึกษาต่อเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอุปสมบทแล้วจำนวน 12,338 คนและมีพระธรรมจาริกครองสมณเพศคงอยู่272รูปปฏิบัติศาสนกิจทำหน้าที่นักพัฒนาในผ้าเหลืองในอาสมพระธรรมจาริก225แห่งทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจการซักซ้อมขบวนเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอาจและคลองพดุงกรุงเกษมโดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ในวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 6:40 น.เชิญชวนประชาชนร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปณท่าเรือป้อมมหาการและในวันเดียวกันเวลา 19:10 น.ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการนอกจากนี้ตลอดทั้ง3วันของการจัดงานยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองชิมอาหารอร่อยบนเรือการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope SpaceAI Summit 2026 พร้อมแนะการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026 ณ SCBS Next Tech ชั้น4ศูนย์การค้าสยามภารกรพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านดังนั้นบริบทความมั่นคงในศตวรรษที่21จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อาวุธหรือการสู้รบแต่หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้มีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมพร้อมเสนอแนวคิดในการขยายการใช้ AI ไปสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า200แห่งทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องดำเนินควบคู่กับหลักจริยธรรมความรับผิดชอบและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้ AI เป็นพลังในการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมสรุปว่าหากใช้งานอย่างถูกต้อง AI สามารถเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026วันสุดท้ายยังคงมีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักรวมทั้งการเชื่อมโยงภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลายสาขา
6: บรรยากาศวันสุดท้ายของงาน TSEC 2026ยังคงคึกคักมีผู้ประกอบการนักสร้างสรรค์และประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานได้รวบรวม4อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลักดันผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่ตลาดสากลโดยนางสาววรรณสิริไม้เขียวนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งส่งเสริมการนำภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยมาต่อยอดเป็นเกมและสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ทั้งเจน4และเจนอัลฟาโดยเกมและของเล่นที่จัดแสดงไม่ได้มุ่งเน้นความบันเทิงเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยเสริมพัฒนาการด้านสมองและกล้ามเนื้อมัดเล็กเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมถึงมีโซนเกมสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยฝึกความจำสมาธิและส่งเสริมสุขภาพจิต
7: ตรงนี้ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนนึงค่ะเรารู้ว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันยากแล้วก็บางส่วนเนี่ยไม่สามารถที่จะจับต้องได้ในเจนเราแล้วเรียกมันขึ้นหิ้งมันไม่สามารถที่จะซึมซับลงไปได้ลึกแต่ในส่วนของเกมเนี่ยมันเล่นได้ในทุกยุคทุกสมัยทุกวัยเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยต่อยอดได้ในทุกช่วงวัยค่ะแล้วก็มันไม่ได้เล่นแล้วจบไปอย่างเดียวแต่ว่ามันเล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากส่งต่ออย่างตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือส่งต่อไปให้กับเด็กในสถานศึกษาและองค์กรเอกชนทั่วประเทศได้รู้จักกับบอร์ดเกมพวกนี้แล้วก็ในทุกๆเกมเนี่ยจะซึมซับตัวมรดกภูมิปัญญาเข้าไปมากกว่า1ทักษะแน่นอน
6: สำหรับงาน TSEC 2026ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีแสดงศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ไทยแล้วยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลาย

0: พร้อมคณะร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมในสวนสาธารณะและสำรวจกายภาพพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องเขตจตุจักรณสวนวชิระเบญจทัศน์และสวนจตุจักรเขตจตุจักรโดยได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่กิจกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026แฟนปาร์คไทยแลนด์ณบริเวณลานตัวนอนสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเปิดพื้นที่สวนสาธารณะให้ประชาชนและแฟนบอลเข้าชมการแข่งขันแมตช์สำคัญผ่านจอ LED ยักษ์ฟรีซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและผู้มาออกกำลังกายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยคณะผู้บริหารได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สร้างสรรค์ควบคู่ไปกับมาตรการรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสวนสาธารณะจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังสวนจตุจักรเพื่อสำรวจพื้นที่และพิจารณาแนวทางร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องเขตจตุจักรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดระเบียบร้านค้าและอาหารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีมาตรฐานสุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัยและมีกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบการจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างสมดุลใน3มิติสำคัญคือการรักษาพื้นที่สาธารณะโดยจัดสรรสัดส่วนการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงอาหารที่ถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดภัยและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ค้าอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้ผู้ค้ามีพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงถูกกฎหมายภายใต้มาตรการสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นการจัดการน้ำเสียและการแยกขยะอย่างเป็นระบบก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่า
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่าพลเมืองอินเดีย11คนบนเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของอ่าวโอมานได้รับการช่วยเหลือแล้ว10คนส่วนอีก1คนยังคงสูญหายกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเน้นย้ำว่าการโจมตีเรือพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต้องยุติลงและการเดินเรือโดยเสรีในภูมิภาคแห่งนี้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศต้องได้รับการฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดแถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกอีกครั้งจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมหลังจากที่กองทัพอิหร่านยิงเตือนเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายโจมตีตอบโต้กันไปมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานางอีมีซอนหัวหน้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนฉุกเฉินเมื่อเวลา10 นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองขยองซานและเมืองโพฮังซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดขยองซังเหนือพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและรักษาความเย็นของร่างกายนอกจากนี้ไม่ควรทิ้งเด็กหรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถเพื่อความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนฉุกเฉินในระบบเตือนภัยแบบใหม่ที่เริ่มใช้ในปีนี้ซึ่งจะประกาศเตือนภัยก็ต่อเมื่อคาดการว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสเป็นเวลา1วันเพื่อเป็นการรับมือกับคลื่นความร้อนในเกาหลีใต้ที่ยาวนานและทวีความรุนแรงขึ้นสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าคณะกรรมการถาวร ประจำสมัชชา

0: แห่งชาติเวียดนามซึ่งเปรียบเสมือนสภานิติบัญญัติสูงสุดของเวียดนามอนุมัติหลักการของร่างข้อกำหนดที่เพิ่มความรวดเร็วของกระบวนการศาลสำหรับการออกคำสั่งให้เยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปีเข้ารับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดร่างข้อกำหนดดังกล่าวแนะนำให้ดำเนินการยื่นจัดส่งและรับมอบเอกสารของศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการพิจารณาคดีของผู้พิพากษารวมทั้งย่นระยะเวลาการไต่สวนและการตัดสินของศาลจาก15วันเป็น10วันหรือจาก30วันเป็น20วันหากเป็นกรณีที่มีความซับซ้อนพร้อมกันนี้อย่าอนุญาตให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีแม้ฝ่ายโจทก์จะไม่มาศาลต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนัดสุดท้ายทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ตุรกีทีมอันดับ4ของโลกไปอย่างสนุก 1-3 เซต 27-25 21-25 19-25 และ 22-25 ปิดฉาก VNL 2026ด้วยผลงานชนะ3แพ้9เก็บได้12คะแนนจบอันดับ14และการันตีอยู่รอดใน VNL ต่อไปศึกฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศอังกฤษตอบเวลาพิเศษเฉือนชนะนอร์เวย์2-1โดยจูดเบลลิงแฮมเหมาคนเดียว2ประตูพาสิงโตคำรามผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์3-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษหลังเสมอใน90นาที1-1โดยฮูเลนอัลวาเรซและลาวตาโรมาร์ติเนสยิงคนละประตูช่วงท้ายเกมส่งทัพฟ้าขาวผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนัดต่อไปรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสพบสเปนในวันที่15กรกฎาคมเวลา2นาฬิกาและอังกฤษพบอาร์เจนตินาในวันที่16กรกฎาคมเวลา2นาฬิกาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ร่วมกับแอปพลิเคชัน Monomax จัดกิจกรรม FIFA World Cup 2026 Fan Park Thailandที่สวนรถไฟกรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่ให้แฟนบอลชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักมีแฟนฟุตบอลเข้าร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช้ามืดโอกาสนี้นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ๊สยืนยันว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่และรอบชิงชนะเลิศผ่านฟรีทีวีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เป็นครั้งแรกโดยระบุว่ารู้สึกดีใจที่ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกคิดว่าน่าจะแตกต่างกับทีมชาติเยาวชนเนื่องจากเต็มไปด้วยนักเตะมากประสบการณ์และจะทำให้เต็มที่เพื่อให้ได้โอกาสลงสนามกับทีมชาติไทยชุดใหญ่สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลฟ์เวียดนามจูเนียร์โอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาจากผลงานของภาสิทธิ์ราตะกัวรัตนบดินทัศนีพิภากรพานิณีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองการแข่งขัน IBJJF Asian Jiu-Jitsu Championship 2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเพชรรดาเคซีตันคว้าเหรียญทองในรุ่นประชาชนหญิงสายดำน้ำหนักไม่เกิน 48.5 กิโลกรัมด้วยการเอาชนะลีมีฮายอนจากเกาหลีใต้ด้วยท่า Submission Ankle Lock ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้เพชรรดาเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการเมเจอร์ของสหพันธ์บราซิเลียน Jiu-Jitsu นานาชาติหรือ IBJJF สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทียูนิสูระดับเอเชียได้อย่างยิ่งใหญ่พลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวโรโดรมหัวมากได้รับการตอบรับอย่างคึกคักมีทีมสมัครเข้าร่วมแล้ว20ทีมและคาดว่าอาจเพิ่มเป็น25ทีมก่อนปิดรับสมัครการแข่งขันรายการนี้เป็นสนามสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อควอลิฟายเข้าสู่ชิงแชมป์โลกและเป็นก้าวสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028โดยล่าสุด สหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ยืนยันแล้วว่าไทยมีสิทธิ์ส่งนักกีฬาลงแข่งขันจักรยานประเภทลูกชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณทั้งการจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศจึงขอรับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อผลักดันนักกีฬาไทยไปเก็บคะแนนสะสมและลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปภูริพัฒน์สอนการรายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
3: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการคณิกบรรณาธิการข่าวที่มาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: างสาวณัฐพรกิ่งศรีค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านเกาะตะโหนดค่ะตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีค่ะรู้สึกเสียใจค่ะแล้วก็เศร้าใจพระองค์ท่านถือเป็นเสาหลักอีกเสาหนึ่งของประเทศไทยของคนไทยค่ะพอท่านจากไปเราก็รู้สึกว่าเหมือนขาที่พึ่งทางใจรู้สึกรักพระองค์ท่านเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่ที่เรายังเด็กๆแล้วก็เห็นพระองค์ท่านตักตำทำงานเพื่อประชาชนค่ะแล้วก็ในสมัยที่พระองค์ท่านยังทรงพระเยาว์ก็ต้องศึกษาเรียนรู้มากกว่าเด็กๆคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเห็นว่าพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างของเยาวชนในยุคนั้นก็จะยึดพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการทำงานค่ะทั้งในด้านความมั่นคงด้านกฎหมายถึงแม้พระองค์ท่านจากไปก็เก็บพระองค์ท่านไว้เป็นแบบอย่างค่ะที่ดีของคนไทยต่อไปค่ะ
1: เมื่ออนาคตมีแค่2ทางคุณจะเปลี่ยนหรือรอให้โลกเปลี่ยนคุณ2ผู้ดำเนินรายการคุณสุทธิชัยหยุ่นและคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะพาคุณไปสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ในรายการโลกเปลี่ยนสีทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี

0: สวัสดีครับการรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกกำลังเปลี่ยนสีอย่างร้ายแรงจริงๆอยู่กันด้วยความปั่นป่วนไม่ว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาท่านประธานาธิบดีทรัมป์สหรัฐจะพูดอะไรจะทำอะไรจะถล่มใครหรือจะด่าใครเราก็ต้องฟังเพราะมันไปโยงกับราคาน้ำมันราคาหุ้นราคาสินค้าทั้งหลายแหละแต่ก็ในเดียวกันเราก็ต้องมองว่าโลกรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นจีนจะเป็นอินเดียจะเป็นญี่ปุ่นนั้นก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าจะชวนพูดถึงเรื่องอินเดียจะเป็นมหาอำนาจได้ไหมเป็นคำถามใหญ่เลยนะผมไม่แน่ใจว่าอินเดียตอนนี้เรียกตัวเองว่ายังไงเป็นมหาอำนาจหรือเป็นมิดเดิลพาวเวอร์หรือเป็นประเทศที่เคียงคู่กับจีนอเมริกามากน้อยแค่ไหนอย่างไรดังนั้นวันนี้คุณวิกรมชวนคุยเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็มามองว่าเรากับอินเดียที่เราคบกันมาถึงยันวันนี้800ปีแล้วนะเรากับอินเดียคุณวิชัยเคยเห็นไหมว่าเราขัดแย้งกับอินเดียหรือเปล่า
0: ไม่มีน้อยมาก
1: เห็นไหมฉะนั้นเรานี่ก็มองอินเดียว่าอินเดียเนี่ยเขาจะมีจุดนี้เป็นจุดที่ถือว่าดีกว่าจีนใช่ไหมว่าเมื่อกี้ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกันยุโรปกับญี่ปุ่นกับอินเดียเนี่ยเขาดีมากเลยนะฉะนั้นผมก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามาดูตอนนี้อินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากว่าจีนเขาอาจจะมีปัญหากับญี่ปุ่นในระดับหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่มีปัญหากับเรื่องไต้หวันใช่ไหมล่ะ
1: ญี่ปุ่นเขาวันนี้เขาก็ไปจับมือกับอินเดียมากขึ้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นญี่ปุ่นจะโดนจีนขู่จะโดนจีนจะตื้อบ้างอะไรเงี้ยเขาก็กลัวเรื่องเศรษฐกิจเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเศรษฐกิจนะกับจีนเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมตอนนี้ถ้าเกิดเขามีปัญหากับจีนเนี่ยญี่ปุ่นก็ต้องหาทางออก
0: ก็คือไปหาเพื่อนใหม
1: ่อินทราเดียนี่แหละ
0: อินทราเดีย
1: อินทราเดียคราวนี้อินทราเดียเนี่ยเห็นญี่ปุ่น
0: อ
1: ินทราเดียนี่ก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่รถซูซูกิเนี่ย ไปทำขายปรากฏว่าโอ้รถซูซูกินี่คุณวิชัย รู้ไหมว่าคนอินเดียเนี่ยชอบรถซูซูกิเพราะหนึ่งนั่งได้ตัวใหญ่ๆขี่คนก็นั่งเข้าไปได้หมด สองราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพก็ดีเครื่องโซนี่ก็ยังใช้ได้นะ
0: ใช่ใช่
1: คมชัดคมชัดคราวนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าโอ้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำโดยญี่ปุ่นเนี่ยคุณภาพดีฉะนั้นตอนนี้การร่วมมือกันระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นนี่ก็เลยเป็นไปในลักษณะที่ราบรื่นมาผมมาดูหมอดูเนี่ยผมเห็นว่าอินเดียเมื่อกี้ที่พูดอ่ะ
0: มี
1: จุดขายก็คือตลาดคนใหญ่ใหญ่แต่กำลังซื้ออาจจะเล็กในวันนี้แต่ GDP ของอินเดียเนี่ยโต 6-7% ทุกปีอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ของเรานี่ปีนี้ไม่รู้ 2% นี่จะไหวเท่าไหร่ยังไงแต่รู้สึกเลขา BOI บอกว่าโอ้ยตอนนี้นักลงทุนในประเทศไทยน่าจะ1ล้านล้านกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
0: ครับ
1: แต่อินเดียเนี่ยถ้าโตแบบนั้นไปเรื่อย
0: ๆ
1: นะแล้วมีพื้นฐานทางด้านของตลาดที่ขยายตัวไปอยู่ในภูมิภาคได้คุณธิชัยอย่าลืมนะว่าอินเดียเนี่ยเขาติดทะเลหมดเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วสินค้าที่จะมีการขนส่งที่ราคาถูกก็คือขนส่งทางทะเลฉะนั้นดูอินเดียเนี่ยตะวันออกตะวันตกทิศใต้มีทะเลหมดฉะนั้นอินเดียจะกลายเป็นฐานการผลิตที่มีราคานะแรงงานแล้วก็มีวิศวะเยอะนะคุณธิชัย
0: วิศวกรก็เก่ง
1: ปีนึงนี่ถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกว่าเขาผลิตวิศวกรปีละ15ล้านคนน่ะ
0: โอ้โหในทุกระดับนะ
1: โ
0: อ้แล้วก็ไปเก่งที่อเมริกาด้วยไปเก่งที่อเมริกาด้วยไปเป็นตำแหน่งสำคัญสำคัญระดับ CEO เอ่ยเป็นนักบริหารเอ่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นหมอเอ่ยเก่งๆทั้งนั้นนะ
1: ใช่ๆคนอินเดียทำไมเก่งคุณศรีชัยลองคิดดูสิ1เขามีประวัติศาสตร์มา 5,000 ปีแล้วนะ อันที่สองเนี่ยเรื่องปรัชญาเรื่องศาสนาอะไรเยอะแยะไปเลยในอินเดียเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นสิบศาสนาคนที่จะเป็นผู้นำศาสนาได้เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าต้องเป็นคนที่หัวคิดดีไหม
0: ใช่แน่น
1: อนแต่ว่าปรัชญานี่ก็หัวคิดมากนะฉะนั้นเขาเนี่ยมีหัวคิดดีแล้วคนอินเดียเนี่ยมีสถาบันเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยผมตอนนั้นที่ไปบังกะลอนะประมาณ20กว่าปีที่แล้วผมอันแรกเลยที่ไปก็คือ Tata Institute
0: Tata ยักษ์ใหญ่ของอินเดีย
1: เขาผลิตและบุคลากรนั่นแหละครับทำให้แอร์สิงคโปร์บินไปที่บังกะล
0: อ
1: เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วพอบังกะลอมีสายการบินสิงคโปร์บินมาปั๊บคนก็บอกเอ้ยบินตรงจากสิงคโปร์แล้วบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีสำนักงานอยู่สิงคโปร์เขาก็บินไปนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของพวกซอฟต์แวร์เห็นไหมซอฟต์แวร์พอไปที่บังกะลอทำให้อินเดียเนี่ยกลายเป็นเบอร์สามของโลกเลยในเรื่องซอฟต์แวร์ต่อจากซิลิคอนวาเลย
0: ์
1: นะต่อจากเซินเจิ้นแล้วก็มาที่บังกะลอถ้ามาดูถึงตรงจุดนี้เราก็มามองว่าคนอินเดียประเทศอินเดียมีศักยภาพเห็นไหมฮะแล้วคนอินเดียนี่อึดนะคุณวิชัย
0: อึดอดทน
1: ผมเนี่ยเคยเจอคนขายของอินเดียนะผมนั่งอยู่บนรถอ่ะบนบัสเขาก็มาจะขายของให้ผมอ่ะโอ้โหผมเห็นถึงความอดทนของเขานะผมก็บอกว่าขอบคุณนะไม่รับไม่อะไรมันก็รออยู่ตรงนั้นล่ะรอทำหน้ากระปิบกระปิบหน้าทำตากระปิบปิดไอ้เราก็เป็นทนเราเป็นคนใจอ่อนไงเห็นคนที่หน้าตานะทำหน้าสงสารแล้วทำหน้าปิดปิดเนี่ยเออเอาช่วยไอ้หน่อยเห็นไหมเสร็จไหมเสร็จอินเดีย
0: เสร็จ
1: เป็นผมแล้วผมขายถั่วคั่วสมัยก่อนน่ะเขาบอกไปข้างหน้าก่อนแค่นั้นคำเดียวผมก็เป็นละไอ้ตรงนี้เนี่ยคนที่จะประสบความสำเร็จนะต้องอึดต้องมีความมุ่งมั่นนะดูจากคนที่ขายของนะอินเดียเนี่ยดูสิเขาจะแช่อยู่นั่นหรอรอเราเขาจะฟังเขาจะทำหน้าปุ้เลี่ยมปุ้เลี่ยมแล้วก็ทำหน้าแบบน่าสงสารผมเนี่ย
0: ได้ผลนะ
1: ใช่ไหมคุณวิชัยลองคิดดูที่ว่าคุณวิชัยถ้าเป็นคนที่อยู่แบบอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยก็เสร็จอินเดีย
0: ใช่แต่ถ้าเทียบเรื่องเซิงลีระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยใครเก่งกว่า
1: คนอินเดียกับคนจีนเนี่ยมีคนละอย่างคนอินเดียนี่ฉลาดแล้วก็ฉลาดเป็นคนที่แบบไอ้นั่นนะแต่คนจีนเนี่ยเขาจะฉลาดแบบโอ้ทั้งแผงเลยอ่ะ
0: ทั้งแผงเลย
1: ไปดูดิคุณวิชัยไปดู
0: อินเดียเก่งบางเรื่องเฉพาะเรื่องแต่จีนนี่เก่งทุกเรื่องแล้ว
1: เอ้าคุณวิชัยดูสิอินเดียพอสิงคโปร์แอร์ไลน์บินบังกะลออินเดียก็โหมาคนหนุ่มคนสาวมาที่บังกะลอหมดกลายเป็นนะเป็นซิลิคอนวาเลย์ของอินเดียซึ่งใหญ่อันดับ3แต่อย่างอื่นนะเรื่องรถเรื่องเครื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรสารพัดอย่างเขาจะไม่เป็นแผงอย่างจีนจีนวันนี้มันไปเป็นแผงเลยเนี่ยจีนตอนนี้กำลังทำอะไรนะเครื่องบินเนี่ยรถไฟความเร็วสูงนี่ไม่มีใครจะไปแซงจีนได้อย่างกับปี2004นี่ทางจีนเขาก็ซื้อมาจากซีเมนต์ใช่ไหมโนฮาวอ่ะ04ไปถึง08เขามีรถวิ่งละ
0: ใช่
1: แล้วตอนนี้ 70% ของรางรถไฟความเร็วสูงเป็นของจีนคุณลิชัยวันก่อนเราเคยคุยกันผมทายนะผมเป็นหมอดูนะ
0: ครับ
1: ไม่เกิน10ปีคุณสุนิชัยจะเห็นรถไฟวิ่งจากปักกิ่งไปเดลีและบอมเบย
0: ์จริงเหรอจริงเหรอโอ้น่าสนใจมากเราต้องมีชีวิตอยู่ถึงตอนนั่งรถไฟนะ นั้นไปเดลีไปปักกิ่งนะ
1: ไม่รู้ยังทำรายการรู้เรื่องหรือเปล่านะอาจจะต้องถามแล้วก็หยุดไปสักพักนึงบุญชัยเอางี้นะทำไมผมทายอย่างนี้รู้ไหมเพราะว่าวันนี้ในโลกเนี่ยไม่มีใครทำนะรถไฟถูกเท่ากับจีนรถยนต์ถูกเท่ากับจีนเครื่องไฟฟ้าถูกเท่ากับจีนเอาเฉพาะไม่กี่อย่างเนี่ย
0: อ
1: ินเดียวันนี้ค้าขายกับจีนผมว่าน่าจะ130,000 ล้านเหรียญนะมั้งก็ขายกันนะแต่อินเดียที่ขาดดุลกับจีนเนี่ยเกือบแสนล้าน
0: เยอะมาก
1: ฉะนั้นโมดีเขาก็เลยสยูไงเฮ
0: ้
1: ยถ้าอัวไปกอดลือนะแล้วก็ถ้าเฮียฉีกับเฮียโมดีนี่กอดกันอย่างนั้นนะอย่างกับเช่นที่ไปกอดอยู่กับลุงโจนะผมว่าอินเดียเสียตัวนะ
0: ไม่ได้โตโมดีก็ไม่รู้เล่นตัวเองไม่เสียตัวหรอกแต่สิ่งนึงอีกสิ่งนึงวงการแพทย์วงการยาบอกว่า
1: ใช่ยา
0: อินเดียนี่นะผิดยาได้ถูกมาก
1: เยอะ
0: แล้วก็ราคาถูกและคุณภาพก็ดีด้วยนะก็บอกว่าอินเดียเนี่ยว่ามันเกิดตอนสงครามอิหร่านเนี่ยบอกว่าเฮ้ยปิดช่องแคบผมสงสัยยาจะขายแพงนะจำได้ไหมเมื่อเดือน
1: นั้
0: นปรากฏว่าวงการหมอและเภสัชบอกว่าเราต้องหันไปอินเดียเพราะว่าอินเดียเขาผิดยาแล้วยาระดับนำของโลกเนี่ยราคาถูกและก็เราพึ่งพาได
1: ้ฉะนั้นผมก็มองนะว่าอีกไม่เกิน10 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณวิชัยก็จะเห็นอินเดียเป็นมหาอำนาจเพราะญี่ปุ่นเพราะอเมริกาแล้วเพราะยุโรปเขาอยากให้เกิดบาลานซ์เขาเรียกคอร์สใช่ไหมเมื่อก่อนมันเห็นมีร่วมมือกันแล้วไอ้การที่มีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วอินเดียก็มีเงื่อนไขที่ดีเนี่ยคุณยายคิดว่าอินเดียจะไม่เป็นมหาอำนาจได้ยังไง
0: มีโอกาสสูงมากใช่ไหมครับฉะนั้นดังนั้นไทยเราควรจะต้องปรับใช้จังหวะนี้ในการคบหากับอินเดียใกล้ชิดมากขึ้นไหมเราค้าขายกับอินเดียน้อยและเรามักจะไม่ค่อยชอบระหว่างจีนกับแขกใช่ไหมเราจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมเราจะแก้ลักษณะกติอย่างนี้ได้ยังไง
1: คือถ้าเกิดว่าเราดูว่าสิ่งที่เราจะแก อย่างกับที่เรากำลังเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงเอ่ย
0: ใช
1: ่คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นลูกครึ่งระหว่างจีนกับอินเดีย
0: ในด้านไหนในแง่ไหน
1: ผมว่าคนไทยเนี่ยมีเชื้อจีนมากกว่าเชื้ออื่นนะ
0: ใช่เ
1: พราะข้อหนึ่งก่อน
0: ประวัติศาสตร์เอ่ยภูมิศาสตร์เอ่ยต่างๆใช่
1: อันที่สองนี่เราก็มองว่าเราเนี่ยมีเชื้อแขกมีชื่อแขกนะ
0: อันนี้ก็เรื่องภาษาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของบาลีสันสกฤต
1: ใช่
0: เราก็ยืมมาเยอะนะ
1: แล้วความคิดเราเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราเนี่ยมีความคิดแบบวัฒนธรรมแขกสูงไหม
0: มี
1: ใช่ไห
0: ม
1: เราได้รับเนี่ยอย่างกับผมเกิดมาผมก็เห็นหน้าพระพุทธเจ้าอ่ะนะอยู่ในวัดแล้วเราก็ถูกล้างสมองด้วยอะไรความนึกคิดของอินเดีย
0: ไม่ใช่ล้างสมองได้รับอิทธิพลทางความคิดล้างสมองพูดเหมือนกับว่ามันไม่ถูกต้องของดีๆเราไม่เรียกล้างสมอง
1: อันนี้ต้องอาจารย์หยุ่นต้องช่วยแนะนำข้าผู้น้อยหน่อยก็ได้รับเพราะว่าผมไม่ต้องใครหรอกผมเนี่ยอยู่โรงเรียนวัดมาตั้งแต่เด็ก
0: ใช
1: ่ทำให้ผมมีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยกลายเป็นอินทราเดียมากพอสมควรในขณะที่ครึ่งหนึ่งของผมเนี่ยเป็นจีนนะ
0: อี
1: กครึ่งหนึ่งเป็นไทยกับพม่าเห็นไหมแต่ผมนี่ทำไมมีความรู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับจีนเราใกล้ชิดกับแขกใช่ไหมเพราะชื่อผมแล้ววัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าฉะนั้นคนไทยเรานี่เข้ากับจีนก็ได้เข้ากับแขกก็ได้แต่ถ้าให้คนจีนกับคนแขกมาคุยกันนะเขาไม่คุยอ่ะ
0: ไม่คุยกัน
1: โอ้มาค่อยคุยกันคนจีนเขาบอกแขกนี่ตัวมันขนเยอะแล้วมันชอบไว้หนวดไว้เขาดูแล้วน่ากลัว แล้วตัวมันอ้วนๆโตๆสาวจีนเขากลัวแขกนะ
0: สาวจีนกลัวแขกฉะนั้นแต่งงานกันน้อยมากนะระหว่าง
1: อินเดียกับ
0: จีนน้อยมากจีนแต่งงานกับฝรั่งจีนแต่งงานกับคนไทยแต่งงานกับอาเซียนนี่เยอะกว่านะ
1: เยอะกว่าผมนี่แทบจะไม่เคยเห็นเลยนะว่าคนจีนแต่งงานกับคนแขกโดยเฉพาะผู้หญิงจีนผู้ชายจีนแต่งงานกับผู้หญิงแขกก็ไม่เยอะแหละฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรียกว่าเราเนี่ยมีโอกาสเรามาพูดถึงคนไทยว่าเราอยู่ตรงกลางใช่ไห
0: ม
1: ระหว่างจีนกับแขกฉะนั้นคนไทยจะไปทำธุรกิจอะไรก็ผมว่าก็ง่ายอันที่หนึ่ง
0: อ
1: ันที่สองเนี่ยคนอินโดนีเซียอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขากลายเป็นคนไทยหมดแล้วนะ
0: ใช่
1: เห็นไหมคนพวกนี้เนี่ยควรจะเป็นหัวหอกที่จะไป
0: ความสัมพันธ์กับอินเดียถ้าอย่างที่คุณวิกรมมองว่ายังไงอินเดียก็ต้องเป็นมหาอำนาจในอนาคตเราก็ต้องเริ่มผูกความสัมพันธ์เพราะว่ามีจะมีคนบ่นว่าคนไทยไม่ค่อยอยากทำธุรกิจกับอินเดียและไม่ค่อยชอบอินเดียคบกับจีนมากกว่าคบกับฝรั่งมากกว่าแต่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนไหมถ้าสถานการณ์แบบนี
1: ้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนเพราะว่าอนาคตอินเดียก็จะเป็นแบบจีนไงว่าในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีสตุ้งสตังอะไรใช่ไหมวันนี้เขามีตังเยอะแล้วจีนก็เปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีผมเชื่อว่าแนวทางที่อินเดียจะเดินในอนาคตเนี่ยก็คล้ายกันเพราะว่ามีญี่ปุ่นมีอเมริกามียุโรปไปแบ็กอัพเขาจีนกับอินเดียนี่ก็ตลกนะคุณสุริชัยเขาเป็นบ้านค่ายเรือนเคียงกันติดกันมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วนะ
0: ใช่
1: แล้วก็พระสังกัมจั๋งนะก็ศตวรรษที่12เนี่ยก็ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมา
0: ใช
1: ่เห็นไหมอันนี้ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอะไรต่ออะไรเอ๊แต่ตลกนะทำไมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยไม่ค่อยดีถ้าเกิดจีนกับอินเดียความสัมพันธ์ดีเหมือนกับที่ประเทศอื่นเขากำลังเป็นนะผมว่าอินเดียเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกเยอะเลยแล้วจีนก็จะได้ประโยชน
0: ์
1: นะแล้วไทยอยู่ระหว่างจีนกับอินเดียก็จะได้รับอานิสงส์ตรงนี้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมมองว่าอนาคตเราต้องปรับตัวเราต้องมีการวางฟอร์
0: ม
1: นะบริหารจัดการโดยเฉพาะคนไทยนี่กว่า 60-70% นี่ชื่ออินเดียหมดเลยนะ
0: ใช่
1: ตรงนี้เป็นส่วนที่ดีผมคิดว่าเราต้องหาทางจับมือกับอินเดียในระยะยาวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายซื้อวัตถุดิบจากอินเดียเข้ามาผลิตแล้วก็ขายสินค้าสำเร็จรูปจากประเทศไทยให้กับอินเดียหรือการที่เราไปลงทุนเกี่ยวกับเกษตรคนที่ชายรู้ว่าเกษตรอินเดียเนี่ยโอ้โหที่มันใหญ
0: ่
1: คนเยอะแล้วเมล็ดพันธุ์เราก็ดีนะแล้วก็เราก็มีเทคโนโลยีอย่างกับดูรถไถที่อยุธยาเราเห็นไหมเยอะเลยแล้วคูโบต้าเราก็ผลิตอยู่ที่อมตะมาตั้ง20ปีแล้วเห็นไหมครับอุปกรณ์ต่างๆเรามีหมดเมล็ดพันธุ์มีอุปกรณ์มีสายการผลิตให้เป็นอาหารสำเร็จรูปก็
0: ม
1: ีเกษตรเนี่ยผมว่าเราจะไปในอินเดียได้เยอะเลยครับ
0: คุณวิกรมเพิ่งกลับจากจีนมา3เดือนคุณวิกรมชอบอาหารจีนมากคุณวิกรมต้องไปปักหลักที่อินเดียสักเดือน2เดือนคุณวิกรมต้องกินอาหารอินเดียคุณวิกรมชอบอาหารอินเดียมั้ย
1: ไปมาแล้วเกือบเดือนนึงก่อนที่ผมจะทำอมตะคาสเซ
0: ิ
1: ลผมเช่ารถผมเช่ารถนะไปนะนั่งไปเกือบ3อาทิตย์นะปรากฏว่ากินได้เฉพาะแค่ไก่ย่างอย่างเดียว
0: เห็นไหมมีอคติต่ออาหารอินเดียอาหารอินเดียอร่อยมากผมชอบมาก
1: จริงเหรอ
0: โอ้แสดงว่าต้องอินเตอร์กว่านี้คุณวิกรมไปติดกับรสชาติเก่า
1: ๆ
0: วิกรมต้องรู้จักกินอาหารอินเดียซึ่งนานาชาติเลยนะนี
1: ่
0: ร้านอาหารอินเดียที่โด่งดังที่สุดในยุโรปเนี่ยตอนนี้เป็นสาขาดังมากผมเพิ่งไปกินที่ลอนดอน
1: ว้าว
0: สกอตแลนด์อดินเบอร์เนี่ยนะสุดยอดแล้วคนแน
1: ่
0: นว
1: ้าว
0: คือที่อังกฤษที่ยุโรปเนี่ยอินเดียเรื่องอาหารเขาลุยนะเขาลุยเต็มที่เลยฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาหารอินเดียไม่ได้แพ้อาหารชาติอื่นก็คือ รสชาติสีสันและความต้องเรียกสุขภาพเลยนะเป็นอาหารสุขภาพเลยนะ
1: ใช
0: ่ซึ่งนี่แหละก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งของอินเดียเรื่องของอาหารและร้านอาหารอินเดียนั้นถึงแม้จะซ่อนอยู่ที่ไหนลึกๆถ้ามีแฟนประจำเนี่ยก็จะกินว่าเป็นสุดยอดของการคุกกิ้งที่หายาก
1: เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะไปทดสอบอาหารอินเดียในกรุงเทพแล้วจะมาบอกแฟนรายการให้ทราบว่ารสชาติเป็นยังไง
0: ผมว่าผมชวนไปเลี้ยงกินอาหาร
1: ไป
0: จะได้รู้ว่ามันไม่มันมีทุกด้านของอินเดียที่ต้องสู้แข่งกันกับจีนได้ทุกอย่างเรื่องอาหารภาษาวัฒนธรรมนะและเรื่องของความลึกซึ้งในเรื่องการศึกษาโรงเรียนมัธยมของอินเดียเนี่ย
1: มีชื่อ
0: ทุกวันนี้ยังมีมาตรฐานที่อังกฤษยอมรับนะคุณสามารถสอบที่อินเดียได้นะถ้าคุณมัธยมอินเดียนะค
1: ุ
0: ณจะเข้ามหาวิทยาลัยในอังกฤษคุณสอบ A level O level ที่อินเดียได้
1: ใช่คนไทยมีไปเรียนเยอะนะคุณทารินนิมานเหมินรู้สึกว่าไปเรียนที่อินเดียนะ
0: คุณตระกูลนิมานเหมินครับการส่งไปอินเดียเพราะช่วงนั้นเนี่ยประเทศแถวนี้ถ้าไม่ไปถึงยุโรปอังกฤษถ้าอยู่ใกล้บ้านหน่อยใช่ไหมกลับบ้านง่ายหน่อยเนี่ยมีปีนังแล้วมีอินเดียนะแล้วก็โรงเรียนที่โด่งดังที่สุดของอินเดียโรงเรียนมัธยมเนี่ยก็จะมีคนที่คนไทยครอบครัวไทยที่เข้าใจเพราะว่าเขาวางหลักสูตรในอังกฤษไงคุณวิกรใช่ไหม
1: ใช่ดังนั้นดีฮะดีเราจะได้เห็นอนาคตของอินเดียแล้วเราจะไปร่วมมือร่วมแรงกับอินเดียได้อย่างไรในอนาคตครับวันนี้ครับ
0: นี่แหละฉะนั้นเราก็ต้องมุ่งมองไปที่การสร้างความร่วมมือ กับอินเดียโดยที่ผ่านอะไรบ้างกระทรวงต่างประเทศกับกระทรวงพาณิชย์ล่ะมันมีเพราะวางยุทธศาสตร์เรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีองค์กรไหนบ้างของไทยเรา
1: สถานทูตอินเดียในประเทศไทยสมาคมหอการค้าไทยอินเดียนะฮะผมเนี้ยผมว่าก็ดีแม้กระทั่งศรีลังกานะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีวัฒนธรรมคล้ายกันแต่เขานับถือศาสนาพุทธกันศร
0: ี
1: ลังกา
0: ใช่ดังนั้นคุณวิกรมจะบุกเป็นผู้บุกเบิกการเปิดสัมพันธ์กับอินเดียจากนี้ไปเคียงคู่กับจีนนะคุณวิกรมยื่นมือให้จีนแล้วอันนี้ไม่มีข้อสงสัยคุณวิกรมกับจีนนี่สนิทสนมใกล้ชิดกันอีกด้านหนึ่งก็จะไปสร้างความสัมพันธ์กับอินเดียเพื่อให้คนไทยเรามีช่องทางของการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอินเดียซึ่งเชื่อว่าจะเป็นมหาอำนาจในเร็ววันอย่างญี่ปุ่นก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นจีนอินเดียญี่ปุ่นใช่ไหมสามชาตินี้ใช่ไหมคุณวิกรมได้ลองย้ำหน่อยว่าความสัมพันธ์จีนอินเดียญี่ปุ่นเป็นยังไง
1: คือประเทศไทยเนี่ยเราเป็นคนที่เรียกว่าอยู่กองกลางหมดเลยนะเพราะว่าเรามีความคิดไม่อิจฉามีความคิดเป็นเพื่อนฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกับทุกคนหมดเลยนะไม่ว่าจีนอินเดียญี่ปุ่นนะอเมริการัสเซียคุณชัยที่ผมเอ่ยมา5-6ประเทศเนี่ยเคยเห็นไหมว่าเรามีความขัดแย้งกับประเทศเหล่านี
0: ้ไม่มี
1: นะเราต้องรักษาวิธีการแบบนั้นของเราเนี่ยนะครับให้ไปเราต่อไปในอนาคตเราก็ต้องไปใช้กับอินเดียเพราะตั้ง800 ปีเห็นไห
0: ม
1: เราคบกับอินเดียมาผมเนี่ยงวดหน้าจะไปอินเดีย
0: เอาเลย
1: แล้วจะทำรายการที่อินเดียมาคุยให้กับแฟนรายการฟังกันนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง
0: ถูกต้องเลยครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราจับตาดูอนาคตที่คุณวิกรมนำเสนอแนะนำว่าเราควรจะจับ ตาไปที่ไหนบ้างขอบคุณนะครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพินจดรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทีมตรวจอาคารทรุดตัววงเวียนใหญ่วันละ3ครั้งหลังกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
5: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อาคารทรุดตัววงเวียนใหญ่ยังคงที่พร้อมจัดทีมตรวจวาระ3ครั้งหลังกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการแก้ไขเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยผลการสำรวจพื้นที่ล่าสุดเมื่อเวลา 18:00 นพบว่าทั้งความเอียงและการทรุดตัวของอาคารยังคงที่แม้จะมีรอยร้าวเพิ่มเติมแต่ไม่มีรอยแยกและไม่มีการเคลื่อนตัวที่มีนัยยะสำคัญจากการตรวจสอบพบว่าพื้นถนนจุดพื้นที่1ไม่มีอาการทรุดตัวเพิ่มจุดพื้นที่2ถนนหน้าอาคารสุภาลัยและจุดพื้นที่3ถนนขาออกวงเวียนมุ่งหน้าสะพานพุทธยังคงตัวแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังส่วนอาคารช่วงรอยต่อธนาคารธนชาติและคลินิกทั้งบริเวณเสากลางด้านหน้าและด้านบนอาคารพบว่ารอยร้าวยังมีความคงที่ทั้งนี้ทีมยูซ่าไทยแลนด์ได้ดำเนินบุกรอบร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานเขตคลองสานส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.อาสาสมัครมูลนิธิและบริษัทผู้รับเหมาเพื่อลงพื้นที่สำรวจและตรวจวัดค่าสัญญาณอุปกรณ์วันละ3ครั้งในช่วงเวลา 11:00 น. 18:00 น.และ 22:00 น.ชนันทิดาสังทองรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มข้าวทิพช้างลำปางสนับสนุนการแปรรูปเพิ่มมูลค่ายกระดับรายได้เกษตรกรสู่ตลาดสีเขียว
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวอินทรีย์พร้อมมอบปัจจัยการผลิตและพบปะรับฟังปัญหาของเกษตรกรกลุ่มข้าวทิพช้างณที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพช้างอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโดยศูนย์แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอห้างฉัดเพื่อผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์สีเข้มและพัฒนาสู่การแปรรูปเป็นข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์มะลินินสุรินทร์มะลิแดงและกข83ผงผิวข้าวมะลิดำสารสกัดแอนโทไซยานินชนิดแคปซูลและอัดเม็ดข้าวพองอินทรีย์ข้าวมะลิดำบรรจุสุญญากาศข้าวหุงสุกเร็วโจ๊กข้าวมะลินินสุรินกึ่งสำเร็จรูปและผงชาข้าวกล้องซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการเพิ่มรายได้เกษตรกรการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและการเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยสู่กติกาการค้าโลกสีเขียวและมาตรฐานความปลอดภัยสากลกัญจนาอินทาสวท.ลำปางรายงาน
5: กรมราชทัณฑ์ชี้แจงการเสียชีวิตของนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ผู้ต้องขังคดีช่อโกงประชาชนเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด
6: ก
8: รมราชทัณฑ์ออกหนังสือชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองสันผู้ต้องขังคดีช่อโกงประชาชนซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันที่เรือนจำกลางบางขวางโดยระบุว่านายสุภชัยมีโรคประจำตัวหลายโรคได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานและโรคภูมิแพ้มีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่เรือนจำได้นำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนางเกล้าก่อนแพทย์วินิจฉัยให้ส่งต่อไปรักษาที่สถาบันโรคทรวงอกและเสียชีวิตช่วงเช้าวันนี้ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันซึ่งภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศและแจ้งลำดับเหตุการณ์ให้ญาติผู้เสียชีวิตรับทราบซึ่งญาติรับทราบและไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตทางนี้กรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

จากในที่อาจารย์อเนกนาวิกมูลก็เคยรวบรวมไว้นะมีตัวตนจริงๆครับสำหรับยายสำอางซึ่งก็เป็นผู้มีศักดิ์ศรีนะครับคือถึงแม้จะขอทานก็ขอแลกเงินโดยใช้ทั้งเรื่องของงานศิลปะงานวัฒนธรรมเขาแลกไม่งอมืองอเท้าหรือว่าทำอะไรที่จะขอกันได้เปล่าๆก็มีอะไรสิ่งใดที่ทำได้แลกเปลี่ยนได้ร้องนำทำเพลงแม้กระทั่งตาบอดก็ยังร้องเพลงแล้วก็มีเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นวัฒนธรรมชาวบ้านที่จับต้องได้แล้วก็มีประวัติศาสตร์ถ้าลองติดตามกันดูเนี่ยจะมีเรื่องราวเหล่านี้ที่

ี่อาร์ตนะครับแล้วก็พี่เล็กเจอพี่หมีด้วยสิเก่าวัดนวลนรดิษฐ์ก็พี่หมีเพิ่งจะผ่าตัดมาก็เรื่องของม้านี่นะฮะก็ผ่าตัดมาก็ถึงแม้จะปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังต้องไม่ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็เล่นดนตรีได้ยืนได้หลายนาทีเป็นชั่วโมงวันนี้ก็เล่นทั้ง2ชั่วโมงกว่านะฮะเดี๋ยวนี้เขาเปิดช่วงกลางวันด้วยคือบ่ายๆนี่ก็จะตามร้านต่างๆก็จะมีคอนเสิร์ตแบบนี้เพราะว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นเฉพาะก็คือกลุ่มของทางบริษัทห้างร้านอะไรเขาก็จะมาเหมากันก็ได้ไปเดินดูอ้าวด้านหน้ามีหนังสือของสำนักพิมพ์มติชนแล้วก็สำนักพิมพ์บางสำนักพิมพ์เช่นเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ทางด้านงานวัฒนธรรมเพื่อชีวิตเขามาขายแล้วคนขายเขาก็พูดคุยบอกเล่าแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีมากกว่าร้านแผงหนังสือหรือมากกว่านั่นแหละที่เป็นตามร้านที่แบบแค่ตั้งๆไว้แล้วก็ถามเล่มนั้นเล่มนี้แต่ไม่รู้เลยว่าข้างในมีอะไรเขานำเสนอได้ดีแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของงานเขียนนั้นแสดงว่าเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ลึกซึ้งกับหนังสือในแต่ละเล่มซึ่งพอผมซื้อเสร็จแล้วก็นั่งอ่านที่หน้าโรงเบียร์นะเขาก็คุยกันกับเจ้าข้างๆว่าขายอะไรไม่เคยดีอะไรอย่างนี้นะครับก็เขาบอกว่าได้แต่ละวันแต่ละวันจะได้แต่ละเล่มนะฮะแต่ก็บอกมีความสุขกับการที่ได้พูดถึงหนังสือได้พูดถึงงานนั้นก็เลยน่าสนใจก็น่ามีอย่างนี้นะตามร้านรวงของการเล่นคอนเสิร์ตของศิลปินก็มีงานวรรณกรรมงานหนังสือดีๆซึ่งเราก็มักจะมาถ่ายทอดกันในช่วงของในวันอาทิตย์ในช่วงเวลาของทนดนตรีกับเล่มแล้วเล่มเล่าโดยรัศมีมณีนินซึ่งทราบว่าบาดเจ็บจากการถูกประตูหนีบกระดูกแตกเลยเพราะว่ารีบออกไปตอนเช้ากันกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนไม่เห็นก็ปิดประตูโอ้โหก็รุนแรงมากก็ขอให้หายได้เร็วแล้วบอกกันเลยกำลังจะกลับมาช่วยถนนดนตรีในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่า3:30แต่ตอนนี้ถ้ายังไม่มาก็เราก็ลุยกันไปก่อนกับบทเพลงเพื่อชีวิตในช่วงเวลานี้3 ชั่วโมงตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปในคืนวันอาทิตย์ผมพิยศรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมฤดีควบคุมเสียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์กับผมพิยศรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรกิจรักการจันทร์วัดสันวงสว่างสมเกียรติแท้มณีบุญประกอบกินวรวิทาทิมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายอิทธิยาแล้วขอบคุณน้องต้นอานนท์นันตสุคนและน้องโดนัทด้วยนะครับที่ได้ช่วยทำคลิปการเส้นทางหนีไฟเส้นทางออกเส้นทางเคลื่อนย้ายอพยพถ้าว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นในห้องออดิโทเรียมนะฮะเหตุฉุกเฉินแล้วจะออกทางไหนยังไงบันไดหนีไฟมีกี่ทางประตูออกมีกี่ทางก็ทำคลิปออกมาผมก็ส่งเข้าไปในทั้งเพจของทนดนตรีแล้วก็ทั้งที่ของเพจส่วนตัวแล้วก็ของทางสถานีด้วยยังไงก็ติดตามก็ได้เดี๋ยวจะมาเปิดในช่วงก่อนที่จะเข้าการแสดงให้คุณได้ชมกันว่าจะต้องออกทางไหนแล้วก็อพยพยังไงแล้วก็คนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้พิการสายตาผู้พิการหรือคนสูงวัยนะฮะก็จะไม่ต้องมาอพยพผมนะครับผมถึงจะ60ก็ยังไม่ต้องอพยพวิ่งได้ก็ช่วยกันดูด้วยนะฮะช่วยกันดูกลุ่มคนเหล่านี้ที่เข้ามาดูคอนเสิร์ตเพราะว่าจำนวนเยอะมากป้องกันไว้ดีกว่าแก้แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆที่ผมก็ให้ทั้งทีมรปภ.แล้วก็ทีมด้านเทคนิคนะฮะได้ช่วยกันดูแลส่วนสถานที่ความปลอดภัยก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะมีทั้งนอกเครื่องแบบมีทั้งทีมงานที่เป็นทีมงานดูแลนะฮะของบรรยายการช่างนี่ก็มาด้วยนะฮะแล้วก็มีด้านเทคนิคด้านอะไรเยอะแยะมาครับมาช่วยกันนะฮะเพื่อที่จะให้งานนั้นออกมาได้มีความสมบูรณ์แบบแล้วก็ปลอดภัยนะฮะซึ่งก็พร้อมนะฮะในการโดนด่าโดนว่าต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการที่เราเปลี่ยนแปลงกันเวลาแล้วคุณก็จองมากันไม่ทันไม่ได้ทันบอกว่าจะไปจองเวลานั้นแล้วไม่เห็นไม่ทราบอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็ได้แจ้งแล้วนะทางเพจก็ไม่เป็นไรนะฮะมาไว้ก็อีก2 ครั้งนะฮะนับจากวันพรุ่งนี้ที่มีคาราบาวในช่วง5 โมงเย็น

ก็จะเหลืออีกครั้งเดียวในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็เป็นอันสิ้นสุดปิดท้ายของถนนดนตรีไลฟ์กันนะครับหลังจากนี้ก็ดำเนินการเรื่องของทางคดีความนะฮะฟ้องร้องเรื่องของการละเมิดการหมิ่นการไปผิดพรบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะดำเนินการฟ้องร้องกันไปตามตัวบทกฎหมายทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับกับผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณสุเบลธรรมฤดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้กับยายสมางที่เริ่มต้นขึ้นและวันพรุ่งนี้ก็พบกันส่วนท่านที่ไม่ได้จองบัตรมานะฮะเข้ามาแล้วมา walk in มารอกันถ้าเข้าไม่ได้ก็นั่งชมจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านล่างซึ่งมีเท่ากัน2จอด้วยกันวันนี้จะมีทางสินค้า SME มีนิทรรศการแล้วก็มีร้านจำหน่ายของทางคาราบาวนะครับวันนี้ผมยังไปอุดหนุนมาไม่ใช่อุดหนุนแล้วครับจะไปอุดหนุนหมวกของคาราบาวแล้วพอดีรุ่นน้องนะฮะคุณเล็ก94รุ่นน้องพนวนนรฤทธิ์เขาช่วยออกกระตังให้ดีใจเลยนะครับก็เลยได้ใส่หมวกฟรีมาใบนึงนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้ทางสินค้าของคาราบาวจะมาด้วยแล้วก็มีจำหน่ายกีตาร์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงหนังสือของทางสำนักพิมพ์นาคอนก็จะมาจำหน่ายซึ่งจะมีเรื่องราวของพี่ไอ้คาราบาวแล้วก็เรื่องราวของงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคาราบาวมาจำหน่ายให้คุณด้วยในราคาพิเศษนี่คือกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นในช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์มีมาทั้งหมด3ปีด้วยกันแล้วกับบทเพลงเพื่อชีวิตในชั่วโมงแรกตรงนี้คืนวันนี้นะครับก็เรื่องราวเกี่ยวกับคนรากหญ้าทั้งหลายกับคนลุงหลังและคนนอกข้อครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงแรกของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมพินโยรุ่งสมัยและคุณสุภรธรรมดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้หลังสี่ทุ่มแล้วผมถึงจะรับสายทาง0816346452ตอนนี้กำลังอ่านข่าวแล้วก็เดินทางเข้าไปที่สถานที่ห้องส่งของบ้านที่เตรียมไว้สำหรับหลังเกษียณนะทั้งนั้นก็เตรียมมาเป็น10ปีแล้วก่อนโควิดอีกก็เราจะจัดรายการที่บ้านได้นะก็เดี๋ยวพอถึงที่หมายเพชรเกษม79หนองแขมแล้วก็จะได้ดำเนินการให้สำหรับการรับสายทาง0816346452พรุ่งนี้ก็มาถึงทางที่จอดรถอาจจะแน่นหนาแน่นหน่อยก็วนๆดูส่วนท่านที่จอดไม่ได้จริงๆเนี่ยผมว่าก็คงต้องอาศัยเพื่อนบ้านข้างๆเนี่ยแหละครับทั้งวปอนี่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเราไม่ได้ขอไว้ด้วยนะฮะเขาก็เกรงใจเขาก็วนๆดูครับแปะๆตรงไหนกันได้ฮะแล้วก็เริ่มเร็วลงทะเบียนกันคงจะเริ่มลงตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปแล้วล่ะครับก็เข้ามาแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้าโดยเด็ดขาดอย่าลักลอบมานะครับช่วยสถานที่ด้วยจะได้มีการจัดกิจกรรมอย่างนี้และโชคดีถ้าปีหน้าเขาให้ทำอีกก็จะมาทำให้นะฮะแล้วก็คงจะเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้วครับก็เหลือเวลาอีกแค่2ครั้งเท่านั้นนะฮะก็คือครั้งวันพรุ่งนี้ฮะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือวันที่6สิงหาคมกอดคอกันร้องเพลงมิตรภาพผูกดวงใจมาริโฮน่าครับนี่คือเรื่องราวของการทำงานที่ถนนดนตรีได้ทำหน้าที่กันมา31ปีสำหรับทางด้านวิทยุและ3ปีทางด้านไลฟ์ทางทีวีและทางเพจของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณผู้บริหารและก็กรมประชาสัมพันธ์และก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้เหน็ดเหนื่อยงานหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับการทำงานของถนนดนตรีไลฟ์ตลอด3ปีที่ผ่านมาต้องขอบคุณมากๆด้วยและศิลปินทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนบนถนนดนตรีกันกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับคนเพื่อชีวิตใต้ดินที่เล่นดนตรีเปิดหมวกจดหมายถึงพ่อและจักรยานจากปีฟุตปาดและดำขวานครับ

ชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์พอดีคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำแบนเนอร์ให้กับทนดนตรีก็ได้ส่งมาพอดีผมอ่านข่าวอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็เห็นข่าวเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของเป็นผู้ที่ไปเรียนนะฮะไปเรียนทางด้านแพทย์แผนไทยกับภรรยาเขาปรากฏว่าน้องคนนี้เป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจมากๆเลยนะครับที่กำลังเรียนแพทย์แผนไทยอยู่รุ่นเดียวกับแฟนของคุณโดมนครสวรรค์พออดีตได้เคยบวชตั้งแต่เป็นสามเณรจนเป็นพระพ่อเขาเสียไปแล้วแม่เกิดอาการช็อกกลายเป็นคนสติไม่ค่อยจะดีจึงได้ลาสิกขามาดูแลแม่แต่ปรากฏว่าเขาชื่อต้าลมศักดิ์ถึงค่าช่วยรถตกข้างทางแต่รถอีกคันพุ่งชนจนเสียชีวิตนะครับเป็นจิตอาสาสละชีพถูกชนซ้ำซ้อนก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับข่าวต้านะฮะของต้าจิตอาสาสละชีพถูกรถชนเราเห็นข่าวนี้อยู่เหมือนกันแล้วนะครับแต่วันนั้นพอดีว่าจะนั่งดูก็ได้เห็นข่าวอยู่แล้วนะฮะน่าเศร้าใจนะคนที่มีความดีทำความดีแล้วก็คือจะบอกว่ายังไงว่าเขามาอยู่บนโลกนี้เพียงน้อยนิดเวลาที่น้อยนิดแต่ว่าเข้าใจว่าสวรรค์คงเป็นผู้ที่มีกรรมน้อยอ่ะนะก็คือได้สามารถที่จะมาอยู่บนโลกนี้เพียงไม่นานนักแล้วก็ได้กลับไปสู่บนสวรรค์ในทางที่เขาได้ทำความดีเอามาไว้นะฮะก็จิตอาสาขอไว้อะไรด้วยนะครับครับก็ขอบคุณคุณดมนครสวรรค์ครับนี่ก็เป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามอีกคนหนึ่งที่มอบให้กับทนดนตรีในการทำแบนเนอร์นะฮะที่เพื่อนจ็อกวสันต์วงสว่างออกแบบมาแล้วก็ทำแบนเนอร์มาให้ทุกครั้งเป็นแบนเนอร์ที่ติดอยู่กับทางเข้าก่อนเข้างานของทนดนตรีทุกครั้งเลยที่เป็นแบนเนอร์ที่มีความงดงามแล้วก็สวยงามที่ทางเพื่อนได้ออกแบบมานะฮะก็นี่แหละครับพอดีแบนเนอร์ของปีนี้เช่นเดียวกันเหมือนปีที่แล้วที่ภรรยาพี่แอดพี่ปุ๊กลินจงอุภกุลก็จะขอเก็บไว้นะฮะไม่ต้องมาดึงของผมนะครับเดี๋ยวผมจะดึงกลับเก็บไปให้ทางพี่ปุ๊กไว้ครับเพลงที่คุณโดมขอมาเมื่อวานครับขอบคุณคุณบุญประกอบอกลินที่ใส่เพลงไว้ให้ครับลมๆแรงๆและเพลงที่ขอมาทาง Google Form ในคืนวันนี้หนุ่มสุพรรณสองครับ

ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถอนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยไม่แน่ใจว่าเพลงจะทันหรือเปล่าถ้าทันก็มอบเพลงนี้ให้ปิดท้ายนะครับทั้งเพลงปล่อยที่ขอมาเมื่อวานนี้ทาง Google Form แล้วก็อีกเพลงนึง Like King ของ Job To Do แต่ถ้าไม่ทันก็ได้ค่อยฟังกันในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถอนดนตรีกันนะครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมการซักซ้อมเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
5: รุงเทพมหานครตรวจความพร้อมการซักซ้อมเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่วันที่26กรกฎาคม2569เวลา 6:40 นาทีพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำนอกจากนี้ตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้ครองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองชิมอาหารอร่อยบนเรือและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมนุ่งผ้าสีโคตรบูรณ์สนับสนุนงานฝีมือชาวบ้านพร้อมร่วมขบวนบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชสุดอลังการศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครพนมว่าได้ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอุดมศึกษาการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจรและการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทางวัฒนธรรมเพื่อผลักดันศักยภาพของจังหวัดนครพนมในทุกมิติโดยในช่วงเย็นได้เป็นประธานในพิธีนำขบวนแห่และถวายเครื่องบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชโดยมีหัวหน้าศูนย์ราชการข้าราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 6,000 คนทั้งนี้ศาสตราจารย์ยศชนันยังได้สวมใส่ชุดสีโคตรบูรณ์ซึ่งตัดเย็บจากผ้าไหมและผ้าฝ้าย้อมครามผลงานของกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรืออำเภอนาว่าภายใต้โครงการนาว่าโมเดลตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อร่วมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมสู่สาธารณชนด้วย รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมหารือและเห็นพ้องถึงกระบวนการนำเมียนมากลับสู่สมาชิกอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปสร้างสันติภาพในเมียนมาอย่างยั่งยืน
6: นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมาณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพมหานครโดยมีนางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนด้านเมียนมาและประธานอาเซียนเป็นประธานโดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์และการหารือโดยตรงระหว่างอาเซียนกับเมียนมาเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการที่เมียนมาจะกลับมามีส่วนร่วมกับอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปการประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ต่อเนื่องโดยอาเซียนจะเดินหน้าหารือแนวทางปฏิบัติในระยะต่อไปรวมทั้งในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อผลักดันความร่วมมือและความคืบหน้าในประเด็นเมียนมาอย่างเป็นรูปธรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

วงเคยบอกแล้วนะครับว่าถ้ารักจะเดินเส้นทางของบทเพลงเพื่อชีวิตต้องรู้จักคำว่าเจ็บปวดก็พักสักตื่นเมื่อเลี้ยวมีเลี้ยวมีแรงก็มาสู้ชีวิตกันใหม่แม้จะโดนไม่ว่าจะจะปวดหรือว่าจะต้องโดนอะไรที่ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตก็พร้อมที่จะยืนหยัดสู้ต่อปลอดต่อเนื่องไปก็อย่างนี้แหละครับรักต้องสู้ถ้าเรารักเพลงเพื่อชีวิตเราก็ต้องสู้ให้กับบทเพลงเพื่อชีวิตแม้เราจะต้องโดน อะไรหลายๆอย่างทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ความเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่โดนกันในเพจในเฟซนี่นะครับก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บอกว่าก็โดนความไม่พอใจของคนที่ก็มีการท้าทายด้วยนะบอกว่าพรุ่งนี้จะมาปวดหน้างานแม่นี่ถ้าเป็นย้อนตอนสมัยวัยรุ่นนุ่งขาสั้นฝั่งทนวัดนวลนรดิษฐ์นี่ก็ตัวเปิดคนหนึ่งเหมือนกันเวลาที่ไปดูคอนเสิร์ตทั้งคาราบาวไม่เคยได้ใส่ใจฟังอีลาใครหล่มใครเพื่อนๆเนี่ยรู้ที่ดีนะฉายาของพวกผมผมนี่เปิดก่อนนะครับก็พร้อมนะฮะมาก็ท้าทายกันก็พร้อมกันจะเจอกันเขาบอกถึงจะไม่นุ่งขาสั้นแล้วมาเป็นแบบข้าราชการการจะบำนาญนะใกล้จะเกษียณแล้ว60แล้วก็ยังพร้อมนะฮะยังพร้อมก็พร้อมบวกเสมอนะครับยินดีถ้าท้าทายกันแต่ถ้ามาอย่างมิดมาอย่างคนที่มีความเป็นวุฒิภาวะกันก็ยินดีที่จะคุยกันนะฮะแต่ถ้าจะมีปัญหาก็จะเจอกันได้นะฮะยินดีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกับผมพิญโยรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณสุเบศธรรมฤดีเพลงที่เมื่อวานนี้ขอมาจากกำแพงเพชรก็มอบให้แล้วในต้นชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีที่เดินทางถึงที่หมายปลายทางที่เพชรเกษม79หนองแขมแล้วก็พร้อมรับสายแล้วนะฮะมาสักครู่นี้ขับรถอยู่ไม่สะดวกที่จะรับสายระหว่างการเดินทางมาทั้ง0816346452081-634-6452กับช่วงเวลาของทนดนตรีก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้ก็

ที่ไม่ให้เข้าไปก็อย่าเล็ดลอดเข้าไปเพราะตอนนี้พื้นที่ได้ทำงานเป็นสถานที่ทำงานอย่างเต็มรูปแบบแล้วทั้งวิทยุทีวีแล้วก็ทั้งหน่วยงานที่เข้ามาในพื้นที่ของอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับก็ให้เกียรติแล้วก็ให้เคารพความสถานที่ด้วยอยู่ในพื้นที่จำกัดที่วางไว้ใครที่ไปนอกเหนือจากพื้นที่นั้นจะต้องโดนตรวจบัตรเราจะมีบัตรของการเข้างานไว้ส่วนที่เป็นชั้นที่มีทางศิลปินสตาฟอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีบัตรสตาฟแล้วเข้มงวดกับการเดินเข้าไปเข้าออกในพื้นที่ของทางราชการให้ดูแลกันและกันด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามนะฮะที่ข้อกำหนดไว้ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายอาวุธแล้วก็รวมถึงสารเสพติดอันนี้ก็เข้มงวดเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงน้ำดื่มเครื่องดื่มนี่ห้ามนำเข้าในห้องออดิโทเรียมโดยเด็ดขาดนะฮะวางไว้ด้านหน้าห้องประชุมแล้วก็เข้าไปเพราะว่าถ้าไปหกเลอะเทอะกันมากๆเนี่ยมันจะเป็นที่เดือดร้อนกับเจ้าหน้าที่ทางด้านแม่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลทั้งสถานที่กันแล้วก็ดูแลเรื่องของกลุ่มเปราะบางคนที่เป็นผู้สูงวัยกับทางผู้พิการที่มีผู้พิการสายตามาชมด้วยเข้าออกทางไหนดูกันด้วยแล้วก็ทางหนีไฟทางที่จะต้องหลบเวลาที่มีการอพยพผู้คนก็ปฏิบัติตามคลิปที่เราได้นำเสนอในช่วงก่อนเข้าคอนเสิร์ตนะฮะส่วนคอนเสิร์ตนั้นเราก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงตามที่พี่แอดได้มีข้อกำหนดไว้ว่าแกจะต้องเดินทางไปเล่นดนตรีต่อกันต่อไปนะครับแต่พรุ่งนี้คาราบาวก็เตรียมเพลงไว้ทั้งหมดทั้งเกือบ30เพลงและมีเพลงใหม่แล้วก็รวมถึงเพลงที่ตั้งใจว่าที่จะร่วมแสดงกันทั้งก่อนหน้านั้นนั่นคือเรื่องของที่มาของวงคาราบาวที่ได้เริ่มต้นขึ้นกันเขียนเพลงแรกนะครับโดยทางพี่อนุชาประธานนะฮะเพื่อนของพี่แอดก็จะมาพูดคุยกันในช่วงต้นแล้วก็มีศิลปินรับเชิญนั่นคืออาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจะได้มาเป่าคุยนะฮะจอมยุทธคุยในตำนานกับบทเพลง Made in Thailand และอีกหลายๆบทเพลงกันด้วยเดินทางกันในบทเพลงที่เมื่อวานนี้ขอมาแล้วก็ในวันนี้ด้วยทั้ง Google Form ที่ส่งเข้ามาแล้วก็ทาง0816346452เมื่อวานนี้มีอ๋อของวันนี้ไม่ใช่วันนี้ของวันนี้แหละครับเมื่อสักครู่ได้ตอนชั่วโมงที่แล้วก็เปิดให้แล้วนะฮะหนุ่มสุพรรณภาค2นะครับวันนี้มีขอกันมาทั้งแง้มใจนะฮะล้างบางวิมานดินคนทำนาหนุ่มสุพรรณ2แล้วก็มีสอดคล้องสมดุลจากคุณตีสุพรรณมอบให้กันในช่วงต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีและโกดำไม้เมืองที่คุณเจ้าคุณขอจากเชียงใหม่นะครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: อ16นาทีนักเดินทางของถนนดนตรีในบทเพลงเพื่อชีวิตที่คุณได้ขอมาทั้งทาง Google Form จากคุณดาวลูกไก่เพลงทานตะวันแล้วก็มาสักครู่นี้ทาง0816346452ที่ขอมาจากสาวสุราษฎร์นึกเสียว่าสงสารแล้วก็บอกว่าเป็นผู้พิการตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็เราถึงได้พยายามเวลาที่จัดกิจกรรมหรือทำอะไรเราก็จะคิดถึงกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ฟังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางบางครั้งเขาก็อาจจะไม่ต้องจองบัตรหรือว่าไม่ได้ต้องเข้าตามระบบแต่ปรากฏว่าผู้พิการที่เป็นผู้พิการสายตาที่ติดตามถนนดนตรีนี้เก่งมากคือทำตามระบบได้รวดเร็วด้วยจองกันได้มาแบบครบกับทุกคนเลยแล้วก็ตามระบบด้วยนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเวลาแก้ไขแบบไม่ต้องบอกอ่ะคือเขารู้โดยความติดตามที่เขามีอยู่แล้วก็มีความเป็นความตั้งใจเป็นความมุมานะคือมากกว่าคนปกติที่เราเองเนี่ยบางทีมือตีนดีๆแต่โวยวายมายังไม่ทันอะไรก็นั่นแหละก็หายังไม่ได้ดูอีราค่าอีหลุมฟังเหตุผลอะไรครับนะเอาซะก่อนก็ผู้ที่เขาพิการเนี่ยเขาก็จะยอมรับแล้วก็พอเปลี่ยนแปลงกติกาหรือมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็พร้อมรับสภาพแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วแล้วเวลาที่มาชมนี่ก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือเข้ามาพร้อมกันแล้วมานั่งรออยู่ก่อนและบางทีผมก็ต้องเจอกันก็ต้องทักทายด้วยเสียงเพราะว่าเขามองไม่เห็นเขาจะต้องได้ยินเสียงก่อนเราต้องส่งเสียงให้เพราะเราก็ถือโอกาสเราใช้เสียงนะครับแล้วก็จะจำแม่นนะจำเสียงจำได้แม่นยำมากแล้วก็จะมานั่งรอก็จะถามว่าทานข้าวเข้าห้องน้ำหรือว่าอยากจะเดินไปตรงไหนบ้างไหมนะฮะเพราะเขาก็จะไม่ไปเพื่อเป็นภาระให้กับคนอื่นหรือว่าไปเดือดร้อนใครต่อใครเรานั่งอยู่เฉยๆทั้งเราก็รอเวลาที่ว่าจะเริ่มรายการการแสดงก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องนั่งรอหลายชั่วโมงหรือว่าหลายนาทีฮะก็ไม่ได้เป็นเหมือนคนปกติทั่วไปที่ว่าสามารถจะเดินเหินไปตรงไหนได้ง่ายๆเวลาไปทีก็จะต้องมีผู้นำพาไปหรือไปกันเองก็จะต้องไปเป็นคู่แล้วก็จะมีไม้เท้านำไปหรือว่าถามเส้นทางกันไปหรือบางทีก็ต้องคลำไปนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีใครพานำไปก็คือต้องเกาะๆแล้วก็จับไปแล้วก็ดูว่าอยู่ตรงไหนแต่ก็ช่วยเหลือตัวเองได้ดีแต่ต้องยอมรับว่าเก่งมากคือการเข้าจองทาง Facebook เนี่ยแทบจะไม่เป็นภาระอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรโวยวายทําไม่ชอบไม่อะไรไอ้เปลี่ยนแปลงทําอะไรคือไม่ถูกต้องเรียกร้องสิทธิอะไรเนี่ยนะครับคือพอไม่ได้แรงใจนะโวยวายไว้ก่อนนี่มันคนก็น่าจะนับอายคนที่เขาผู้พิการทั้งหลายนะครับผมก็เลยให้สิทธิ์เขาส่วนมากก็จะถ้าไม่ต้องจองก็ได้แต่เขาก็ไม่เคยใช้สิทธิ์นี้เลยนะครับจนที่ผ่านมาเนี่ย3ปีก็จะเข้ามาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดพอเราเปลี่ยนแปลงก็เขาก็ยอมรับได้แล้วก็บอกว่ารู้แล้วก็ทันด้วยว่าสามารถที่จะจองได้ทันตามเวลาไม่เป็นภาระใครมาถึงก็นั่งอยู่ที่ตรงในห้องที่จัดเตรียมไว้แล้วก็ไม่ได้ไปลุกไปไหนนะครับทานข้าวทานอาหารเขาก็ไปเขาเองนะฮะซึ่งผมก็เคยบอกเลยว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นพรสวรรค์แล้วก็เป็นความมุมานะของคนที่เขาเป็นผู้พิการที่เขาถ้าผมเคยไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดเคยไปบรรยายแล้วก็เคยไปช่วยงานของทางสมาคมคนตาบอดอยู่บ่อยๆน้องเอกพงศ์นพสกุลก็จะรู้ดีก็จะได้ทราบหรือว่าเรานี้ถ้าพิการตั้งแต่กำเนิดเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียนรู้ต่างๆได้ในใช้ชีวิตได้อย่างเป็นค่อนข้างจะช่วยเหลือตัวเองได้ดีแต่ถ้ามาพิการทางหลังตอนหลังเนี่ยจะลำบากหน่อยเ ราะว่าต้องมามีการฝึกการเรียนการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะครับก็เลยก็บอกว่าทุกครั้งนี่ผมจะบอกว่าคนพิการบ้านเราเนี่ยไม่ได้พิการหรอกแต่ว่าสังคมกับระบบเนี่ยมันพิการโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระบบเนี่ยพิการมากเลยนะฮะที่ถ้าไม่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลหรือว่าคอยที่จะช่วยเหลือฉะนั้นเราก็เลยต้องค่อนข้างที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าการเคลื่อนอพยพคนถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาในการเกิดเพลิงไหม้เกิดอาคารตึกถล่มหรือเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆเราต้องสามารถที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้กันก่อนไม่ใช่ว่าต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดกันไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้เรื่องของความหายนะและสูญเสียอันนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เลยต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการที่จะต้องขอกันว่าจะต้องทำยังไงให้นะครับพื้นที่ที่นั่งที่มีจำกัดนั้นได้แบ่งปันกันไปให้ทั่วกันแล้วก็เวลาที่มีผู้คนที่เข้าไปจำนวนมากแน่นๆเนี่ยนะฮะซึ่งเมื่อปีที่แล้วเราก็เกิดเหตุการณ์นี้คือจำนวนคนหลั่งไหลเข้ามารถติดไปถึงด้านถนนวิภาวดีรังสิตเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เขาไปทั่วไปหมดเลยแล้วก็ภายในงานก็คนเยอะมากรอคอยกันด้านล่างที่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนอีกทั้งเยอะครั้งนี้ก็คงจะเหมือนกันตอนนั้นก็จะต้องทำยังไงให้บริหารจัดการในสิ่งที่มันทำให้เกิดไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดขึ้นจะทำอย่างไรนะฮะก็เคลียร์ว่าคงจะต้องป้องกันให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็นี่ก็คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจที่เราได้ทำงานทำหน้าที่กับทนดนตรีกันมาเพลงที่คุณขอไว้ก็จัดให้นะครับบางเพลงอาจจะยังไม่ได้จัดให้เลยมาสักครู่นี้โทรมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่ที่บอกว่าคราวที่แล้วยังไม่ได้เปิดของคันไถช่วงนี้มีคนขอคันไถกันมาเยอะนะมาสักครู่นี้ก็มีขอคันไถมาจากลำปางชื่อฟังเพลงอีเลียมเขาที่แล้วบอกขอทานสะพานลอยจากคันไถเดี๋ยวจะลองให้ค้นหาดูนะครับให้คุณป๋องลองค้นหาดูอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่เพราะว่าเพลงอาจจะมีเหลืออยู่เพราะว่าเพลงบางเพลงนั้นนานมากแล้วก็หายกันไปนะครับไม่รู้มันลบเลือนมันไปยังไงนะฮะระบบนี่ก่อนนี่ก็พิการในระบบเนี่ยนะครับก็ฮะมันเดียงกันไปตามสภาพนะครับเพลงที่ขอมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่จากใจครับ

พลงของเสกสรรทองวัฒนาโตถ้าว่าอยู่แถวแถวชัยนาทนะครับถ้ามีโอกาสถ้าอยากจะเชิญศิลปินเหล่านี้ที่เคยสร้างผลงานสร้างสรรค์ไว้มาเชิญมาทนดนตรีบ้างถึงแม้ต่อไปอาจจะไม่ได้จัดเป็นทนดนตรีไลฟ์ทางภาคของการแสดงสดแล้วก็อาจจะเชิญศิลปินมาพูดคุยกันในโอกาสต่อไปขอบคุณมากนะครับที่ขอมาจากสายกล้าแดงแล้วก็ใน Messenger ส่งลาบยำเพิ่งกำลังทานผมคือขณะที่จัดรายการไปด้วยผมกินต้องขออภัยด้วยว่าผมแอบกินข้าวไปด้วยอยู่เวรทั้งวันวันนี้หิวไม่ได้เวรทั้งวันมาอยู่เวรคือทั้งวันวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวทั้งกลางวันเนื่องจากว่ารีบไปพบคาราบาวอันนี้เมื่อคืนลูกสาวไม่ได้กลับบ้านเขาไปนอนบ้านเพื่อนแล้วตอนเช้าต้องรีบไปรับที่บางปูทองแล้วก็รีบกลับมาเพื่อจะเตรียมมารับลูกชายก็จะไปซื้อผ้าที่พหลรัฐปรากฏว่าคิวนี้ต้องยกเลิกต้องขออภัยเขาเป็นอย่างแรงก็คงต้องเลื่อนไปแล้วก็เลยรีบไปลงเบียร์เพื่อไปคุยกับพี่แอดแล้วคาราบาวเตรียมงานกันก็เลยไม่กินข้าวก็เลยแอบซอยข้าวระหว่างที่เปิดเพลงเนี่ยด้วยข้าวไข่พะโล้กินคนเดียวไป3ฟองนะฮะแล้วก็ไม่ใส่ในชามแล้วก็นี่ก็ส่งนี่มายิ่งให้หิวก็ไปใหญ่เลยคุณศิริการคนงามบ้านโป่งนะฮะที่ทำยำมาทำอาหารมาเพื่อแผ่มิตรเพื่อนพ้องน้องเพื่อนพี่เพาะพี่น้องเพื่อนของถนนดนตรีนี่นะครับก็ในกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์นี่นะฮะก็คือสิ่งที่นี่แหละครับอยากจะใหมันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือเราได้มาเจอกันเป็นมิตรภาพร่วมกันอย่างอื่นเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องที่มันมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อที่จะถูกตาถูกว่าถูกตำหนิถูกอะไรก็ถือว่าก็เป็นบทเรียนเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงกันไปนะฮะเรียนรู้ไปด้วยกันแต่ถ้าโจมตีด่าทอแบบมีในทางไม่สร้างสรรค์เลยในทางที่ไม่ได้เป็นเรื่องในการที่มันไม่ได้ตรงตามนั้นหรือว่าไปกล่าวหาเล่าร่วมอย่างเช่นในเรื่องกรณีว่านำเงินราชการมาเพื่อที่จัดงานเกษียณตัวเองกับในวันถนนดนตรีวันพรุ่งนี้เนี่ยอันนี้แน่นอนต้องฟ้องร้องกันเป็นคดีความแน่ถือว่าหมิ่นประมาทและก็เป็นการที่จะไปพาดพิงกับหน่วยงานทางราชการด้วยอันนี้เราก็ต้องนะฮะต้องตามกระบวนการของกฎหมายกันไปครับเดินทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงที่2กับเพลงที่มีนานๆมีขอกันมานะฮะขอจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452ขอเพลงของพี่ป้อมพี่โตไว้นะฮะสองศิลปินนี้ก็เป็นอีกสองศิลปินที่ผมก็มีความตั้งใจอยากจะเชิญมาอาจจะไม่ได้มาทั้งสองท่านหรือเป็นวงแบบอัศนีวสันต์แต่อาจจะร่วมแจมอยู่ในกับศิลปินท่านเหมือนกับที่เคยจะเชิญที่อ่องสุรศรีที่กุลเนี่ยนะครับครับเพลงคงเดิมแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดึงศิลปินและคนดังเป็นต้นแบบอาสาสมัครยุคใหม่ร่วมสร้างเครือข่ายช่วยสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
5: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดึงศิลปินและคนดังเป็นต้นแบบอาสาสมัครยุคใหม่ร่วมสร้างเครือข่ายช่วยสังคม
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปภ.สังกัดศูนย์อปภ.กลางประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รุ่นที่1ณสถานบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่ายอาสาสมัครศิลปินนักแสดงและบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคมอาทิเปิ้ลนาคอนดีเจแมนและต้นอธิวัตรที่ร่วมเป็นเครือข่ายอปภ.ต้นแบบในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวครอบคลุมทักษะสำคัญในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บการกู้ภัยเบื้องต้นและการจับสัตว์มีพิษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการบริหารจัดการสาธารณภัยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและอปภ.รุ่นนี้จึงถือเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ในการอุทิศตนช่วยเหลือสังคมด้วยจิตสาธารณะซึ่งปภ.พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนี้ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
5: ที่ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบายชูชุมชนแห่งสติเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสุขภาวะและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
7: พระสุธีรัตนบัณฑิตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.กล่าวในเวทีการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบายครั้งที่6ทับ2569ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชจัดขึ้นว่าการพัฒนาชุมชนในอนาคตควรมุ่งสู่การเป็นชุมชนแห่งสติโดยส่งเสริมการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองการสื่อสารด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการบูรณาการหลักธรรมเพื่อสร้างปัญญาร่วมกันในชุมชนสอดคล้องกับการนำเสนอความสำเร็จจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้นำชุมชน3พื้นที่อาทิสหกรณ์เคหสถานชุมชนกองขยะหนองแขมกรุงเทพสะท้อนการต่อสู้ของกลุ่มคนเก็บขยะที่พลิกฟื้นชีวิตผ่านโครงการบ้านมั่นคงพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดกาญจนบุรีที่ปฏิวัติรูปแบบการพัฒนาจากรับคำสั่งจากส่วนกลางสู่การจัดการตัวเอง 100% และชุมชนดอนสาลาเจ้าจังหวัดสุพรรณบุรีที่ฝ่าฟันปัญหาความแตกแยกทางการเมืองในชุมชนด้วยการตั้งสภากาแฟซึ่งสช.พร้อมให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับความสำเร็จจากระดับโครงการให้กลายเป็นขบวนการทางสังคมที่เข้มแข็งผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมสุขภาวะที่ขับเคลื่อนด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
5: จังหวัดตรังขับเคลื่อนปฏิบัติการ Operation 90 Days อย่างเข้มข้น มุ่งมั่นสู่การเป็นพื้นที่สีขาวปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วนโดยขับเคลื่อนปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใน90วันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเน้นย้ำว่าความมุ่งมั่นของจังหวัดต่างสู่การเป็นพื้นที่สีขาวปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเด็ดขาดโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังทุกคนทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวจะมีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อปรับเปลี่ยนยุทธวิธีให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าจังหวัดตรังจะสามารถลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ก็มาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกับเพลงที่ขอมาจากหนองจอกมีนบุรีมีนบุรีแล้วถามว่าพี่2500พี่เกิด2509เหรอบอกอายุเท่ากันท่านก็ไม่ต้องเรียกพี่เป็นเพื่อนกันได้ก็ที่พิมพ์ไปว่าเด็กหญิงปรางเนี่ยผมพิมพ์เป็นเด็กหญิงไม่ใช่ย่อดอยอเลยหาไม่เจอครับขออภัยด้วยคุณป๋องครับก็พบแล้วนะฮะชื่อย่อเป็นเด็กหญิงแล้วยังไม่จะเป็นตอนนี้ถ้ากี่ปีแล้วเนี่ยต้องเป็นตั้งเกินนางสาวไปแล้วมั้งนะครับเด็กหญิงปรางเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากที่น้าหมูเดินไปในตอกซอกซอยระหว่างที่คาราบาวเขาแสดงเมื่อครั้งที่น้าหมูได้เดินทางไปกับคาราบาวแล้วก็มีเวลาว่างเพราะว่าเพลงของน้าหมูในช่วงเวลานั้นก็คนยังไม่ได้คือฟังแล้วอาจจะยังไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็จะสามชาติจะสนุกอย่างเดียวครับบอกน้ำหมูก็บอกก็ด้วยความอึดอัดตันจะอึดอัดตื่นตันใจเรื่องความเพลงยังไม่ได้รับความนิยมก็เลยไปเตะเวลาพี่คาราบาวเขาเล่นก็จะเดินไปตามตอกซอกซอยบ้างไปหาหน่วยนี่บ้างดูตามวิถีชีวิตผู้คนก็ได้เจอในสิ่งที่ได้เห็นเด็กที่กำลังเขาเก็บคุยกองขยะนะฮะแล้วก็ยังมีความฝันมีความหวังฉะนั้นก็เลยทำให้น้าก็เลยก็บอกว่าขนาดเด็กที่เขาเก็บคุยขยะเขายังมีความหวังมีความฝันนะฮะถ้าคุยเคลียร์ในสิ่งต่างๆแล้วก็ยังมีความหวังความฝันและตัวนาเองจะไม่มีความหวังและความฝันแล้วก็ความหวังที่จะได้ทำให้สำเร็จได้หรือได้ยังไงก็เลยทำให้ต้องมาสู้ชีวิตกันอีกนะครับก็เหมือนความฝันของเด็กหญิงแพรวตอนนี้เป็นนางสาวให้เด็กหญิงแล้วนะครับก็เด็กอายุ16นี่แหละครับสำหรับน้องเน่ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ว่าได้ทำตามความฝันแต่ถ้าทำความฝันอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องพยายามต้องฝึกฝนซ้อมน้องก็ไม่เคยห่างจากกีตาร์เลยก็ซ้อมมาตลอดเวลาแล้วก็มีสิ่งที่เขาได้รับแรงหนุนกำลังใจนั่นก็คือจากคุณพ่อแล้วก็จากที่พ่อได้เปิดเพลงร็อกให้ฟังทุกๆวันคุณพ่อก็ชอบเพลงร็อกด้วยนี่นะครับเขามีข้อความที่เขียนดีนะว่าคุณหมอท่านหนึ่งก็บอกว่ามันเหมือนกับเขาได้เจอเพื่อนเก่าที่ห่างหายกันไปนานในเน่ทำให้เกิดว่าเหมือนเพื่อนเก่าที่เคยห่างหายไปจากกระแสแล้วความนิยมของเพลงล็อกเนี่ยหายไปจากนะครับจากสารระบบต่างๆแล้วหรือเพลงอื่นๆที่เข้ามาในตลาดที่เป็นตลาดไม่ใช่เพลงที่เกิดเป็นเพลงล็อกจะทำให้คุณหมอที่ท่านดูหนังสือสอบจนกระทั่งสอบหมอได้แล้วได้หวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่ามีความเป็นเพื่อนที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งของบทเพลงล็อกซึ่งเธอก็ทำได้ทุกวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ให้เห็นในสายตาของคนทั้งโลกไปแล้วสำหรับน้องเน่

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเราเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เลยทิ้งมันจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์ของแอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแค่ตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามัน

ก็ที่มีผู้ฟังโทรทาง0816346452น่าจะเป็นที่ภูเก็ตสมุยที่ภูเก็ตใช่ไหมครับพอดีกำลังนึกถึงเพลงขอเพลงขี้ตะกวีวีนาแกว่งไกวผมกำลังนึกมันน่าจะไม่มีมันน่าจะเป็นขี้ตะกวีขี้ดนตรีขี้ตาเวหาจักรวาลมั้งครับคือของพี่เต๋อนะฮะดนตรีขี้ตะกวีวีนาแกว่งไกวหรือมีเพลงมีวีนาแกว่งไกวเนี่ยมีแต่ถ้าอัลบั้มเนี่ยอัลบั้มคือเรามาร้องเพลงกันแล้วใจผมก็นึกถึงเพลงอะไรนะที่ตาบอดถือโคมถูกชนล้มลงว่าเขาโง่บ่ลมโถโคมไม่มีไฟใช่เพลงฮูเลเล่หรือเปล่าฮูเลเล่หรือเปล่าเป็นงานเพลงคุณภาพอยู่หลายเพลงเลยล่ะครับงานของพี่เต๋อเรวัตพุทธิดันนี่นะครับในอัลบั้มนี้ก็ใช่อัลบั้มหนึ่งดนตรีขีตาเวหาจักรวาลอัลบั้มเรามาร้องเพลงกันที่จะมีเพลงไม่เป็นไรเรามาร้องเพลงกันนะฮะทุกคนเป็นคนดีเธอนะฮะดนตรีขีตาเวหาจักรวาลทำอยู่ทำไปฮู้เล่เล่แล้วก็มีวีนาแกว่งไกวก็มีอีกเพลงหนึ่งที่อยู่ในอัลบั้มเนี่ยที่เป็นเพลงบรรเลงคือขลุ่ยผิวกอไผ่บรรเลงก็มีเพลงดอกไม้ไปไหนดนตรีขีตาภาคลาโรงแผ่นเสียงชุดนี้ผมก็มีอยู่แต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนเดี๋ยวต้องขอไปค้นหากันมาก่อนนะฮะแล้วก็เพลงที่ขอมาเนี่ยน่าจะไม่ได้ใส่อยู่ในระบบแน่แต่ครุ่ยผิวเนี่ยเคยเอามาเปิดที่เป็นผมไม่แน่ใจว่าใช่เพลงเดียวกันหรือเปล่าที่เป็นครุ่ยผิวของที่ป้อมพิโตเอามาร้องไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนะครับเป็นเพลงเดียวกันหรือเปล่านะฮะแต่ก็ลืมไปแล้วโหงานมาตั้งเป็น40 ปี30 กว่าปีแล้วมั้งครับนะฮะก็เป็นผลงานที่มีคุณภาพเท่านั้นเดี๋ยวขอติดค้างไว้ส่วนเราก็ถามเขาบอกว่าน้องเนเน่เขาเป็นคนที่แบบพอมีฐานะนะฮะครับก็คือว่าพอมีกำลังแต่เรายังมีเด็กอื่นๆที่ไม่มีฐานะไม่มีกำลังไม่มีโอกาสนะครับก็ถึงมีฐานะยังไงแต่เขาก็มีความสามารถในการที่จะทุ่มเทแล้วก็ออกไปเล่นดนตรีเปิดหมวกนี่นะครับเอาในGoogle Formบอกว่าอยากให้เปิดเพลงของสามัญชนแล้วก็เปิดเพลงของใต้ดินด้วยเพลงของวงใต้ดินต่างๆก็ส่งมาหรือว่าที่มีอยู่ก็มันคือตอนนี้เขาไม่ค่อยจะทำอัลบั้มอ่ะต้องไปเอาโหลดมาเพลงซึ่งบางทีก็ต้องคอยนั่งเช็คฟังกันบางเพลงก็ไม่มีที่คุณขอมาหรือบางศิลปินเนี่ยหลายคนก็เคยขอเพลงที่ศิลปินที่ผมก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้ในการติดตามเหมือนสมัยก่อนๆที่เราจัดรายการแล้วก็ยังมีศิลปินมาแวะเยี่ยมเยียนกันนี่ขอเพลงของสามัญชนเพลงขี้เมาบริสุทธิ์อัลบั้มคนบ้านนอกคุณหน่วยสามัญชนฟังอยู่ที่ขอนแก่นอยากให้เอาเพลงเพื่อชีวิตใต้ดินมาเปิดเอาได้ครับก็เดี๋ยวพยายามจะหามานะครับลองฟังดูนะครับครูพีวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของวิเตอร์หรือว่าเป็นอาจารย์เคียนตรันเลิศพิพัฒน์ได้ทำงานอันนี้ขึ้นมาก็ถ้าเป็นเพลงเดียวกันก็ดีใจด้วยนะครับผมจะเปิดเพลงแทนแล้วกันนะครับส่วนขี้ตะกวีวีดาแกว่งไกวแล้วก็ดนตรีกีตาร์เวหาจักรวาลนี่เดี๋ยวขอไปเลือกเพลงในอัลบั้มชุดนี้มาให้คุณบุญประกอบอกกินได้โหลดเพลงไว้ให้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเพลงก็เนิ่นนานกันแล้วก็หลายเพลงเป็นเพลงดีๆครับดีใจที่มีผู้ฟังที่ได้แนะนำแล้วก็บอกกันมาจะได้นึกถึงกันดีความทรงจำมันก็เริ่มเลื่อนๆกันไปวันนี้ทางคาราบาวก็ตัดไส้ตัดพุงตัดบ้ามตัดตับกันไปหลายคนแล้วนะครับได้คุยกันทุกคนก็ลากันในเรื่องของร่างกายนะครับก็ดูแลกันทุกชีวิตคลุยผิวครับ

0: นดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างกระช่างมันไม่ต้องไปเครียดกับ

เลยพอดีคุณฟังโทรมาก็เลยโทรเลยผมถ้าอะไรผมติดใจแล้วผมจะต้องพยายามหาคำตอบให้ได้ก็เลยถ้าไปดูก็ไม่ใช่จริงๆนะครับก็อย่างที่มาสักครู่บอกแล้วว่าไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าว่าไม่ใช่จริงๆว่าคุยผิวที่อยู่ในอัลบั้มที่คุณฟังขอไว้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่ขอเพลงคุยผิวผมไปเปิดเพลงคุยผิวซึ่งมันไม่ใช่อยู่ในอัลบั้มนี้เขาขอเพลงคีตะกวีเลยนะวินาศเลยต้องหาเลยทำให้เปิดเพลงไม่ทันเลยคีตะกวีวินาแกร่งไกวคีตะกวีวินาแกร่งไกวมันเป็นอัลบั้มใต้ดินด้วยนะครับอัลบั้มซึ่งสักครู่นี้เลยหายไปเลยอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มแผ่นเสียงเป็นแบบไม่ได้อยู่ในค่ายเพลงใช่ไหมฮะก็จำได้ว่าเพื่อนผมเนี่ยเคยซื้ออัลบั้มนี้ด้วยผมก็เคยเก็บเอาไว้ด้วยแล้วก็ตอนหลังมาเจอในห้องสมุดของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยมีอัลบั้มนี้ด้วยนะครับผมจำได้ว่าแผ่นเสียงเนี่ยผมเคยเก็บไว้ไม่แน่ใจว่ามันอันตรธานไปหายหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปค้นเลยเนี่ยเลยทำให้เปิดเพลงไม่ทันเลยเขาว่าต้องพิมพ์เพลงเข้าไปให้คุณป๋องสุภเลิศธรรมดีเขาเตรียมเพลงก่อนล่วงหน้ามันต้องโหลดเพลงแต่ผมก็มาจะเนี่ยกำลังไฟนั้นอยู่สไลด์ไอ้โทรศัพท์อยู่เพื่อจะดูว่าอัลบั้มเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็สรุปว่าคือพี่เปิดเพลงให้เนี่ยคือคุยผิวเนี่ยมันคนละเพลงกันแล้วก็เพลงคีตากวีวินาแกร่งไกวเนี่ยเสียอัลบั้มเลยหายไปเลยนะฮะคืออัลบั้มอะไรนะจำได้อ๋อมีเลยวัดพื้นดันและวงคีตักกวีอ๋อฮะอันนั้นถูกแต่เพลงคุยผิวแล้วกอยไผ่บรรเลงอันนั้นจะมีวงคีตักกวีมีจำได้ละอันนั้นเป็นก็อัลบั้มเรามาร้องเพลงกันนี่แหละครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นี่เขามาทำใหม่ด้วยเมื่อสักครู่นี้เป็นที่เห็นอยู่ในปกอัลบั้มนี้เป็นปกอัลบั้มเดิมเลยนะฮะที่มีชื่อเพลงแบบตั้งเดิมของพี่เต๋อทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีชื่อเพลงว่าคุยผิวด้วยแต่ว่าคนละเพลงกับที่เมื่อสักครู่ที่นำเสนอไปกับทางงานของอาจารย์เขตอนันต์เลิศพิพัฒน์มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเดินหายไปเลยเป็นอัลบั้มใต้ดินที่เมื่อสักครู่นี้เปิดเจออยู่นะฮะเรวัตพุทธินันต์และวงคีตกวีนะฮะอันนี้จะมีเพลงจะมีอัลบั้มนี้อยู่แต่ว่าอัลบั้มที่เป็นปกแผ่นเสียงเดิมเมื่อสักครู่เนี่ยเลยหาไม่เจอเลยนะฮะมันซื้อเพื่อทำไมเขาขึ้นมาได้นะครับอ๋อครับขอเพลงวีนาแกว่งไกวใช่ไหมครับถ้าเพลงวีนาแกว่งไกวเนี่ยน่าจะเคยมีอยู่นะเดี๋ยวขอไปค้นก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้รวบรวมเพลงต่างๆของพี่เต๋อเรวัตพุทธินันต์มาให้นะถ้าอยากจะฟังกันเนี่ยเรวัตพุทธินันต์และวงคีตกวีเรามาร้องเพลงกันซึ่งเมื่อสักครู่ที่เจอเป็นอัลบั้มใต้ดินนั้นเป็นการรวมไม่ใช่กันเป็นกับเป็นเพลงตั้งแต่ชุดแรกๆเลยนะฮะเป็นคนทำงานคุณภาพคนหนึ่งแล้วก็ดนตรีดีๆหลายบทเพลงหนึ่งในเพลงที่ผมก็เคยเปิดอยู่แล้วจะเป็นเพลงที่ชอบอยู่เพลงเนี้ยจะชอบเนื้อหาของวิเตอร์เนี่ยก็คือเพลงชายแปลกหน้านะครับชอบเนื้อหาเพลงนี้นะฮะนี่ก็น่าถือว่าเป็นเพื่อชีวิตอีกเพลงหนึ่งที่พี่เต๋อได้ถ่ายทอดเอาไว้นะครับชายแปลกหน้าครับ

0: ำเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีก่อนจะล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปพอดีใน Messenger ใน Inbox ของผมก็จะมีผู้ฟังที่เขาติดตามกันอยู่ก็ส่งกันมาบอกจะนำลาบทำลาบหมูคั่วน่านนะฮะคุณสิริการคนงามบ้านโป่งเนี่ยก็เอามาฝากทีมงานด้วยผมก็เกรงใจว่าพรุ่งนี้คนเยอะบอกว่าไม่ต้องหรอกแต่เธอก็ทำมาทุกครั้งเพราะว่ามาให้กับพี่ๆน้องๆคนเพื่อชีวิตที่มาชมทนดนตรีได้รับประทานกันทุกครั้งข้างด้านล่างแต่ผมก็ไม่เคยได้ทานสักทีเพราะว่ายุ่งชุลมุนวุ่นวายกับการทำงานเตรียมงานกันเดี๋ยวก็ต้องเตรียมเรื่องของตนเองละก็คือเรื่องเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องนำไปในวันพรุ่งนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับแต่ยังไงก็ถ้าเป็นไปได้คือคนเยอะแล้วก็อาหารการกินที่นั่นก็มีจำหน่ายมีขายกันแล้วก็มีอาหารกล่องของทางทีมงานกันมาอยู่แล้วแต่ถ้าทำมาถ้ามีความตั้งใจก็ไม่เป็นไรแต่ผมกังวลเกรงว่าจะเหนื่อยยากแล้วก็คนเยอะจะเหนื่อยกันนะครับแต่ถ้าตั้งใจเต็มใจก็ยินดีนะไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากๆด้วยครับเดินทางกันในช่วงท้ายซึ่งวันพรุ่งนี้ก็เราจะได้พบได้เจอกันในก่อนจะล่ำลาในปีนี้ปีสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ฟันไปก็ครบตามที่เราได้ทำหน้าที่กันนะฮะตามงบประมาณที่ได้รับมาอย่างจำกัดแล้วก็ที่ผมได้ทุ่มเทในการกู้หนี้ยืมสินของทางสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มาเพื่อช่วยทางราชการด้วยทางหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยที่จะคิดว่าจะได้มีการนำเงินทางราชการมาใช้ใจส่วนของการทำงานทางด้านส่วนตัวโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะในเรื่องของงานก่อนเกษียณอายุราชการนั้นไม่ได้เคยมีอยู่ในส่วนสมองแล้วก็ที่กล่าวหากันก็เตรียมตัวที่จะได้มีการฟ้องร้องกันไปนะครับที่ท้าทายว่าจะมาเยี่ยมมาเยือนก็เชิญนะฮะพรุ่งนี้นะครับพร้อมยินดีต้อนรับสำหรับคนที่ตั้งก็ท้าทายในเพจในอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มาคุยกันดูกันว่าเราจะมีผลกลไกอะไรยังไงที่จะพูดคุยกันถ้าคุยกันไม่ได้ก็ว่ากันไปตามระบบต่างๆกันนะครับวันนี้ก็พบกันนะครับช่วง5 โมงเย็นก่อน5 โมงนะฮะมาลงทะเบียนกันตั้งแต่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็มายืนยันชื่อนามสกุลแล้วก็การเข้าชมได้ในที่ด้านหน้าของอาคารศูนย์บริการสื่อใหม่ของวิทยุแห่งประเทศไทยและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีเป็นโจรุ่งสมัยและคุณสุเบิร์ตธรรมดีก็คุมเสียงพร้อมกับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจลักการจันทร์มาสันวงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิพาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาพรุ่งนี้เราพบกันในช่วงของถนนตีไลฟ์ใครที่ไม่ได้มาก็ชมทางการไลฟ์ทางเพจของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเรายังเป็นนักเดินทางลาติสวัสดีครับ

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เล็กทิ้งมึงจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีก็ตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์ของแอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ

แต่ถ้ากลับกันเอาสันโดษในปัจจัยสี่มีปัจจัยสี่สิ่งของข้าวของวัตถุอะไรต่างๆยังไงไม่ได้จะไปสนใจในเรื่องนั้นมากเท่าไหร่หรอกแต่มาไม่สันโดษในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีความอดทนมีความบากบั่นสิ่งต่างๆไม่สันโดษแบบนี้ทำให้มีการพัฒนาไงมีการพัฒนาไปในทางด้านจิตใจมีการพัฒนาในประสิทธิภาพได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำโจทย์เงื่อนไขประเด็นปัจจัยในการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในการครองเรือนในการทำงานติดต่อผู้คนเดินทางประสานงานนั่นนี่ว่าเงื่อนไขปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งบางคราวมันมาเป็นเงื่อนเป็นปมให้เราได้ต้องมีการปรับตัวแปรในการที่จะทำยังไงให้ชีวิตของเรานั้นมันลงตัวเพราะว่าถ้าไม่ลงตัวมันก็มีปัญหามีความทุกข์ติดขัดนั่นนี่เป็นเรื่องก็หนักใจขึ้นมากังวลใจขึ้นมาแต่ถ้าลงตัวแล้วมันก็จะคลี่คลายมันก็จะราบรื่นทำชีวิตของเราเนี่ยอย่างน้อยให้มันแบบไปได้นะไม่ติดขัดหนักอึ้งแต่ว่าเปิดออกโล่งออกธรรมะนี่แหละทุกฝั่งที่ว่าถ้าเมื่อหยอดลงไปตรงไหนฉายลงไปที่ใดจุดไหนแล้วมันจะมีความสว่างมีความคลี่คลายเข้าใจประเด็นปัญหาบางทีภาษาก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าความเข้าใจปัญญามีแล้วเวทนามันก็เบาบางลงเวทนาเบาบางลงบางทีถึงกับขนาดดับไปได้แม้ในภาษาเดิมด้วยสติปัญญาที่เราทำให้เกิดขึ้นจากการเจริญธรรมะได้นั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็จะมาทำหน้าที่พบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตโดยในรายการของเราก็จะแบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันในช่วงแรกจะเป็นช่วงการแบ่งปันจากท่านผู้ฟังที่พยายามจะเดินไปตามทางสายเส้นของธรรมะอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างมีปัญหาติดขัดหรือแก้ไขอย่างไรได้แล้วแบ่งปันกันมาในช่วงของไต่ตามทางเพื่อท่านผู้ฟังท่านอื่นๆได้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่บางทีก็คล้ายๆกันแล้วก็แก้ได้อาจจะเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างมีวิธีการอย่างไรอย่างไรแล้วก็จะตามด้วยนำเงื่อนไขตัวแปรอันใดอันหนึ่งมาพูดคุยดูซิว่าเราจะปรับสมการของเราอย่างไรในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเอาดับแรกก่อนทุกฝั่งเรื่องราวคนผู้ฟังท่านหนึ่งที่แบ่งกันมาในวันนี้ช่วงของไต่ตามทางว่าทุกวันนี้ทุกฝั่งเราทำงานเดินทางติดต่อผู้คนนั่นนี่มันก็จะประกอบไปด้วยโทรศัพท์มือถือที่เป็นเหมือนกับหนึ่งปัจจัยในการที่จะดำเนินชีวิตแล้วยิ่งเป็นยุคของสมาร์ทโฟน 5G 6G แล้วก็ยังมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทำให้หลายๆอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือและสิ่งหนึ่งตามฟังที่ตามมาด้วยก็คือการที่ถูกดึงเวลาไปใช้อยู่กับมันอย่างมากขึ้นเขาก็จะเรียกว่าสกรีนไทม์คือเวลาที่คุณจะต้องมาจออยู่กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะบางทีเราจะเห็นภาพที่เขาถ่ายกันมาคนขึ้นรถไฟฟ้าบ้างกินอาหารบ้างหรือว่ามาพบเจอกันแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มองโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนไปเอ้านั่งอยู่ด้วยกันทำไมไม่สนใจพูดคุยใส่ใจกันต่างคนก็ต่างมองที่โทรศัพท์มือถือรูดขึ้นรูดลงพิมพ์ข้อความหากันนั่นนี่เวลาของเราเนี่ยทุกฟังถูกดูดไปอยู่กันหน้าจอนี่มากเลยแทนที่ว่าจะทำงาน
คือช่างอยู่ในทุกฝั่งบางคนก็ทำงานจากหน้าจอแม้แต่ข้าพเจ้าเองในทุกฝั่งก็อัดเสียงบันทึกเสียงเนี่ยลงที่ในคอมพิวเตอร์นะก็ต้องอยู่หน้าจอเหมือนกันใช่ไหมทีนี้เวลาที่อยู่หน้าจอมันก็ถูกแบ่งไปในเรื่องราวที่มันไม่ได้ควรจะต้องไปเช่นประเทศไทยเนี่ยก็มีสถิติว่าคนเข้า Facebook เนี่ยกันมากคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ยังจะไปส่วนที่เป็น Instagram แล้วก็ Twitter ด้วยส่วนยุครุ่นของ Baby Boomer ก็จะไปตาม LINE แล้วมี LINE มีห้องแชทต่างๆส่งข้อความหากันสวัสดีวันจันทร์โอ้ๆอ่ะวันจันทร์แล้วเนี่ยก็มีส่งสวัสดีมาข้าพเจ้าก็ยังได้รับนะทุกฝั่งส่งกันมาอยู่เรื่อย forward กันไปเรื่อยวันๆเนี่ยก็จออยู่แต่กับพวกเนี้ยยิ่งแบบว่าใครมีพวกแอปช้อปปิ้งด้วยนะช้อปปิ้งเช่น Shopee Lazada เดี๋ยวนี้ก็มีเกมให้เล่นด้วยทุกฝั่งเก็บโค้ดเก็บเหรียญเล่นแล้วก็ยิ่งชวนเพื่อนเข้ามาได้คะแนนเพิ่มเติมเอาไปเป็นส่วนลดในการซื้อของฟรีค่าขนส่งฟรีเท่านี้เปอร์เซ็นต์ในยอดแรกกับคนนี้เนี่ยแล้วเราก็ใช้เวลาไปกับสิ่งเหล่านี้ทีละ10นาทีบ้างบางคนครึ่งชั่วโมงนะบางคนเป็นหลายชั่วโมงนะวันๆหนึ่งอ่ะโดยเฉพาะยิ่งเดี๋ยวนี้เขามีการไลฟ์ขายของดําฟังไลฟ์ขายของนี่เขาก็แบบไปเอฟของในไลฟ์เอฟของนี่หมายถึงการเข้าไปคอนเฟิร์มซื้อสินค้าใส่รหัสสินค้าเลยให้แม่ค้าออนไลน์เขากดยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งเสร็จปุ๊บมาเลยมาเลย F มา F มานี่ก็คือให้จองมาแล้วเขาก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆและทำฟังในการขายเล่าเรื่องราวของสินค้าชิ้นนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรใส่แล้วเป็นยังไงสีนี้ก็มีให้เลือกด้วยนะแล้วก็สีนั่นด้วยเอามานายแบบมาเอานางแบบมาดูไลฟ์ขายของเนี่ยตรงฝั่งเป็นชั่วโมงนะบางคนนะแล้วก็ IB เข้าไปคืออินบ็อกซ์เข้าไปแล้วก็ COD RG โอ้มันหลายอย่างสับของแม่ค้าขายของเดี๋ยวนี้สุดตาดเลยตรงฝั่งแต่ไม่รู้ตามไม่ทันก็ตกยุคไปเหมือนกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ทุกฝั่งเป็นการเสียเวลาเฉยๆเสียเวลาทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยลดลงหรือว่าเวลาที่เราควรจะใช้ไปในการทำเรื่องที่มันจะต้องทำมันก็ถูกเบียดบังไปแน่นอนนะเวลาไหนมันมีเดดไลน์ก็สามารถทำได้แล้วมันมีเวลาที่เจาะจงว่าต้องส่งใช่ไหมเพื่อไม่ให้งานเสียแต่งานอย่างอื่นที่ว่าควรจะทำสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนน่ะก็จะถูกเบียดบังไปเช่นการนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นการอ่านหนังสือเสริมสร้างความรู้ของตัวเองพอทำงานอะไรที่มันมีเดดไลน์เสร็จเรียบร้อยละแทนที่จะได้นั่งสมาธิหรือว่าอ่านหนังสือเพิ่มเติมก็มาดูไลฟ์ขายของนั่นมาเล่นเกมออนไลน์นั่นรูดไปตาม Facebook นั่นบางคนอาจจะไม่ได้ดูไลฟ์ขายของนะแต่ว่านิวส์ฟีดใน Facebook เนี่ยรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นนี่แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีวิดีโอให้ดูเนี่ยกดเข้าไปดูวิดีโอก็ต่อวิดีโอวิดีโอก็ต่อวิดีโอเรียลใน Facebook หรือว่า TikTok TikTok นั่นแหละ TikTok นั่นน่ะสามารถที่จะดึงเวลาเราไปได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแทนที่จะได้พัฒนาตนใช้เวลาไปในสิ่งที่มีความสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนการออกกำลังกายก็เสียเวลาไปมีปัญหาแบบนี้คนในยุคในสมัยนี้เครื่องมือเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วผู้ฟังที่ใช้ให้เราเนี่ยติดเข้าไปอยู่กับสิ่งนั้นใช้เวลาในสิ่งนั้นให้มากๆยิ่งคุณมีสกรีนไทม์มีอินเตอร์แอคชั่นกับแอปพลิเคชันนี้มากเท่าไหร่โอ้ยก็ยิ่งดีเลยพอใจยิ่งใช้เวลาหน้าจอได้นานเท่าไหร่เขาออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้นอยู่แล้วให้มี engagement ก็เรียกให้มีการที่จะเกี่ยวข้องกันไปกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งปัญหานี้เราคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆนะทุกฝั่งแต่ว่ามันมีปัญหามากตรงที่ว่า
มันทำให้ระบบในการทำงานของสมองของจิตใจของเราเนี่ยมันหยาบกระด้างขึ้นท่านผู้ฟังท่านนี้เขาแก้ปัญหายังไงก็อันดับแรกแบ่งงานก่อนโดยการแบ่งเป็นส่วนที่ว่างานไหนที่มันมีเดดไลน์เนี่ยอย่าให้มันเสียทำงานจุดนั้นให้ดีก่อนแล้วก็แบ่งเวลาในการที่จะพักผ่อนหาความสุขเอาการมาเล่น Facebook ดู Instagram แหมดูไลฟ์ช็อปขายของก็สักหน่อยนึงอันนี้ก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกแบ่งเวลาเท่านี้ดูวันหนึ่งเท่านี้ทีนี้ตอนแบ่งเวลาเนี่ยมันก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างไงแบ่งเวลาแล้วเอาวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงพอตอนช่วงพักเที่ยงแหมตอนเย็นระหว่างเดินทางมันเอาอีกนะแหมอยากจะออกกำลังกายแต่ว่าก็ดูไลฟ์ซะหน่อยแล้วกันอยากจะอ่านหนังสือแต่ว่านิดนึงนะนิดนึงไอ้นิดนึงเนี่ยมันเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไปพยายามอยู่แต่ว่าก็ได้บ้างไม่ได้บ้างวันนี้ก็ใช้เทคนิคนี้เลยว่าปิดโทรศัพท์มือถือไปเลยหรือว่าก็ไปหลีกเล่นปฏิบัติธรรมไปเลยไปปฏิบัติธรรมที่วัดเลยทำให้บางทีกำลังใจในการที่จะทำงานตามเวลาที่ได้แบ่งไว้มันก็มีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวิธีการหรือว่าประเด็นปัญหาที่ท่านฟังท่านนี้ได้แบ่งปันกันมาคิดว่าท่านฟังหลายๆท่านก็เจอประสบปัญหาในประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันในที่นี้ข้าพเจ้าก็อยากจะรับฟังความเห็นของท่านฟังนะว่าลักษณะแบบนี้เราพบเจอไหมในชีวิตของเราแล้วมันเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือว่าก็โอเคดีใช้เวลาไปก็ไม่มีปัญหาหรือว่าถ้าเป็นปัญหาแล้วแก้ไขอย่างไรหรือยังแก้ไม่ได้แล้วถ้าแก้ได้มีเทคนิคอย่างไรทำแล้วได้ผลอย่างไงบ้างดีหรือไม่ดีอยากจะรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ฟังยังไงก็ช่วยส่งกันมาโดยการพิมพ์ก็ได้หรือว่าในคอมเมนต์เป็นอินบ็อกซ์อยู่ใน Facebook Fanpage หรือไม่ก็ใน YouTube Channelก็ยินดีรับข้าพเจ้าก็อยากจะรับฟังจากท่านผู้ฟังว่านอกจากลักษณะแบบนี้แล้วยังมีลักษณะแบบอื่นหรือไม่ที่โทรศัพท์มือถือการที่เราใช้เวลาไปในสิ่งต่างๆโซเชียลมีเดียนั้นมันเป็นแบบนี้หรืออย่างไรและมีวิธีการแก้อย่างไรติดต่อกันก็มาได้เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราจะกลับมาในประเด็นที่ว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละวันของเราได้อย่างไรพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงควรรับของบูชาพระถึงนิพพานสองแล้วสังโยชนังชาติขยันตะทัสสีโยปานุทีราคะปะถังอะเสสังสุโธนิโทโสวิมะโดอะกาโจตถาคตโตอรหติปุระหลาสังพระตถาคตมีปกติเห็นความสิ้นสุดแห่งการเกิดและความสิ้นสังโยชน์อันเป็นทางแห่งราคะได้หมดสิ้นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีโทษปราศจากมลทินหมดกิเลสเครื่องเศร้าหมองย่อมควรแก่เรื่องบูชาความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติส่วนพระองค์แก่สุนทริกาปารัตถวาชพราหมณ์ต่อไปด้วยพระภาษิตนี้ก็ภาวะที่สิ้นสุดการเกิดและสิ้นสังโยชน์ได้แก่พระนิพพานความสิ้นสุดแห่งสังโยชน์หมายถึงสัอุปาทิเสสนิพพานธาตุคือดับกิเลสแต่ยังมีขันธ์5อยู่และความสิ้นของโลกคือชาติหมายถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุดับกิเลสไม่มีขันธ์5เหลือในราคะอันเป็นทางแห่งทุกข์ก็ย่อมสิ้นสุดลงด้วยคำว่าอากาโจหมายถึงไม่มีความใกล้บางเล่มใช้คำว่าอากาโมเป็นต้นท่านยังอยู่กับสมการชีวิตในช่วงของ
ปรับตัวแปรแก้สมการประเด็นที่เรายกขึ้นในสัปดาห์นี้ทุกฟังคือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราจะมีวิธีการใดหรือไม่อย่างไรที่จะให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเรานั้นมันดีขึ้นคำว่าประสิทธิภาพก็หมายถึงการที่จะทำให้มันถึงจุดสำเร็จในความที่การงานนั้นมันจะลุล่วงไปได้โดยทั้งทรัพยากรโดยทั้งเวลาโดยทั้งความเพียรใส่ใจลงไปยังไงให้มันได้ดีที่สุดซึ่งดีที่สุดของแต่ละคนระหว่างมันก็ต่างกันอยู่ที่ว่าทักษะอยู่ที่อะไรต่างๆเรามาทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะได้พูดถึงประสิทธิภาพในการทำงานตั้งแต่คนในสมัยก่อนแล้วระหว่างที่ว่าเขาต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆอย่างไรๆเขาจะมีวิธีการทำยังไงมีในสมัยหนึ่งนะทุกฝั่งประเทศไทยเรานี่แหละในช่วงยุคประมาณปี2500ในยุคก่อนที่เราจะมีโทรศัพท์มือถือยุคก่อนที่เราจะมีโทรศัพท์บ้านอะไรต่างๆด้วยซ้ำนี่ก็มีการพูดกันอย่างนี้ทุกฝั่งบอกว่าโอ้ยคำสอนของศาสนาพุทธนี่มันล้าสมัยแล้วพูดถึงอย่างนี้นะช่วงที่ยังมียุคของคอมมิวนิสต์อยู่นี่ล้าสมัยแล้วเพราะว่าโลกนี่ต้องแบบการความก้าวหน้าพัฒนาไปแต่ศาสนาพุทธเนี่ยมาสอนให้สันโดษทำให้เราไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเขาว่าอย่างนี้เอาพอไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วทำให้บ้านเมืองมันไม่พัฒนาเราจะเอาคำสอนของศาสนามาไม่ได้โดยช่วงยิ่งศาสนาพุทธที่สอนให้คนสันโดษมีคนที่เขาพูดอย่างนี้ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มหนึ่งเขาพูดถึงว่าโอ้สมัยนี้เนี่ยคนเนี่ยมีความอยากกันมากเลยอยากได้นั่นอยากได้นี่แหมเราน่าจะเอาคำสอนของศาสนาในเรื่องของความสันโดษมาสอนให้คนสักหน่อยหนึ่งคนก็จะได้รู้จักบัญญัติบัญญัติไม่อยากมากเกินไปถ้าไม่มีปัญหาสองกลุ่มคนนะทุกฝั่งอยู่ในสังคมเดียวกันมีความเห็นที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงกลุ่มหนึ่งบอกว่าอย่าเอาคำสอนศาสนามาเพราะมันมีเรื่องของสันโดษทำให้บ้านเมืองพัฒนาอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮ้ยต้องเอาคำสอนของศาสนามาเพราะมันมีเรื่องของสันโดษทำให้คนเนี่ยไม่ได้ต้องมีตัณหามากสองกลุ่มตรงกันข้ามกันนะแล้วเราจะทำไปยังไงท่านฟังงานนี่บ้านเมืองเราจะเดินทางไปข้างหน้าทุกคนต้องทำงานมีงานเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนไปเอาเราจะให้สอนหรือจะไม่ให้สอนกันแน่จอจงลงไปว่าเอางั้นจะให้สันโดษหรือไม่ให้สันโดษกันแน่เรามาทำความเข้าใจในคำนี้ทุกฝั่งเพราะจริงๆแล้วท่านให้ทั้งสันโดษและท่านให้ทั้งไม่สันโดษต้องมีทั้งสองอย่างเอามันไม่ใช่ว่าตรงข้ามกันหรอกหรอนี่ไงเรามาทำความเข้าใจในข้อนี้กันก่อนเอาพุทธพจน์เลยนะทุกฝั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกไว้เลยว่าให้มีความสันโดษเอาพุทธพจน์เลยนะทุกฝั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าเลยว่าตัวพระองค์เองเนี่ยก็ไม่สันโดษไม่รู้จักอิ่มจักพอสันโดษยังไงไม่สันโดษยังไงเราทำความเข้าใจคือถ้าเรายังผ่านประเด็นนี้ไปไม่ได้เราจะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพไงมันก็จะเก้ๆกังๆยังไงจะให้ไปหรือถอยหรือหยุดยังไงนี่สันโดษเนี่ยหมายถึงความพอใจความยินดีตามมีตามได้ในสิ่งที่เรามียังไงก็ยินดีพอใช่อย่างนั้นนี่คือคำว่าสันโดษทีนี้ยินดีพอใจในอะไรถ้าเราจะยินดีพอใจในฉันก็อยู่อย่างนี้แหละมีข้าวกินอย่างนี้มีการงานอย่างนี้มันจะไม่พัฒนาไงมันจะไม่มีการก้าวหน้าไงแต่สันโดษแบบนี้ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่สันโดษนะไม่สันโดษแล้วก็ทำไงไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆในกระบวนการไขว่คว้านั้นบางทีก็ได้เบียดเบียนคนอื่นด่าคนบ้างโกงบ้างขโมยบ้างไม่สันโดษแล้วก็มีปัญหาอีกเหมือนกัน

ก็ไม่สันโดษคือไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายคำนี้ท่านฟังเป็นคำที่ท่านอธิบายไว้เลยตอนที่แม้แต่ตัวพระองค์เองยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณนั่งอยู่ใต้ต้นโพเป็นผู้ที่ไม่อิ่มไม่พอคือไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายตัวพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ไม่สันโดษนะเห็นไหมว่าสองอย่างเนี้ยมันต้องไปด้วยกันคือถ้าเราจะมาสันโดษในความดีความดีจะพัฒนาไปไม่ได้ถ้าเราไม่สันโดษมาในเรื่องปัจจัยสี่ก็จะมีแต่การไขว่คว้าหาปัจจัยสี่หาวัตถุสิ่งของข้าวของซึ่งกระบวนการนี้ถ้าสันโดษในความดีแล้วความไม่ดีมันเพิ่มได้ไงทำให้เกิดเบียดเบียนเป็นอกุศลธรรมต่างๆได้ไม่สันโดษแบบนี้จึงไม่ดีแต่ถ้ากลับกันเอาสันโดษในปัจจัยสี่มีปัจจัยสี่สิ่งของข้าวของวัตถุอะไรต่างๆยังไงไม่ได้จะไปสนใจในเรื่องนั้นมากเท่าไหร่หรอกแต่มาไม่สันโดษในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีความอดทนมีความบากบั่นสิ่งต่างๆไม่สันโดษแบบนี้ทำให้มีการพัฒนาไงมีการพัฒนาไปในทางด้านจิตใจมีการพัฒนาในประสิทธิภาพได้เพราะฉะนั้นนะท่านฟังในคำว่าสันโดษและไม่สันโดษนี้ต้องมีทั้งสองอย่างไม่ใช่ในเรื่องเดียวกันแต่ไปในเรื่องตรงข้ามกันคือเรื่องวัตถุสิ่งของข้าวของภายนอกอันนี้ต้องสันโดษเรื่องที่เป็นการพัฒนาทางจิตใจให้เกิดความดีอันนี้อย่าสันโดษอย่าเข้าใจประเด็นผิดนะพระบาทถ้าเข้าใจผิดแล้วทำให้เกิดการปฏิบัติผิดพลาดได้ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้แต่ถ้าเข้าใจถูกและมีสัมมาทิฏฐิสามารถจะปฏิบัติให้ดีได้เราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราได้ถัดมาท่านฟังประการที่สองว่าพอเราเข้าใจเรื่องสันโดษว่าให้มีและเรื่องไม่สันโดษก็ว่าให้มีเหมือนกันแล้วเราจะตั้งไว้ในการงานให้มันสำเร็จได้อย่างไรประการที่สองนั้นจึงต้องมีเรื่องของความพอใจในการที่จะทำงานทุกฝั่งงานอันใดอันหนึ่งที่ว่าเราจะทำให้สำเร็จขึ้นมาได้ไหมให้มีประสิทธิภาพขึ้นมาเนี่ยคุณต้องมีความพอใจในการทำงานนั้นเช่นถ้าคนที่ไม่พอใจที่จะทำงานสิ่งนี้โอ้ฉันไม่ค่อยอยากทำเลยมันจะแบบมีเอาใจใส่ในการที่จะทำงานให้มันสำเร็จเอาแค่ว่าทำโดยไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเองทำรายวันนี่นะเขาจ้างทำรายวันก็ทำไปโอ้ยถ้าไม่มีความพอใจที่จะทำพวกทำรายวันก็ไม่สำเร็จอยู่ดีแต่ถ้ามีความพอใจที่จะทำนะทำรายวันก็สำเร็จได้ยิ่งจ้างเหมานี่ยิ่งทำเร็วเลยทำแบบรายวันก็ทำแบบหนึ่งทำแบบรับเหมาก็ทำแบบหนึ่งนะเอาทำไมบางคนทำงานมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันเพราะว่าฉันทะความพอใจก็ตั้งไว้ไม่เหมือนกันฉันทะแปลว่าความพอใจใส่ใจใคร่ในการที่จะทำซึ่งฉันทะนี้มันมีสองแบบเราต้องแยกกันให้เข้าใจกันนิดหนึ่งต้องฟังว่าฉันทะที่เป็นไปลักษณะแบบอกุศลก็มีฉันทะที่เป็นไปลักษณะแบบกุศลก็มีนี่คือมีสองลักษณะเหมือนกับว่าสันโดษและไม่สันโดษเลยนะท่านฟังในสองสิ่งใช่ไหมฉันทะนี่ก็มีสองแบบเหมือนกันนะแบบที่เป็นอกุศลกับแบบกุศลทีนี้พอเราตั้งสันโดษได้ถูกต้องแล้วเราจะแยกแยะฉันทะนี่ไม่ยากละฉันทะชนิดที่เป็นกุศลนี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงอิทธิบาท4ท่านฟังอิทธิบาท4คือบาทฐานแห่งความสำเร็จคนจะมีความสำเร็จอันใดอันหนึ่งขึ้นมาได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามแม้แต่เป็นคนเล็กๆหรือจะเป็นคนยิ่งใหญ่ระดับโลกระดับประเทศหรือว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยสำเร็จสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้ก็เพราะมีอิทธิบาท4เป็นพื้นฐานแน่นอนท่านว่าไว้อย่างนี้จริงเหรอเอาเราดูตัวเราก็ได้

คุณเรียนจบมาเนี่ยคุณเรียนจบประถมก็ได้บางคนไม่ได้เรียนอะไรสูงเรียนประถมเอ้าคุณเรียนจบชั้นประถมหรือชั้นมัธยมหรือชั้นด็อกเตอร์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีอันใดอันหนึ่งในสี่อย่างของอิทธิบาท4เช่นความพอใจอิทธิบาท4มีอะไรจำได้ไหมฉันท่าไงคือความพอใจวิริยะนี่หมายถึงความเพียรความพยายามความอุตสาหะหรือจิตตาก็ได้อะจิตตาคือการเอาใจใส่เอาใจใส่ในการงานนั้นๆเรื่องที่เราทำแล้วก็วิมังสาคือการทดลองค้นคว้าไตร่ตรองพิจารณาต้องมีอันใดอันหนึ่งในสี่อย่างนี้แน่นอนคุณถึงเรียนจบมาได้อย่างคนที่เรียนมัธยมเรียนประถมมาเอ้ามันก็ต้องไปโรงเรียนนะมันต้องมีความเพียรต้องมีความพยายามตื่นเช้าบ้างเดินทางบ้างโอ้ยฉันไม่อยากเรียนหนังสือเลยฉันดับไม่มีใช่ไหมแต่ว่าก็ยังมีความเพียรไปนะบางอย่างพอถูไถ่จบมาได้หรือบางคนแบบชอบคุณครูไม่ได้ชอบวิชาที่เรียนหรอกแต่ว่าแหมคุณครูน่ารักคุณครูเอาใจใส่คุณครูมีความเมตตาเราก็บอกว่าชอบคุณครูเราก็ยังไปนั่นก็มีฉันทะในคุณครูหรือมีจิตตาการเอาใจใส่ในกับเพื่อนฝูงคุณหนึ่งก็เรียนจบมาได้ไงความสำเร็จนะทุกฝั่งไม่อันใดอันหนึ่งที่เรามีมาในชีวิตจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามเนี่ยได้ผ่านมาด้วยมีอิทธิบาท4ทั้งนั้นแหละทีนี้วิธีการที่เราจะเอามาใช้ในเวลาที่เราควรจะต้องใช้ในงานที่เราควรจะต้องใช้ท่านจึงพูดถึงวิธีการเจริญอิทธิบาท4เอาไว้ทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งระวังในแต่ละข้อนี้ก่อนว่าฉันท่าหมายถึงการที่มีความพอใจใคร่ในงานนั้นๆสิ่งนั้นๆอย่างที่สองคำว่าวิริยะมาจากคำว่าวีระบวกกับคำว่าภาวะวีระนี่คือผู้กล้าวิริยะจึงหมายถึงภาวะของผู้กล้าผู้ที่มีใจสู้การที่เราจะมีใจสู้มีความบากบั่นมีความภาคเพียรมีความอุตสาหะไปในการงานนั้นนี่จึงเรียกว่าวิริยะแปลว่าความกล้าก็ได้อย่างที่สามก็ว่าจิตตะหมายถึงการเอาใจใส่การน้อยใจจดใจจ่อคิดถึงเรื่องนี้ที่จะทำอยู่เป็นประจำนั่นคือจิตตะและวิมังสาคือการไตร่ตรองตรวจสอบพิจารณาทดลองค้นคว้าในทั้ง4อย่างนี้ทุกฝั่งจะเป็นฐานให้เกิดสมาธิท่านว่าต้องมีสมาธิเป็นประธานกิจกิจอะไรก็กิจการงานที่เราจะทำนี่ไงไม่ว่าจะเป็นโครงการหมื่นล้านเอาหรือว่าเป็นการซ่อมแซมบ้านเราธรรมดาเนี่ยหรือบางคนจะทำโปรเจกต์อะไรเล็กๆน้อยๆตัดต่อคลิปวิดีโอหรือว่าอ่านหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งให้มันจบลงได้นั่นคือการงานใช่ไหมคุณจะทำการงานนี้ให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพจิตต้องมีสมาธิจิตจะมีสมาธิได้อาศัยอันใดอันหนึ่งใน4อย่างนี้นี่แหละให้เกิดสมาธิได้ท่านจึงเรียกว่าเป็นฉันทสมาธิคำนี้มีวิริยะสมาธิคำนี้ก็มีจิตตสมาธิและวิมังสาสมาธิหมายความว่า4อย่างเนี้ยเอาเป็นบาดฐานอันใดหนึ่งก็ได้นะให้เกิดสมาธิในการงานที่เราจะทำนั้นเช่นบางคนหวังชอบทดลองค้นคว้าในสิ่งต่างๆที่ตัวเองทำอยู่อย่างนั้นเขียนแบบนี้จะเป็นยังไงถ้าคุณทำงานเขียนคุณตัดต่อวิดีโอตัดเทคนิคนี้เป็นยังไงคุณทดลองแบบนี้แพ็กช็อตคัดแบบนี้ตัดแบบนี้หรือว่าอ่านหนังสือบทนี้ทดลองทำดูอย่างนี้การทดลองใส่ใจในงานมันทำให้มีสมาธิจดจ่อในสิ่งนั้นได้นะพอมีสมาธิจดจ่อในสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นสำเร็จขึ้นมาได้นี่คือใช้วิมังสาเป็นเหตุให้เกิดสมาธิหรือบางคนทุกฝั่งก็เอาจิตจดจ่อเอาใจใส่อยู่เรื่อยจะรับประทานอาหารก็คิดเรื่องนี้จะเดินก็คิดเรื่องนี้จะเดินทางระหว่างเดินทางก็คิดเรื่องนี้
จะพูดคุยกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ยังคิดเรื่องที่ตัวเองจะทำอยู่นี่อยู่คือมีจิตตะใส่ใจสมาธิมันก็เกิดขึ้นมาได้ในทำก็เรื่องปรุงแต่งคือการงานนั้นๆที่เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นเอาจิตมาใส่ไว้จดจ่อไว้นั่นก็เป็นจิตตะสมาธิหรือบางคนนี่มีใจสู้วันไหนไม่สำเร็จนี่ฉันต้องสู้ฉันต้องทำให้ได้คือไม่ได้ว่าคิดว่าตัวเองจะแพ้หรือผิดหวังหรือผิดพลาดแต่ใส่ใจว่าทำไงฉันจะทำให้มีความสำเร็จขึ้นมาได้พอมีความผิดหวังเนี่ยคนที่เขามีวิริยะเขาจะกล้าที่จะแบบว่าสู้ขึ้นมาเนี่ยจิตใจมันจะฮึกเหิมขึ้นมาเลยจะบอกว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้เนี่ยเหมือนดูถูกปรามาสกันเอาไว้ไอ้ตรงฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยคือวิริยะวิริยะทำให้เกิดสมาธิได้นะเป็นวิริยะสมาธิไงในอะไรในการงานของเรานั่นล่ะอันนี้ไม่ใช่หมายถึงสมาธิที่แบบว่าสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดว่างๆนั่งหลับตายิ้มยิ้มอยู่คนเดียวไม่ใช่นะทุกฝั่งอันนี้หมายถึงสมาธิที่จ่อเข้าไปกันกับการงานนั้นๆการงานนั้นๆเรียกว่าทำเรื่องปรุงแต่งเราจะปรุงแต่งงานประเภทใดประเภทหนึ่งให้มันออกมานี่คำว่างานในที่นี้ของข้าพเจ้านี่หมายถึงทุกอย่างทุกฝั่งที่ว่าเราจะทำเนี่ยถูบ้านเก็บห้องธรรมดาเนี่ยก็เป็นงานที่เราพูดถึงอยู่นี่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นงานออฟฟิศหรือเป็นโปรเจกต์โครงการตัวเองใดๆคือเราเรียกรวมตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าทำเครื่องปรุงแต่งไงคือการงานในที่นี้วิริยะทำให้เกิดสมาธิในงานนี้ได้ฉันท่าก็ด้วยระวังฉันท่านี่เป็นตั้งแต่ต้นมาแล้วฉันท่ามีแล้วพอใจในสิ่งนั้นเราทำให้เกิดการจดจ่อในการงานนั้นๆได้ด้วยสมาธิจะทำให้มีความสำเร็จในการงานนั้นได้ประสิทธิภาพมันจะเพิ่มขึ้นตรงนี้จากที่เรามีสมาธิจดจ่อไว้เอาถ้าเปรียบเทียบดูในระหว่างการงานอะไรก็ตามที่ถ้าเราไม่มีสมาธิในการทำนี่นะเดี๋ยวทำไปนิดหน่อยมันก็จะแบบโอ้ยไม่ไหวละเหนื่อยละเมื่อยละเราทำอะไรไปรูดโทรศัพท์ดูพอเรามีภาษาที่มันกึกกักนิดนึงอ่ะนั่นคือไม่มีสมาธิมาละมันก็จะไปหาความสุขแบบชั่วคราวที่มันได้ทันทีสำหรับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า instant gratification คือเอาสุขๆเดี๋ยวนั้นอ่ะเดี๋ยวนั้นเลยแบบโอ้ยตอนนี้มันไม่อยากทำมีทุกเวทนานิดหน่อยก็รูดโทรศัพท์ดูFacebook เป็นยังไงมีใครอัปเดตอะไรบ้างอุ้ยนี่ดีจังเลยกดไลค์แน่หรือโพสต์นี้อ่ะฉันทำงานเบื่อๆฉันก็โพสต์กับฉันทำงานพอโพสต์ว่าฉันทำงานปุ๊บมีคนกดไลค์อุ๊ยดีใจเฮ้ยไม่มีคนกดไลค์ดูสิมีคนกดไลค์ไหมอุ๊ยไม่เห็นมีคนกดไลค์เลยไปกดไลค์ของคนอื่นดูว่าเขาจะได้มากดไลค์ของเราบ้างนี่นะเสียเวลาไปอีกทำไมหลุดมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยไม่มีสมาธิไงถ้ามีสมาธิมันจะไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้เลยมันจะไปจดจ่อกับการงานนู่นซึ่งสมาธิการจดจ่อในสิ่งที่เราจะต้องทำธรรมะเครื่องปรุงแต่งนั้นๆอาศัยสมาธิเกิดขึ้นได้ยังไงนะไม่ฉันทะก็วิริยะไม่ฉันทะวิริยะก็จิตตะไม่ฉันทะวิริยะจิตตะก็วิมังสาไม่อันใดก็อันหนึ่งในสี่อย่างนี้ที่จะทำสมาธิให้เกิดในการงานนั้นๆได้ลองใช้ดูทุกฝั่งเพราะว่าทุกคนน่ะมีศักยภาพในการทำงานให้สำเร็จอยู่แล้วทุกคนเลยเพราะว่าความที่เราสำเร็จอะไรเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ ในชีวิตของเราที่ผ่านมาได้นั่นก็เพราะว่าเรามีอิทธิภาษีอยู่แล้วเราดึงออกมาใช้ได้เราเลือกออกมาใช้ได้การเลือกออกมาดึงออกมานี่คือเราต้องแยกแยะให้ได้ก่อนระหว่างสันโดษกับไม่สันโดษไงไม่สันโดษในกุศลธรรมในที่นี้คือเอาอิทธิภาษีออกมาอย่าไปใส่ใจเรื่องของปัจจัย4เรื่องของสิ่งของภายนอกเรื่องกามให้สันโดษในสิ่งนั้นถ้าไม่สันโดษในเรื่องกามมันจะหลุดลอยออกมาในการหาความสุขสิ่งของวัตถุต่างๆได้นั่นแต่ไม่สมาธิมันหลุดไปแล้วแต่ให้สันโดษในสิ่งที่เป็นทางกามความไม่สันโดษต้องเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในที่นี้เราลองเอาอิทธิบาท4มาใช้ดูทุกฝั่งทุกคนมีศักยภาพหมดในการทำงานอยู่แล้วเพียงแต่ใช้วิธีไหนตัวนั้นเองบางคนใช้ความเพียรให้เกิดสมาธิไม่ได้โอ้ยมันไม่ไหวเลยไม่อยากสู้เ
เอางั้นก็ทีละน้อยก็ได้ทดลองทีละน้อยละน้อยที่ปรับอย่างนี้ดูปรับอย่างนี้ดูอันนั้นมีมังสาไงเห็นตัวข้าพเจ้าเองนี่ต้องฟังการบันทึกเสียงการทำงานบางทีก็ค่อยปรับไปทีละเล็กละน้อยตรงจุดนี้ใช้ยังไงทำอย่างนี้ยังไงค่อยๆปรับไปปรับไปไตรตรองพิจารณาทดลองค้นคว้ามันนี่คือการเอาใจใส่ในการงานได้แต่ไม่เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้สำหรับบางคนมีเดดไลน์เอามีเดดไลน์เนี่ยงานสำเร็จแน่นอนนะการตั้งเดดไลน์ไว้นี่ทำให้เกิดฉันทะในการทำงานได้อันนั้นก็ใช้ฉันทะใช้เดดไลน์ก็ว่ามีเดดไลน์ปุ๊บจิตใจมันจดจ่อได้ทันทีก็เป็นจิตตาได้ในการงานนั้นๆที่เราทำใส่ลงมานี่คืออิทธิบาท4นี่คือประการที่2ที่จะทำให้เกิดความสำเร็จให้เกิดประสิทธิภาพเป็นฐานแห่งความสำเร็จในการงานของเราอันไหนก็ได้นะใน4อย่างนี้ประเด็นคือต้องเกิดสมาธิในการงานนั้นๆถัดมาต้องฟังประการที่3เพราะว่าพอเวลาเราทำงานตั้งฉันทะจิตตะวิริยะหรือวิมังสาแล้วเกิดสมาธิแล้วสมาธิบางครั้งมันเสื่อมได้มันหลุดไปได้หลุดไปตรงไหนหลุดไปตรงไหนที่มีตัณหานั่นแหละมีตัณหาตรงไหนปัญหามันเกิดตรงนั้นทันทีมีตัณหามีนิวรณ์ตรงไหนสมาธิมันเสื่อมตรงนั้นทันทีฉันท่าจึงทำให้ขยันทำฝังเพราะว่าทำให้เกิดอิทธิบาท4ใช่ไหมอาศัยเป็นประธานเป็นหลักแล้วเนี่ยความเพียรมันเกิดตรงนั้นเลยแต่ตัณหาทำให้ขี้เกียจไงเพราะว่าพอมีตัณหาปุ๊บมันจะไปใส่ใจเรื่องของสิ่งภายนอกเรื่องของกามเรื่องของตาเรื่องของหู Facebook YouTube Twitter นี่แหละใส่ใจกันดีนะทำงานแทนที่จะทำงานอยู่หน้าจอแต่ก็แบบว่าเล่นเกมออนไลน์ซะหน่อยนึงเปิด Facebook ไปด้วยหน้าจอนึงหรือ YouTube นั่นน่ะบอกฟังเพลง background แต่ก็ดูนั่นนี่ไปด้วยเนี่ยการงานมันก็ไม่เดินไงแบบขี้เกียจนะช้าเพราะว่าเวลาไปใช้อย่างอื่นทำไมนะเพราะมีฉันทะในลักษณะที่เป็นอกุศลไงฉันทะจำได้ไหมทุกฟังมันมีสองอย่างนะฉันทะในเรื่องดีก็มีฉันทะในเรื่องไม่ดีก็มีใช่ไหมล่ะฉันทะในเรื่องดีประเด็นที่เราพูดถึงไปแล้วคืออิทธิบาท4ฉันทะในเรื่องไม่ดีคือเรื่องกามฉันทะนั่นเองถ้าเรามีความพอใจไปในทางกามนั่นคือกามฉันทะสมาธินี่เสื่อมเลยถ้ามีสมาธิกามฉันทะมันก็เกิดไม่ได้แต่ถ้ามีกามฉันทะสมาธิที่เกิดมีก็เสื่อมไปที่ยังไม่มีก็เกิดขึ้นไม่ได้เราใช้ภาษาให้ชัดเจนนิดหนึ่งระวังฉันทะในทางที่ดีเราเรียกว่าฉันทะที่ทำให้เกิดธรรมะเรียกว่าธรรมฉันทะก็แล้วกันฉันทะในทางที่ไม่ดีนี่ชื่อเขาชัดเจนอยู่แล้วคือกามฉันทะธรรมะฉันทะอันนี้คือดีให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเพราะนี่จะเป็นลักษณะที่เนื่องด้วยกันกับอิทธิบาท4แต่กามฉันทะนี่จะทำให้ลดประสิทธิภาพในการทำงานเพราะทำให้ไม่มีสมาธิจิตใจเฉยใช้ไปในทางด้านอื่นด้วยอำนาจของตัณหามันก็ไปไม่ดีลดประสิทธิภาพในการทำงานลงกามฉันทะเป็นส่วนของนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นเครื่องขวางทำให้การที่เราจะพุ่งมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จนั้นมันติดขัดมีปัญหาสมาธิไม่เกิดงานมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นสมาธินี่แหละหวังเป็นจุดสำคัญในการที่จะทำอะไรก็ตามให้มีความสำเร็จแล้วก็อย่าเพิ่งไปเข้าใจผิดว่าสมาธินี่มันจะต้องแบบว่านั่งหลับตาไม่คิดอะไรแบบจิตใจว่างๆโบ๋ๆโอ้ยมันไม่ใช่งั้นคือคนไทยบางทีเราติดรูปแบบไงท่านฟังพอบอกว่าทำสมาธิทำสมาธิทำสมาธินั่นนะโอ้ก็เลยไปคิดถึงต้องไปวัดนั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ใช่แม้แต่ว่าเราวาดภาพเราโทรศัพท์เราเดินเรากินเราติดต่อผู้คนคุยการงานพวกนี้เป็นสมาธิได้หมดไงทำข้อสอบนี่เห็นชัดเจนคุณสอบผ่านมาได้เอาจิตใจจดจ่ออยู่กับคำถามคำตอบไ
นั่นคือสมาธิแล้วหรือเวลาเราประชุมงานคุยเรื่องอะไรโครงการนี้ทำอะไรปรับปรุงตรงนี้หรือแก้ไขตรงนั้นคุยกันมันรู้เรื่องได้เนี่ยเพราะว่าคุณคุยกันอยู่เรื่องเดียวเรื่องนี้นั่นคือเป็นสมาธิแล้วคือจ่ออยู่กับเรื่องเดียวแล้วแต่ถ้านะตรงข้ามอ่ะหรือคุยเรื่องนี้ยังไม่ทันจบก็ไปคุยเรื่องนั้นเอาเรื่องนั้นมาอีกเรื่องอดีตอนาคตเอาเรื่องมาเกี่ยวข้องแล้วมาพูดทำไมงานมันไม่เสร็จเลยประชุมคุยกันชั่วโมงหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องประสิทธิภาพมันลดลงไงแต่ถ้าบอกว่าจ่อคุยกันดีๆทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมีใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันพูดคุยเรื่องนี้พร้อมน้อมในการทำงาน10นาทีมันรู้เรื่องแล้วไม่ต้องประชุมนานมันอย่างเช่นพวกชาวเลชบีเนี่ยเราดูกันได้มีความพร้อมเปรียงกันประชุมมีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำไมแม้ถึงกำลังพลน้อยนะมีแค่บ่าวไม่กี่พันนะกำลังพลเป็นหมื่นเป็นแสนของพระเจ้าอาชาศัตรูไม่สามารถที่จะทำลายบุกยึดแคว้นของพวกเจ้าลิชวีได้เลยแต่พอนะไม่ลงกันคือจิตใจไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคนนี้ว่าไงฉันไม่ฟังฉันพูดเรื่องอื่นฉันไปคิดเรื่องที่ว่าเธอทำให้ฉันมีปัญหาอย่างนี้พอจะพูดเรื่องงานปุ๊บมันคิดไปเรื่องอื่นละเรื่องที่เคยมีความแค้นต่อกันไม่พอใจกันคือพยาบาทบางทีไม่ใช่เรื่องแค่การมาฉันทะอย่างเดียวยังมีพยาบาทด้วยที่ทำให้จิตใจของเราจะไม่เป็นสมาธิไม่มาจดจ่อไปในทางเดียวกันสามัคคีกันเป็นเรื่องเดียวกันไปได้มันทำไม่ได้เลยพอมีความพยาบาทปุ๊บจิตใจมันคิดไปเรื่องนั้นทันทีพอไปเรื่องนั้นอื่นทันทีเนี่ยมันก็กลายเป็นไม่ลงกันไม่มีสมาธิงานมันก็ไม่เดินไม่มีประสิทธิภาพเสียหายได้ถึงขนาดตกเป็นเมืองขึ้นได้เลยนะอย่างกรณีของเจ้าลิชบีเนี่ยเสียแคว้นให้เขาไปเลยเพราะว่าความที่ว่าไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเพราะความที่ว่าไม่ลงกันไม่เข้ากันจิตใจไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่ามีความพยาบาทมีความไม่พอใจกันเอาเรามาต่อกันไปทุกฝั่งว่านอกจากกามฉันทะที่จะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้สมาธิเราเกิดขึ้นแล้วยังมีความพยาบาทคือความขัดเคืองความคิดอาฆาตความคิดปองร้ายความคิดให้เขาไม่ได้ดีถ้าเรามีความคิดนี้อยู่ในจิตใจของเราจะทำให้การจดจ่อในการงานนั้นทำได้ไม่เต็มที่ทำได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนั่นคือเป็นอะไรสมาธิคุณลดลงทำไมนะไปคิดเรื่องบ้าๆบอพอคิดเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการงานคิดเรื่องที่แบบว่าถึงแม้จะทำการงานเกินไปคิดว่าคนนั้นทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นการงานที่ว่ามันต้องเกี่ยวเนื่องกับคนหลายคนเนี่ยนะคุณจะทำโปรเจกต์เนี้ยคุณจะทำโครงการเนี้ยแต่ในโครงการนี้มันมีคนนั้นอยู่ด้วยนี่โอ้ยไม่พอใจมันประสิทธิภาพในการงานของเราจะลดลงทันทีนะคุณอย่าไปคิดเรื่องนั้นดิทำไมไปคิดเพราะความพยาบาทไงเราจึงต้องกำจัดความพยาบาทนี้ออกไปนี่จะเป็นตัวที่ทำให้เราหลุดออกจากสมาธิจะเป็นตัวที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงยังทำมาอีกต้องระวังเรื่องของความง่วงซึมความเบื่อเซ็งความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้ท้อถอยอ่อนแอง่วงทำไมหนังตามันหนักเป็นตันอย่างนี้ทั้งนั้นที่ว่าก็เพิ่งตื่นนอนขึ้นมาหรือบางทีเรานอนพอแล้วมันยังง่วงอยู่นี่ตั้งใจคำว่าทีนมิทักคือความง่วงความซึมความตึงความแบบเหมือนท้อแท้อ่อนแอถดถอยกำลังใจไม่มีอันนี้จะทำให้สมาธิเราลดลงได้ซึ่งข้าพเจ้าได้เคยพูดไว้รู้สึกจะเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะทุกฝั่งวิธีการที่เราจะปรับจิตใจของเราเนี่ยแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรอันนี้คือยกเป็นหัวข้อขึ้นก่อนคุณเดชท่านผู้ฟังทราบว่านี่คือจุดที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงถ้าไม่อีกทั้งฝั่งนั่นคือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านความรำคาญใจสิ่งนี้ที่ว่าแทนที่เราจะเอาจิตใจจดจ่อมากับเรื่องนี้ได้เดี๋ยวมันว่าไปคิดเรื่องอื่นอีกอยู่เรื่อยว่าไปคิดเรื่องอื่นอีกอยู่เรื่อยซึ่งถ้าเรื่องอื่นนั้นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเราเรียกว่าเป็นวิตกวิจารณ์นะวิตกวิจารณ์หมายถึงความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ในจุดใดจุดหนึ่งที่จดจ่อลงไปในเข้ากันได้นะทำให้มันเข้ากันได้ในเรื่องนั้นแน่นอนเลยคุณฟังไอ้ความคิดนอกกรอบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ซึ่งตรงนี้แหละคือวิมังสาไงคุณฟังที่ว่าบางทีเรามีความคิดเรื่องอื่นไปเลยเนี่ยอย่างเช่นคนทำกับข้าวจะไปคิดเรื่องการซ่อมรถยนต์เหรอโอ้ยมันคนละเรื่องแต่ป่าถ้าเขามีวิมังสาใช่ป่ะแล้วเขามีสมาธิใช่ป่ะมีความคิดเรื่องการซ่อมรถยนต์มาในการทำกับข้าวเนี่ยคุณคิดเมนูใหม่ได้เลยนะทุกฝั่งบางทีทำขนมเค้กทำขนมหวานเป็นรูปรถยนต์บ้างอะไรบ้างนั่นคือความที่ว่าเราจะมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นความคิดนอกกรอบได้นะแต่ถ้าไอ้เจ้าความคิดเนี่ยมันฟุ้งซ่านไปเลยนะกลายเป็นเรื่องใหม่ชนิดที่ไม่ได้จะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้ถ้าไม่สมาธิเสื่อมไปเราไม่ได้เอาวิมังสามาใช้สมาธิเสื่อมเลยทุกฝั่งจากการที่คิดนั่นนี่คิดมากคิดเยอะคิดหลายเรื่องฟุ้งซ่านละฟุ้งซ่านละเราจึงต้องมีสติที่จะเป็นตัวตั้งเอาไว้ไงในการที่จะควบคุมให้มีกำลังพอมีความคิดใดๆเกิดขึ้นมาแล้วให้มันเป็นวิมังสาให้มันอยู่ในสมาธิไม่ให้มันหลุดออกไปจนถึงความที่เป็นความฟุ้งซ่านเป็นความรำคาญใจคือในบรรดานิวรณ์ทั้ง5ประการทุกฝั่งจะแก้ได้ต้องอาศัยสตินะสตินี่จะเป็นตัวที่จะคอยกำกับดูแลว่าสิ่งที่เราคิดขึ้นมานั้นมันจะเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความรำคาญใจหรือมันจะเป็นส่วนที่ให้มีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ในกรอบขอบของสมาธิได้สติจะเป็นตัวแปรสำคัญสติเนี่ยก็จึงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสมาธิไงถ้าสติเราไม่มีกำลังสมาธิเราจะเสื่อมลงไปได้ง่ายๆสมาธิเสื่อมแล้วประสิทธิภาพในการทำงานก็ลดลงความคิดอะไรขึ้นมามันก็จะเป็นความที่แบบเป็นเรื่องใหม่เป็นความฟุ้งซ่านนั่นก็เพราะว่ากำลังสติเราน้อยหรือแม้แต่เรื่องความง่วงความเหนื่อยที่นามิธานี่ก็ตามนะคือย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าบางทีเราทำงานจ่อๆอยู่มากเนี่ยร่างกายมันต้องการพักผ่อนเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้อาการเหนื่อยเนี่ยมันต้องพักผ่อนแล้วหรือมันเป็นทีนามิทะตรงนี้ไงสติจะเป็นตัวตั้งเอาไว้ว่าถึงเวลาพักได้แล้วนะเหนื่อยอ่อนแล้วเราก็พักได้แต่ถ้าไม่มีสตินะมันจะกลายเป็นความทีนามิทะง่วงซึมประสิทธิภาพในการทำงานลดลงงานเสียหายได้ถ้าไม่ต้องฟังเรื่องนิวรณ์เนี่ยมันก็ยังมีข้อที่5คือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจความคิดนึกในลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องอื่นแล้วสติเราควบคุมไม่ได้ไม่เกิดเป็นวิมังสาสมาธิไม่อยู่นั่นคือความฟุ้งซ่านลำการใจแต่ถ้าเป็นความคิดประเภทที่เรียกว่าถ้าไม่เกิดความเคลือบแคลงความไม่ลงใจเรียกว่า self doubt คือสงสัยนะให้เกิดคำถามมันจะไม่ได้หรอกนะไม่มั่นใจนะแต่ความไม่มั่นใจนี่เนี่ยคือวิจิกิจฉาคิดแบบว่าไม่น่าจะสำเร็จนะโอ้ยถ้าคิดอย่างนี้นะมันตั้งจิตตั้งใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยล่ะแต่คุณไม่มีความเชื่อไม่มีความพอใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปได้เกมโอเวอร์เลยมันไม่ได้เราจะต้องเอาความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจไม่มั่นใจออกไปจะได้ยังไงมีความมั่นใจฉันท่าง่ายทุกฝั่งฉันทะคือความพอใจพอใจในลักษณะที่เป็นธรรมะฉันทะนะไม่ใช่กามฉันทะธรรมะฉันทะนั่นคือสันโดษในสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่ไม่สันโดษในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเอาแค่ว่าเรามีกุศลธรรมเพิ่มทีละน้อยละน้อยทำไมเราจะไม่ได้พัฒนาไปทีละเล็กละน้อยวิมังสานี่ทำไมจะไม่ได้มันจะถูกงัดเอาความไม่มั่นใจความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจออกไปได้ไงสิ่งที่จะมาดึงให้เราไปหลุดออกจากสมาธินี่ในที่นี้พูดถึงอยู่คือวิจิกิจฉามันก็จะลดลงไปด้วยการตั้งสติของเราไว้ให้ดีให้มีฉันทะให้เกิดขึ้นต้องเป็นฉันทะชนิดที่เป็นกุศลธรรมนี่คือเรื่องของนิวรณ์ห้าที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงได้ถัดมาในส่วนหัวของเจ้านิวรณ์5คือเรื่องของกามฉันทะนี้ที่เป็นอกุศลธรรม
เหมือนกับสันโดษที่ใช้ผิดก็ได้ใช้ถูกก็ได้ไม่สันโดษใช้ผิดก็ได้ใช้ถูกก็ได้ถ้าเรารู้จักแยกแยะสันโดษและไม่สันโดษใช้ให้ถูกทางฉันท่าเราก็นำมาใช้ให้ถูกได้ทุกฝั่งซึ่งการใช้มันจะมีอยู่แง่มุมหนึ่งที่ต้องมีความระมัดระวังที่ท่านพระอานนท์ได้เคยกล่าวไว้พูดถึงการเจริญฉันทะเพื่อละฉันทะฟังดูเขาท่าดีนะต้องระวังนะในกรณีหมายความว่าฉันทะที่ไม่ดีอ่ะที่มีในกามอ่ะคือเรื่องของวัตถุสิ่งของเข้าของไงว่าถ้าเราจะมีความไม่สันโดษในวัตถุสิ่งของเข้าของไม่ดีนะกามฉันทะไม่ดีนะแต่ว่าเราเอาฉันทะข้อนี้มาใช้ได้ให้ละฉันทะข้อนี้ได้ไงยังไงนะคือบางทีเอาสิ่งของมาล่อไงมียอดให้นะเป้าให้ตั้งเป้าอย่างนี้ถ้าได้เป้าตามนี้นะเที่ยวต่างประเทศนะหรือมีเงินโบนัสเท่านี้เดือนเท่านี้เดือนนี่คือเอาเรื่องเงินทองสิ่งของเข้าของบางครั้งมาเป็นการล่อตัวล่อไงเป็นการมาฉันทะใช่ป่ะให้มีฉันทะให้เจริญฉันทะในลักษณะที่เป็นอิทธิบาท4ได้เอากามฉันทะมาล่อให้เกิดธัมมฉันทะบางครั้งได้ต้องระวังข้อนี้เพราะว่าถ้าสติหลุดนะมันไปคนละทางเลยนะถ้าสติหลุดปุ๊บนี่มันปนกันเลยมันจะแยกกันไม่ได้เพราะว่าสติเนี่ยเป็นตัวแยกแยะไงพอสติอ่อนกำลังแยกแยะไม่ออกปนบนมั่วๆกันไปผิดทางเลยลดประสิทธิภาพได้ท่านพระอานนท์เนี่ยท่านจึงมีความรอบคอบในการกล่าวคำนี้นะคือท่านไม่ใช่บอกว่าเอาฉันทะมาเพื่อเจริญฉันทะไงคือหมายความว่าไม่ได้เอากามฉันทะมาเพื่อที่จะเจริญธรรมฉันทะแต่ท่านบอกว่าเอาฉันทะมาเพื่อละฉันทะหมายความว่าเอาธรรมฉันทะมาเพื่อละกามฉันทะนั่นเองวิธีการที่ว่าเราจะเอากามฉันทะมาเพื่อให้มีธรรมฉันทะเนี่ยข้าพเจ้าว่ามันเสี่ยงเกินไปคือแต่จะพูดแล้วก็ไม่แนะนำนะแต่ว่าให้มีธรรมฉันทะเพื่อละกามฉันทะคำนี้หมายความว่าเราต้องมีวิธีการละลดความเครียดในการทำงานพอเวลาทำงานไปมันจะมีความเครียดสะสมขึ้นสะสมขึ้นอันนี้แน่นอนไม่ว่าจะจากทางกายหรือจากทางอะไรก็ตามซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีความเครียดจากการทำงานแล้วนี่จึงเป็นประเด็นถัดมาแล้วหวังว่าถ้าจะให้ประสิทธิภาพในการทำงานยังมีอยู่สูงได้เนี่ยเราต้องมีวิธีการละความเครียดมีการกำจัดลดความเครียดจากการทำงานลงซึ่งใช้ธรรมฉันทะนี่ไงมาเป็นตัวละกามฉันทะรูปแบบของความเครียดที่จะมาในการงานนั้นจะออกมาในลักษณะที่เราอยากจะไปดูละ Facebook YouTube นี่คือมีกามฉันทะเกิดขึ้นวับหนึ่งละหรือมีความไม่พอใจคนนั้นคนนี้มีความง่วงแล้วมีความคิดบ้าบอแล้วมีความสงสัยว่าฉันมาทำสิ่งนี้ทำไมคือมีนิวรณ์ห้าเกิดขึ้นละเป็นตัวบอกแล้วว่าเรามีความเครียดในการทำงานคือบางคนเป็นอย่างนี้นะว่าทำงานไปได้แค่5นาทีเนี่ยคุณมีความเครียดในการทำงานแล้วอ่ะอันนี้มันก็เกินไปแสดงว่าสติของเรามันยังมีกำลังอ่อนเราก็ฝึกสติให้มันมีกำลังมากขึ้นรู้จักที่จะแยกแยะให้มันได้มากขึ้นสติมีกำลังมากขึ้นสมาธิเราก็มีกำลังมากขึ้นการจดจ่อในการทำงานเจริญอิทธิบาท4แล้วให้เกิดสมาธิได้มันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเอาอะไรก็ได้ใน4อย่างนี้จดจ่อลงไปใส่แล้วมันก็ค่อยขยายขึ้นขยายขึ้นใช่ไหมทำงานได้30นาทีบ้าง1ชั่วโมงบ้างจ่อยๆอยู่กับการงานทีบางทีเราทำงานไปความเครียดมันสะสมเราก็จะดูได้ในลักษณะที่ว่ามันเกิดนิวรณ์ขึ้นนี่แหละสติต้นเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการแยกแยะได้ว่าเราจะสู้ต่อไหมหรือจะพอแค่นี้หรือจะพักตรงนี้แหละที่ว่าเราต้องมีวิธีการที่จะคลายความเครียดบางทีก็ไปพักผ่อนสายตาบ้างบางทีก็ไปเดินบ้างบางทีก็ไปออกกำลังกายบ้างมีพิธีการหลายอย่างพระพุทธเจ้าให้ไว้เนี่ยบางทีก็ไปสวดมนต์บางทีก็ไปนอนบางทีก็ไปเดินบางทีก็ไปคิดเรื่องอื่นหยุดบ้างเปลี่ยนแปลงอิริยาบถบ้างได้ทั้งนั้นวิธีการท่านผู้ฟังที่จะไม่ใช่การคลายความเครียดคือไปหากามพอเรามีกามฉันทะแล้วเราก็จะไปหากามนั่นไม่ใช่วิธีการคลายความเครียด
นั่นยิ่งทำให้เครียดไงเพราะว่าพอเรามีกามฉันทะออกมามันคือความเครียดที่สะสมอยู่ในร่างกายใช่ไหมล่ะยิ่งถ้าเครียดแล้วคุณจะไปทำสิ่งที่มันไม่เหมือนเครียดไม่ใช่ถ้าคุณเครียดจากการงานแล้วจะมาไถ Facebook ดูไลฟ์ขายของมันยิ่งเรื่องกามเลยมันผิดหลักไม่ใช่แต่ให้ไปเดินบ้างให้ไปออกกำลังกายบ้างให้ไปพักผ่อนสายตาบ้างเปลี่ยนอิริยาบถบ้างหรือว่าคิดเรื่องอื่นบ้างอ่านหนังสืออย่างอื่นบ้างพักสัก5 นาที10 นาทีอันนี้จะทำให้เรามีการคลายความเครียดประสิทธิภาพในการทำงานของเราก็จะกลับมาเต็ม100%เหมือนเดิมได้นั่นเองทุกฝั่งเราสามารถพัฒนาได้ทุกคนเลยมีศักยภาพในการทำงานอยู่แล้วเราเกิดมาในโลกมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่มาได้ยากเป็นบุญของเราบุญของเราตรงนี้แหละท่านฟังแต่เราถ้าเกิดมาในช่วงเวลาที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นบุญเป็นศักยภาพทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้เพียงแค่ว่าเรารู้จักเลือกที่จะออกมาใช้ในงานที่เราจะต้องทำในเวลาที่เหมาะสมให้ยังมีประสิทธิภาพได้นั่นเองในช่วงของสมการชีวิตวันนี้ฝากไว้การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสำนักงานเขตจตุจักรตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวช่วงกลางดึกที่ผ่านมาล่าสุดยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว27รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อ

0: ยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
1: เพ่นแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ่นพระไทยเมตตามหาศาลเพ่นพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ่นพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารพร้อมด้วยหน่วยสนับสนุนจากสถานีดับเพลิงพหลโยธินพญาไทและห้วยขวางเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุพบเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในสถานประกอบการซึ่งเป็นร้านอาหารและมีผู้ติดค้างอยู่ภายในจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังใช้น้ำ3หัวฉีดเข้าควบคุมเพลิงก่อนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ภายในเวลาประมาณ35นาทีด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 3:45 นาทีที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวม27รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายโดยอาการสาหัส8รายอาการปานกลาง7รายและอาการเล็กน้อย3รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรับการรักษาทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักรได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและเร่งสืบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเสริมความงามกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ให้บริการได้ลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะถูกหลอกให้ใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงามโดยแพทยสภาได้ออกประกาศเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พุทธศักราช2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมากำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขณะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทยจับมือโปแลนด์ร่วมกันเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาสผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่ตลาดสหภาพยุโรป
6: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคแห่งประเทศโปแลนด์พร้อมคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและร่วมจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้ง2หน่วยงานซึ่งทั้ง2ฝ่ายมีเป้าหมายที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานในระดับสากลเป็นครั้งแรกที่อย.ไทยได้ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยที่มีศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและวัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์อยู่แล้วให้สามารถขยายตลาดสู่สหภาพยุโรปได้ในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ค่ะแรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรมงอุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live ก็เป็นทีมน้องๆจากนิวมีเดียนะคะมีทั้งคุณแดนอัคเดชคำพิระเป็นคุณแดน
0: ใช่เพราะว่าวันนี้เด่นขึ้นมานั่งอยู่นะคะ
1: ขออภัยนะคุณแดนช่วงนี้นอนน้อยแต่นอนนะใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะก็จะทราบดีอยู่แล้วนะคะเรามีหลายช่องทางให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกเสพข่าวเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุค่ะทั้ง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศในช่วงเวลานี้แหละค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้านนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะ
0: แล้วก็นอกจากนี้นะคะตอนนี้เนี่ยทางออนไลน์นะคะเพจข่าวยามเช้าของเราค่ะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่
1: ะ
0: แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาหลายท่านรีบพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะแบบว่าเพิ่งไลฟ์ได้ไม่ถึงนาทีนะพี่กบนะมาแบบว่ารัวๆเร็วๆเลยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงช่องทาง TikTok ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนมาได้ค่ะ
1: วันนี้นะคะกบปุ๊บนะคะช่องส่วนตัวแล้วก็
0: พิริยาพลอยนะคะก็เป็นภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษนะคะ
0: ใครเลื่อนผ่านไปผ่านมาแล้วเจอกันก็ทักทายกันนะ
1: คือสังเกตง่ายๆก็คือสัญลักษณ์เสื้อค่ะวันนี้เราใส่เสื้อเป็น
0: ถนนดนตร
1: ีเพราะว่าวันนี้เราจะไปตามหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข
0: ถูกต้อง
1: อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของรายการถนนดนตรีปีนี้วันนี
0: ้
1: เดือนนี้นะคะเพราะว่าเราจะไปเกาะติดนะคะพี่แอดคาราบาว
0: ใช่วันนี้คาราบาว
1: แฟนรายการเราเลยนะ
0: ใครที่กดบัตรทันก็ดีใจด้วยนะแล้วก็มาเจอกันช่วงบ่ายวันนี้ลงทะเบียนเร็วขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งไม่เกินบ่ายสามนะก็เปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะ
1: ส่วนคอนเสิร์ตนะคะมินิคอนเสิร์ตของเราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกา
0: ใช่
1: เป็นต้นไปนะคะวันนี้รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะพลาดโอกาสไม่ได้มาติดภารกิจนะคะรับชมได้ผ่านทางช่องทางของเพจถนนดนตรีนะคะก็จะมีการไลฟ์สดด้วยนะคะบรรยากาศของการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องของคอนเสิร์ตนะคะคือจริงๆแล้วจัดทุกเดือนเป
0: ็
1: นประจำทุกเดือนนะคะอันนี้ก็มาถึงช่วงปลายๆเดือนละปลายปีละ
0: เขาเรียกว่าปลายปีงบประมาณ
1: ใช่นะคะก็ติดตามกันนะคะเพจถนนดนตรีค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะส่วนข่าวสารวันนี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าร้อนระอุมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน
0: ค่ะ
1: เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะบางคนบอกว่าไม่ได้หลับได้นอนเลยคนกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดงงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุเพลิงไหม้อีกแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นโรงเบียร์อยู่ย่านลาดพร้าวนี่เองใกล้ๆเราเลย
0: ใช่ไม่ไกลมาก
1: แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็คนที่บาดเจ็บตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ส่งต่อการรักษาไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเมื่อเวลาประมาณสักเที่ยงคืนนะคะหรือว่าถึงตีหนึ่งเนี่ยก็เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนะคะใกล้บริเวณซอยหนึ่งลาดพร้าวซอยหนึ่งยูเนี่ยนมอลล์ค่ะเพลิงเนี่ยก็สงบลงหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยความคืบหน้า เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนะคะยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดก็คือ27รายค่ะชาย9รายหญิง18รายนะคะโดยช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตัวเองค่ะไปดูการทำงานไปช่วยเหลือแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยท่านก็ลงไปเร่งหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทางด้านของกทม.อย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเองก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็สั่งตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติเร่งตรวจใบอนุญาตแล้วก็ระบบทางหนี ถไฟค่ะแล้วก็ต้องรอผลพิสูจน์หาสาเหตุของเพลิงไหม้นะโดยคุณชัชชาตินะคะก็มีการลงพื้นที่ไปติดตามสั่งการให้สำนักงานเขตจตุจักรตั้งศูนย์ประสานงานค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ญาติแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็เร่งตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการค่ะคุณชัชชาติบอกตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้นะคะต้องมีการรอพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากแพทย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงขอให้ญาติที่ประสบกับญาติของคนที่ประสบนั้นก็ใช้ช่องทางศูนย์ประสานงานในการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ตอนนี้คุณชาชาติบอกอยู่ระหว่างการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานค่ะโดยกรุงเทพมหานครก็ได้มีการส่งมอบพื้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นดำเนินคดีตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาจุดต้นเพลิงแล้วก็สาเหตุของการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำนะคะซึ่งก็ตอนเกิดเหตุเนี่ยทางด้านของผู้อำนวยการของปภ.ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีในการเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุแต่พอมาถึงค่ะพี่กบไฟเนี่ยมันลุกลามเต็มที่แล้ว
1: มันไปได้เร็วเพราะว่าข้างในเขาบอกว่ามันมีโฟม
0: ใช่คือปรับบาร์เนาะมันก็ต้องซัดเสียง
1: ซัดเสียง
0: นะคะประกอบกับภายในอาคารเนี่ยมันมีกลุ่มควันหนาทึบเลยทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะแล้วก็จากการปฏิบัติหน้าที่การช่วยเหลือนะคะก็พบว่าผู้ประสบภัยจำนวนมากพยายามที่จะหลบหนีไปยังบริเวณห้องน้ำด้านหลังอาคารก็ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวผู้ประสบภัยเนี่ยยากขึ้นค่
1: ะ
0: ขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีอาคารมีทางออกฉุกเฉินด้านหลังอยู่2จุดด้วยกันนะคะก็คุณชาชาติบอกว่าจากลักษณะพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยคือเปลวไฟลุกอย่างรวดเร็วนะไหม้เพดานอย่างที่เราตั้งข้อสันนิษฐานกันแล้วก็ขณะที่โต๊ะเก้าอี้พลาสติกหลายจุดเนี่ยก็คือบางจุดก็ได้รับความเสียหายหนักบางจุดก็น้อยนะคะข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าควันพิษจากวัสดุตกแต่งภายในอาคารอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ที่ประสบภัยผู้ที่อยู่ในนั้นเนี่ยหมดสติแล้วก็หนีออกมาไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบอย่างแท้จริงสำหรับสาเหตุนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานเบื้องต้นบอกว่าผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินด้านซ้ายของอาคารซึ่งมันมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่อยู่แต่ก็ต้องรอผลการตรวจสอบด้วยนะคะโดยทางกรุงเทพมหานครก็จะตรวจสอบในเรื่องของเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการของร้านรวมถึงตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะจำนวนแล้วก็สภาพของทางหนีไฟด้วยนะคะก็เดี๋ยวต้องรอกันนะคือตอนนี้เนี่ยที่สิ่งที่ทำได้เลยของกทม.ก็คือทำ3ด้านด้านหนึ่งก็คือการตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยด้านที่2คือทำการตรวจสอบการอนุญาตใบประกอบกิจการของสถานประกอบการและอีกอย่างที่ทำได้คือการตรวจสอบระบบทางหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยค่ะคุณชาชาติก็ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เลยนะเพื่อที่จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
1: ค่ะคือเรื่องของการช่วยเหลือนะคะจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีการแบ่งการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการต่อไปนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะกับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตค่ะซึ่งเป็นเพศชายนะคะเป็นชาย9รายแล้วก็หญิง18รายผู้บาดเจ็บอีกประมาณ18รายค่ะมีการแบ่งเคสการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะถ้าเป็นเคสสีแดง8รายนี้นะคะนำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์3รายโรงพยาบาลราชวิถี2รายแล้วก็โรงพยาบาลพระราม9 1รายค่ะแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลเปาโลเกษตรนะคะ1รายโรงพยาบาลพระมงกุฎอีก1รายค่ะส่วนเคสสีเหลืองนะคะมีทั้งหมด7รายด้วยกันค่ะก็ได้มีการนำส่งไปที่โรงพยาบาลเพชรเวชนะคะเพชรเวช4รายแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจ2รายและโรงพยาบาลเปาโลเกษตร1รายส่วนเคสสีเขียวมี3รายค่ะนำส่งไปยังโรงพยาบาลเปาโลเกษตร3รายค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้นะคะแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ต่อไปค่ะแล้วก็ทางสำนักงานเขตจตุจักรเนี่ยก็จะเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ พลิงไหม้ด้วยนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะใครที่อาจจะมีลูกมีหลานนะคะอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยทางกทมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไว้นะคะกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์เนี่ยติดต่อที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นมือถือนะคะอันนี้ขออนุญาตนะจะได้แจ้งไปนะคะคุณกนิษฐา0817341298ค่ะส่วนอีกเบอร์หนึ่งนะคะคุณกมลจันทร์ติดต่อได้ที่คุณกมลจันทร์ค่ะ0840784821และเบอร์0989516393และ0631563466ค่ะใครที่อาจจะฟังไม่ทันเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาฟังย้อนหลังได้ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะพ่อต้องติดตามนะสำหรับการตรวจสอบสาเหตุแล้วก็การให้ความช่วยเหลือคาดว่าวันนี้นะทั้งตลอดทั้งวันผู้ฟังคงได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็สั่งแล้วนะว่าท่านลงพื้นที่เองแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเร่งตรวจสอบหาสาเหตุด้วยนะคะรวมไปถึงการเยียวยาช่วยเหลือสำหรับญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะใครที่จะเดินทางก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงตีห้ามีประกาศเตือนนะคะเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักแล้วก็หนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ประกาศนี้เป็นฉบับที่10แล้วนะคะตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาซึ่งในช่วงนี้นะคะ 13-14 เนี่ยฝั่งตะวันตกนะคะด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยฝนอาจจะเยอะหน่อยค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและก็กาญจนบุรีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่จังหวัดดังกล่าวนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนกรณีพายุโซนร้อนบาหวีนะคะปกคลุมบริเวณมณฑลอันฮุยนะคะประเทศจีนซึ่งคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันค่ะแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปซึ่งพายุนี้เนี่ยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะก็เลยไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาจจะต้องไปดูเรื่องของอากาศดีๆเพราะว่าวันนี้ฝนเยอะค่ะคุณพลอยดูในภาพรวมแล้วเนี่ยภาคเหนือ 70% เลยนะคุณ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อีสานก็ตามมาติดๆ 70% เลยค่ะ
1: เลยนะ
0: รองลงมาก็คือภาคตะวันออกนะคะวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และไม่น้อยหน้าเหมือนกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน 60% ค่ะขณะที่ภาคกลางวันนี้ฝน 40% นะคะขยับลงมาภาคใต้วันนี้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน 40% ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่นะคะก็ยังไงก็ใครอยู่ตามแต่ละพื้นที่ที่ฝนเยอะๆนะระมัดระวังกันหน่อยนะคะแล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนประกาศเตือนจากหน่วยงานแล้วก็ในพื้นที่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้ค่ะพี่กบสัปดาห์ที่มีวันหยุดยาวก็จะมีวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง

0: แต่วันนี้ไปจนถึง24กรกฎาคมนี้นะคะใครที่สนใจสมัครได้2ทางค่ะทางที่1ก็คือการยื่นใบสมัครด้วยตัวเองไปได้ที่กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้สำนักงานพุทธมณฑลอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่2นะคะส่วนวิธีที่2คือการสมัครผ่านออนไลน์กรอกแบบฟอร์มได้เลยที่สำนักงานกดที่ทางสำนักงานกำหนดนะคะก
1: ็
0: คือเข้าไปดูเว็บไซต์ได้นะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้สำนักงานพุทธมณฑลที่หมายเลขโทรศัพท์024417966ค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาร่วมการเจริญภาวนาสั่งสมบุญสร้างสติแล้วก็เติมพลังใจให้แก่กันค่ะเพื่อดำเนินชีวิตด้วยความมีสติปัญญาแล้วก็ความสงบในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จะถึงนี้อีกประมาณ2สัปดาห
1: ์
0: ก็จะถึงแล้วนะคะ
1: ค่ะไปติดตามการเตรียมความพร้อมซักซ้อมเรือในการจัดงานใหญ่ค่ะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะคุณไทยวุฒิขันแก้วนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่บริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครค่ะไปตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือซึ่งมีจำนวนทั้งหมด35ลำด้วยกันค่ะแล้วก็จะเป็นการรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะซึ่งจะจัดที่สวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างแล้วก็คลองผดุงกรุงเกษมใครสนใจนะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเพราะว่าไฮไลท์กิจกรรมเนี่ยสำคัญมากๆคือในวันที่26กรกฎาคมค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลย 6:40 นเชิญชวนนะคะไปร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย225รูปค่ะที่ท่าเรือป้อมมหาการค่ะแล้วก็ในวันเดียวกันนะคะในช่วงค่ำ19:10 นร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำที่เวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการค่ะและนอกจากนี้นะคะตลอดทั้ง3วันของการจัดงานก็คือตั้งแต่วันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ก็จะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะเพื่อที่จะร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่แล้วก็ร่วมคืนชีวิตให้กับคลองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉายภาพยนตร์แล้วก็การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติค่ะมีการเดินชิลริมคลองอันนี้ใครที่สนใจเตรียมนะเพราะว่าอาหารการกินเนี่ยเยอะมากคุณ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครคุณเคยไปไหมแถวริมคลอง
0: เคย
1: บรรยากาศดีมาก
0: ดีบรรยากาศด
1: ี
0: แต่ว่าถ้าไปช่วงนี้อาจจะต้องแบบว่าดูฟ้าฝน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าช่วงไปช่วงบรรยากาศเย็นๆเนี่ยคือดีมากเลยนะพี่กบ
1: สวยมากแล้วก็ไปถ่ายภาพนะคะไปชิมอาหารอร่อยบนเรือนี่นะคะแล้วก็มีการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะแล้วก็การเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังที่สวนสาธารณะป้อมมหาการแล้วก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะ
0: คะ
1: 24-26 กรกฎาคมนี้อย่าลืมนะคะต้องไม่พลาดไปเช็คอินถ่ายภาพขึ้นโซเชียลเยอะๆเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มาติดตามกันหน่อยนะคะทางด้านของ IMF ค่ะยกให้ประเทศไทยนั้นติด1ใน4ของผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกนะคะถือว่าเป็นข่าวดีน
1: ะ
0: เรื่องนี้ค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะ
1: คะ
0: ซึ่งตรงนี้สะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ค่ะที่จัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้ค่ะมากไปกว่านั้นนะคะทาง IMF เนี่ยยังประเมินบอกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยเนี่ยจะมีการขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีนะคะโดยคุณรัชดาก็บอกอีกว่าผลการประเมินดังกล่าวนี้เนี่ยตรงนี้มันก็สะท้อนถึงการทำงานที่สอดคล้องแล้วก็ทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวได้โดยรัฐบาลก็ได้เร่งสร้างนะคะระบบนิเวศรองรับการลงทุนเพื่อการพัฒนา

0: โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแล้วก็พลังงานด้วยค่ะการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงก็สำคัญนะคะแล้วก็การวิจัยและนวัตกรรมรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตแล้วก็เป็นห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะประเทศไทยเองยังมีบทบาทเชิงรุกนะคะในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาแล้วก็กำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กับนานาประเทศบนเวทีความร่วมมือระดับโลกโดยสนับสนุนการพัฒนา AI ค่ะเราจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีธรรมาภิบาลโปร่งใสแล้วก็สามารถสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้วยซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะก็จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลยุคใหม่แบบนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของ AI ตอนนี้มาแรงมากๆนะคะทุกแบบทุกส่วน
0: ทุกอย่างเนี่ยสุดถือว่าเอา AI เข้ามาผสม
1: แต่ต้องใช้ให้ถูกต้องถึงจะมีประโยชน์นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนก็ใช้ในการเลี้ยงชีพก็มีนะทำเป็นคอนเทนต์ทำเป็นช่องละครก็มีตอนนี้ดิฉันก็ติดเหมือนกันละคร AI นะคะแล้วก็คือเขาสวยหล่อทุกคนอะละครตัวละครเนี่ยมีบทบาทแล้วก็สวยหล่อส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเขาเรียกว่า AI คุณธรรมละคร AI คุณธรรมนะคะใครแค่ที่ไปติดตามก็ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งใครที่อยากจะหาช่องทางในการที่จะสร้างรายได้นะคะอีกหนึ่งแรงที่ไม่ไหวแล้วคือต้องบอกว่าเด็กไทยเนี่ยมีความสามารถมากๆเลยนะด
0: ิ
1: ฉันเข้าไปดูนะคะน้องเดเน
0: ่รถ
1: สตาร์เด็กไทยมหัศจรรย์มากนะคะโอ้โหเสียงพลังเสียงเนี่ยคือก่อนหน้านี้ก็จะมีน้องมิลลิใช่ไหมที่โด่งดังตอนนี้มีน้องเนเน
0: ่มิลิซ่าบ้านเราน
1: ะคะน้องเนเน่เนี่ยเขาบอกว่ายอดวิวเพลงที่น้องไปประกวดเนี่ยซอมบี้ใช่ไหมเขาบอกว่าการแข่งขันทะลุ142ล้านอันนี้อัปเดตมาตั้ง2วันที่แล้วนะ
0: ค่ะ
1: ณตอนนี้เนี่ยไม่รู้ไปถึง200ล้านแล้วยังนะคะเนเน่รอยัลเนี่ยเด็กไทยวัย16ปีค่ะที่ได้เข้าร่วมไปออดิชั่นรายการ America's Got Talent ด้วยเพลงซอมบี้ทั้งร้องแล้วก็เล่นดนตรีคือน้องมีเสน่ห์มากๆดิฉันได้เข้าไปดูแล้วพลังเสียงแบบว่าโอ้พระเจ้า
0: คือแบบสะกดทุกสายตาแล้วเหมือนกับไม่ได้เหมือนไปประกวดเหมือนไปแสดงคอนเสิร์ตของตัวเอง
1: ถูกต้องนะคะคือดิฉันดูแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะแล้วก็ชื่นชมนะคะน้องๆเพราะว่าการเล่นดนตรีเองเนี่ยจนกรรมการทั้ง4ท่านเนี่ยกดคะแนนให้ผ่านเข้ารอบแบบ4คนเลยกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยยอดวิวแพลตฟอร์มโซเชียลของรายการคลิปของเนเน่เนี่ยทะลุไปแล้วร้อยกว่า42ล้านอันนี้อัปเดตเมื่อ2วันที่แล้วน
0: ะ
1: แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าไปถึงที่200แล้วยังนะคะภายในระยะเวลาเขาบอกว่าแค่5วันเท่านั้นเองนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อ2วันก่อนเนี่ยเน่ยังปรากฏตัวการแสดงดนตรีที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตด้วยโดยมีประชาชนเนี่ยมาเฝ้ารอชมการแสดงของน้องเน่เป็นจำนวนมากโดยบางส่วนเนี่ยก็ติดตามเน่จากคลิปเพลงซอมบี้ที่เป็นกระแสอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กชายที่มีความสามารถ
0: เด็กที่มีความสามารถแบบนี้เนี่ยต้องสนับสนุนนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ต้องสนับสนุนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขายังไปได้อีกไกลอะพี่กบ
1: ถูกต้องค่ะ
0: การแสดงฝีมือการเล่นกีตาร์ฝีมือการร้องนี่โอ้โห
1: ร้องไหนไหมคุณไปประกวดร้องเพลงหน่อยไห
0: มน่าจะไม่ผ่านตั้งแต่ ตอนน่ะรอบออดิชั่นน่าจะตกรอบไปแล้ว นะคะ ก
1: ็
0: เป็นกำลังใจให้กับเด็กไทยนะ
1: ะ
0: นี่แหละเวลามีศักยภาพดีๆแบบนี้โชว์ให้โลกเห็นให้โลกได้รู้ว่าโอ้เด็กไทยเนี่ยก็คือไม่ธรรมดาเลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: นะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:30 นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาส ปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าตีผักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
8: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังปราบสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายทางกระทรวงพาณิชย์ได้ผนึกกำลังปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรณรงค์เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในท้องตลาดและบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมครับโดยเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยหน่วยงานต่างประเทศและภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์จากบริเวณลานหน้าสยามสแควร์วันไปยัง Walking Street สยามสแควร์เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมการแสดงพลังไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมทั้งมีการเปิดสายด่วน1368หรือโทรศัพท์หมายเลข025474702ให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสได้ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับซึ่งได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมไปที่มหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมผลักดันเป็นเวลเนสฮับเหตุว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยนครพนมจังหวัดนครพนมในฐานะประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนพัฒนานครพนมทุกด้านเน้นการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาสนับสนุนและพัฒนาในพื้นที่โดยมุ่งเน้นให้นครพนมนั้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทุกด้านของภาคอีสานเชื่อมภูมิภาคอินโดจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางด้านเวลเนสฮับ ของจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในด้านนี้ตั้งอยู่บริเวณชายแดนและเชื่อมต่อกับหลายประเทศที่สำคัญของภูมิภาคเลยแหละครับทั้งประเทศจีนตอนใต้เวียดนามลาวโดยยกตัวอย่างในต่างประเทศที่มีหลายเมืองที่มีความเจริญแม้จะอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงเพราะว่าได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในแต่ละด้านเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสหรือ Space of Opportunity สำหรับคนทุกช่วงวัยไม่จำกัดเพียงนักศึกษาในระบบเท่านั้นการทำธุรกิจ Local Enterprise คือคำตอบที่ทุกคนสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยได้ครับพี่น้องและไปทางด้านภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลั่นว่ารับไม่ได้เลยทีเดียวกับการทุจริตกองทุนหมู่บ้านก็เลยได้สั่งมีการล่างบางเปิดช่องร้องเรียน24ชั่วโมงดึงตำรวจอัยการร่วมทำคดีเด็ดขาดชี้ว่าต้องเป็นแหล่งทุนที่สะอาดและพึ่งพาได้ของชุมชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุขสมรวยวันธนิยกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือตัวย่อกทบนี่แหละครับได้กล่าวระหว่างการลงพื้นที่ตรวจมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นโดยระบุนะครับว่าปัญหาการทุจริตกองทุนหมู่บ้านเป็นสิ่งที่ตนเองรับไม่ได้เลยทีเดียวและทางรัฐบาลเอาจริงกับเรื่องนี้ตามนโยบาย Zero Tolerance จึงได้มีการประกาศมาตรการการปราบปรามและขจัดปัญหาการทุจริตการยักยอกทรัพย์รวมถึงการนำเงินกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์กันด้วยซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญแล้วครับที่ทำลายระบบเศรษฐกิจฐานรากหากพบว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบหรือมีกลุ่มบุคคลใดแสวงหาประโยชน์จากเงินของส่วนรวมก็จะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดแล้วครับทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยกันด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้นกันเลยทีเดียวดำเนินการทันทีทันใดดังต่อไปนี้ครับประการที่1เปิดช่องทางร้องเรียนตรงยื่นหลักฐานผ่านระบบออนไลน์24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ www.villagefund.or.th โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกเก็บเป็นความลับขั้นสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสครับประการที่2คือส่งต่อขุนพลกฎหมายดึงอัยการตำรวจร่วมทำคดีอย่างเด็ดขาดเมื่อระบบได้รับเรื่องร้องเรียนหากตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีมูลความจริงอันนี้และก็ยังเข้าข่ายการกระทำความผิดทางกฎหมายกันด้วยก็จะไม่มีการประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นแหละครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแหละบอกว่าให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตากันหน่อยหากพบสิ่งผิดปกติแจ้งเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ของสทบได้ทันทีแหละครับเพื่อร่วมกันล้างบางทุจริตแล้วก็คืนกองทุนที่โปร่งใสให้กับชุมชนของเรานั่นเองครับสำหรับภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมายืนยันแล้วครับว่าดินสุดวงเวียนใหญ่เริ่มทรงตัวแล้วในตอนนี้เร่งอัดปูนและสารเคมีอุดโพรงคุมเข้มป้องกันสุดซ้ำครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ดินสุดตัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟสายสีม่วงวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับแล้วล่าสุดจากการประเมินเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ก็พบว่าการสุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งแล้วยังไม่พบการสุดตัวเพิ่มเติมแล้วในขณะเดียวกันภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินก็พบแล้วครับว่าบางจุดที่เคยสุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยแล้วสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลแล้วล่ะครับและภาพรวมของพื้นที่ก็มีเสถียรภาพมากขึ้นโดยทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำระบบเซ็นเซอร์เข้ามาติดตั้งรอบตัวอาคารเพื่อทำการมอนิเตอร์และสังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาครับและจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการสุดตัว เนื่องจากว่าสาเหตุหลักเกิดจากแรงดันน้ำใต้ดินไม่ใช่น้ำผิวดินแล้วนอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดนะครับทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได้และก็ยังมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ข่าวดีของประเทศไทยกันหน่อยครับทาง IMF ยกให้ไทยนั้นติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกรัฐบาลเองก็เดินหน้าสร้างฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่ได้จัดให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกและครับร่วมกับทางไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้และมากไปกว่านั้นคือ IMF ยังประเมินอีกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลนี่แหละครับนอกจากนี้ยังมีมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีกันด้วยผลการประเมินดังกล่าวก็สอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยทางรัฐบาลได้เร่งสร้างระบบนิเวศรองรับการลงทุนแล้วทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยและนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมไปถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติและครับเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของโลกและนอกจากนี้ประเทศไทยยังพัฒนาและกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยสนับสนุนการพัฒนา AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนกันด้วยครับโดยทางรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนโอกาสจากกระแสการเติบโตของ AI ให้เป็นการลงทุนการสร้างงานคุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเพิ่มรายได้ของคนไทยกันด้วยพร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมAI และเซมิคอนดักเตอร์ของภูมิภาคและครับอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามแพทย์ที่โฆษณาจะต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนโดยเร่งปราบคลินิกเถื่อนป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการด้านการเสริมความงามทั้งหลายพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานอันประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นแพทย์โดยแพทยสภาได้ออกประกาศเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พุทธศักราช2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569โดยกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อ นามสกุลจริงชื่อและนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนด้วยหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงควบคู่กับชื่อจริงในรูปแบบด้วยนะครับขนาดและสีเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตส่วนทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยทางรัฐบาลขอเตือนประชาชนเลยครับว่าก่อนเข้ารับบริการควรตรวจสอบ2เรื่องสำคัญสำคัญจำให้ดีนะครับขอเตือนพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนเข้ารับบริการเสริมความงามต่างๆหน้าควรตรวจสอบ2เรื่องที่สำคัญสำคัญอันได้แก่1ผู้ให้บริการเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตจริงหรือไม่และ2สถานที่ให้บริการได้รับอนุญาตเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายหรือไม่นี่แหละครับ2 ส่วนสำคัญเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการได้รับบริการที่ไม่ได้มาตรฐานและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนพบการแอบอ้างเป็นแพทย์แอบอ้างเป็นหมอหรือได้รับความเสียหายจากการใช้บริการด้านการเสริมความงามก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องประเด็นของการเตือนพี่น้องประชาชนที่รับหิ้วรับฝากของจากผู้อื่นอันนี้ต้องระวังนะครับอาจจะตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติได้โดยในประเด็นนี้รัฐบาลได้ออกมาเตือนนักเดินทางบอกว่าถ้ารับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติซึ่งมีความผิดตามกฎหมายไทยแล้วครับและนานาชาติกันด้วยเรียกว่าผิดทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายนานาชาติมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับให้เพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยอันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายนะครับแม้ว่ากัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ในทางการแพทย์ภายในประเทศไทยก็ตามแต่ว่าการนำออกนอกประเทศไทยยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่นะครับและก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางกันด้วยสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาก็ดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยอันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ครับประการที่1ครับเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของนะครับรวมค่าอากรแล้วหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับประการที่2คือความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับประการที่3คือความผิดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ ประการที่4ครับกฎหมายของประเทศปลายทางหรือกฎหมายของประเทศปลายทางที่เป็นสากลนั่นแหละครับบอกว่ากัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ในหลายประเทศทั่วโลกและประเทศเพื่อนบ้านกันด้วยการลักลอบนำเข้านั้นมีโทษตามกฎหมายของประเทศนั่นนั่นแหละครับซึ่งมีตั้งแต่การจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตกันเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วครับให้ร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศไทยหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์ก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือเวทีประชุมด้านเศรษฐกิจการเงินที่จะรวบรวมผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและนักวิชาการจาก191ประเทศมาหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกร่วมกันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับซึ่งในตอนนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมแล้วครับส่วนเราคนไทยเองทั้งประเทศไทยก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิตเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานั่นเองครับและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

เสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK

0: กลับมาพูดคุยช่วงสุดท้ายค่ะของข่าวยามเช้านะคะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ค่ะคนห่างไกลใจห่วงบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสุนทรนะคะบอกว่าชัดเจนครับตีของร้องข่าวน้องชาตรีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดูมาดูถนนดนตรีไลฟ์ด้วยนะคะคาราบาว
0: ค่ะ
1: คุณคมสันสวัสดีนะคะ
2: ค่ะสวัสดีพี่สุเทพนะคะคุณสุพิษนะคุณวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณสังวรนะพี่สมโภชคุณเพนติจ้ามาแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณบุญชัยคุณพงศักดิ์สวัสดีวันจันทร์นะคะ
1: ค่ะคุณประกิตด้วยค่ะคุณโกศลบอกว่าติดตามอยู่ที่กาฬสินธุ์สัญญาณชัดเจนวันนี้เช้านี้ฝนไม่ตกครับขอบคุณมากค่ะ
2: คุณชนินนะคะคุณออดคุณปิ่นสวัสดีค่ะพี่สุวิทย์แล้วก็พี่มาลีนะคะ
1: ผู้ใหญ่บำรุงเขตแดนนะคะติดตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยนะคะใครที่ติดตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านอัปเดตมาหน่อยค่ะสัญญาณชัดเจนไหมนะคะ
2: ค่ะ
1: คุณอ้อคุณจัน
2: ป้าวันดีบอกต้องรีบมารายงานตัวค่ะมาแบบขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
2: พี่บางออนเจมม่วยป่าโมกนะ
1: ค่ะคุณสันหวันนะคะบอกว่าเนี่ยพัทยาอากาศดีมากเนี่ยฟังข่าวเด็กไทยที่มีความสามารถใช่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: มาช่วงนี้นะคะก่อนที่จะลารายการนะคะมีข่าวมาเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมค่ะสำหรับการจัดงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีประจำปีนี้2569ค่ะโดยจังหวัดปทุมธานีเตรียมจัดงานการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นจังหวัดปทุมธานีประจำปี2569นะคะณวัดชินวรารามวรวิหารที่อำเภอเมืองปทุมธานีค่ะเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการแข่งเรือยาวอันทรงคุณค่าควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนะคะระหว่าง 15-21 กรกฎาคมนี้ภายในงานแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังจะได้ชมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานชมการแข่งขันเรือยาวจากทั่วประเทศหลายประเภทนะคะทั้งเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือยาวกลาง40ฝีพายเรือยาวเล็ก30ฝีพายและเรือพายม้าท้องถิ่นนะคะพร้อมกับระบบโฟโต้ฟินิชมาตรฐานสากล18-19กรกฎาคมตั้งแต่9โมงเช้าไปดูแข่งเรือยาวได้นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆซับบอร์ดกิจกรรมทางน้ำสมัยใหม่การแสดงมหรสพคอนเสิร์ตโซนอาหารท้องถิ่นผลิตภัณฑ์กว่า100บูธอลังการมากนะคะไปเที่ยวไปเลือกชมกันได้เลยนะคะก็เชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังมาร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งสายน้ำกับความสนุกและมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่วัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองปทุมธานีค่ะถ้ามีสโลแกนนะศรัทธาวิจิตรสถิตสายน้ำเจ้าพยานาวาแห่งภูมิปัญญาโอชารสเมืองปทุมค่ะ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าไปงานนี้ครบจบที่เดียวเลยนะคะจะไปกินไปช้อปปิ้งอะไรได้หมดเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยไปไปดูฝีพายฝีพายแล้วก็ต้องไปดูฝีปากนานพาด
2: ถูกต้อง
1: ดิฉันชอบมากเลยนะคะเขาหายใจทางไหนอะคุณปอดต้องแข็งแรงมากๆเลยนะใครที่ไปดูเสน่ห์ของการแข่งขันเรือยาวเนี่ยต้องไปที่จังหวัดปทุมนะงานมีตั้งแต่วันที่15-21แต่ถ้าเป็นแข่งขันเรือยาวเนี่ย18-19เสาร์อาทิตย์นี้
2: ใช่ไปดูกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบคุณการติดตามทุกช่องทางค่ะลาไปแล้วนะคะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมด้วยทีมงานนะคะคุณสายชนีสังคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีและคุณแดนอัคเดชคัมภีระลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: ำรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติมรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสทีมนักตบสาวไทยลงสนามส่งท้ายพ่ายตุรกี1-3เซตจบอันดับ14วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026พร้อมได้ลุยต่อในฤดูกาลหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำ